0: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ร่วมกันยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามบุคคลพ้นโทษผ่านการคัดกรองพฤติกรรมและข้อหาว่าเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำมากน้อยเพียงใดรวมทั้งจะเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายเครื่องแต่งกายคล้ายตำรวจทั้งในร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนำไปใช้กระทำความผิดเช่นเดียวกับคดีที่เกิดขึ้น
1: คงจะต้องมีวิธีการในการเฝ้าระวังและติดตามซึ่งการเฝ้าระวังและติดตามเนี่ยเราก็พวกเราก็รู้ว่าคนบุคคลพ้นโทษเนี่ยเยอะดังนั้นจะต้องมาคัดกรองครับคัดกรองถึงพฤติการข้อหาที่ต้องหาคดีอาญาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรแล้วออกมาแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะไม่ใช้ชีวิตแบบคนปกติหรือกลับไปทำผิดซ้ำเนี่ยมีโอกาสสูงแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้น่าจะขับเคลื่อนกันอย่างมากขึ้นในอีกระดับหนึ่งด้วยครับ
0: สำหรับคดีนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายพร้อมนำตัวพร้อมคำร้องฝากขังศาลจังหวัดพัทยาและศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนียกคำร้องชวิศาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินการภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้โดยภายใน7วันให้สำรวจและรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เสนอและเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสของการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสท.รวมถึงจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายใน90วันให้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนหรือมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการ

0: โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายโดยการยื่นอุทธรณ์ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และผู้อุทธรณ์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
1: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
0: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการเปิดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็น One Stop Service ให้บริการประชาชนในการยื่นอุทธรณ์โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในลักษณะเคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้มากที่สุดส่วนประชาชนที่พบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือถูกนำไปกระทำการใดๆโดยไม่รู้ตัวจนส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐสามารถแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเอาผิดกับผู้ทำผิดได้อีกด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60ในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ ex local low cost นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยนำห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130แห่งรวม800สาขาใน76จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ ex local low cost ตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันที่15สิงหาคมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชอาหารกระป๋องผงซักฟอกและยาสีฟันมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60ช่วยลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงช่วยเหลือร้านค้าปลีกรายย่อยในการซื้อสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายต่อสร้างโอกาสให้ SME และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสินค้ามาวางจำหน่ายกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก
3: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายพันธบัตรออมพลัสรอบใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้หลังจากได้รับกระแสตอบรับรอบแรกเป็นอย่างดีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสโดยขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในพันธบัตรของกระทรวงการคลังผลจากการเปิดจำหน่ายรอบแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทจำหน่ายหมดภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความสนใจในการออมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบที่2ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการออมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
4: ล็อตแรก 2,000 ล้านหมดในเวลา21วินาทีแต่ว่าไม่ต้องกังวล นะครับทางกระทรวงการคลังจะออกขายทุกเดือนรอบต่อไปเนี่ยวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะผ่านช่องทางบอนคอนเน็ก และตรงนี้เราจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนที่เรียกว่า small lot first ง่ายๆก็คือคนที่จองซื้อต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสได้สูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่ๆเพื่อเราต้องการให้ประชาชนจะสามารถมาลงทุน

0: ในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลที่ plus ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแล้วช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายขึ้น
1: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อน6ยุทธศาสตร์วางเส้นทางอาชีพเยาวชนไทยตั้งแต่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเชื่อมโยงการศึกษาการพัฒนาทักษะและการจ้างงานเข้าด้วยกันโดยมุ่งเน้นยกระดับจากระบบจบแล้วค่อยหางานไปสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนผ่าน6วาระขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้แก่การเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานทำการไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลังการฝึกงานได้ปลอดภัยและได้ประสบการณ์จริงการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายการเพิ่มศักยภาพการศึกษาด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศและการปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้โดยเห็นพ้องปรับปรุงระบบ e-work permit สำหรับครูต่างชาติซึ่งกระทรวงแรงงานได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอและต่อใบอนุญาตทำงานรวมถึงการเชื่อมโยงหลักสูตรอาชีวศึกษากับระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถผลิตและป้อนบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการ
2: กระทรวงศึกษาธิการนี่เป็นคนป้อนบุคลากรให้กับกระทรวงแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับเพราะงั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพูดถึงเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานที่เด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากนอกระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าน
4: ายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางผ่านแอปเป่าตังและทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่12มกราคม2570หากมอบอำนาจให้ใช้สิทธิ์แทนต้องเตรียมเอกสารต่อธนาคารดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. บัตรประชาชนตัวจริง 3. สำเนาประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตามอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านจะต้องเผชิญผลที่ตามมาอย่างรุนแรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งซึ่งสอดคล้องกับรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ในสัปดาห์นี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ประสานงานปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหรือ SOCC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่นายมูฮัมมาอันเอริยานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะเรียกค่าธรรมเนียมเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ทั้งนี้การที่รัฐบาลอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านจึงทำให้ช่องแคบบับอันมันเดฟมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย
7: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเฟอร์นันโดกรันเดมาลัสการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนที่ว่ายน้ำข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้ามาในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เดินทางกลับไปยังประเทศโมร็อกโกเกือบทั้งหมดแล้วจึงทำให้สถานการณ์ในเมืองแห่งนี้เริ่มกลับสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามนายกันเดมาลัสกายืนยันว่าตัวเลขผู้อพยพชาวโมร็อกโกที่จมน้ำเสียชีวิตระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย67รายทั้งนี้เหตุการณ์ผู้อพยพชาวโมร็อกโกพยายามเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนทำให้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่างเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพรมแดนเพื่อรับมือกับการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างฉับพลัน
1: ทางการโคลัมเบียออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมใกล้กับสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกูกูตาทางตะวันออกเฉียงเหนือของโคลัมเบียซึ่งเป็นพรมแดนติดกับเวเนซุเอลาเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้รถยนต์และอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายเหตุระเบิดในครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียของนายอาเบลาโตเดลาเอสปรีเอลลานักการเมืองฝ่ายขวาจัดจะเริ่มขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้โดยนายเดลาเอสปรีเอลลาประนามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดในเมืองกูกูตาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีคัพ2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมา 3-1 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์ซึ่งทีมนักตบสาวไทยเล่นได้เหนือกว่าตบเอาชนะไปได้ 3-2 เซตทีมสาวไทยเก็บชัยเป็นนัดที่2คว้าเพิ่ม2แต้มมีรวมเป็น5แต้มนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่ฮาไททิพมิจาดกับนภพากรตรงคัสถานมืออันดับ36ของโลกแพ้กับซูมิเรนนาคันดะกับมิยูทากาฮาชิคู่มืออันดับ71ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 21-18 11-21 และ 16-21 อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศสำหรับรายการต่อไปนักแบดมินตันไทยจะไปแข่งขันรายการ World Tour Super 300 Korea Master 2026ระหว่างวันที่4ถึง9สิงหาคมที่เมืองอาซันประเทศเกาหลีใต้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ออสลัมบราแวนโอเพ่นที่ประเทศแคนาดาในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ111ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพยายามสู้สุดความสามารถก่อนพ่ายให้กับเทล่าเพรสตันมืออันดับ119ของโลกมือวางอันดับ3ของรายการจากออสเตรเลีย 1-2 เซต 7-5 3-6 และ 3-6 อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัลไป 11,705 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 392,500 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก49คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอเทนนิสทัวร์จูเนียร์ระดับ J60 รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่โชติลินแก้วเก่านักเทนนิสเยาวชนไทยจับคู่กับลันวานัสวานทานี่เป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะคู่ของซูหมิงโหยจากจีนกับฉีเป่ยหยูจากฮ่องกง 2-0 เซต 6-1 และ 6-3 คว้าแชมป์ได้สำเร็จรับคะแนนสะสม 11.25 คะแนนนับเป็นการคว้าแชมป์ประเภทคู่สัปดาห์ที่2ติดต่อกันของโชติรินหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคว้าแชมป์รายการ J60 ที่เมืองเซเลมบานประเทศมาเลเซียส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศ โชติเรนเก้าเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะศิวาลีกูรุงมืออันดับ3ของรายการจากเนปาล6-2และ6-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับมันวานัสวาทานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซียสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ไทยแลนด์แรงกิ้งรายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ประเทศไทยเจ้าของแชมป์รายการล่าสุดที่พังงายังออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะกิ๊กพิษณุโลกสันติภาพอิ่มบุญสุมืออันดับ70ของไทย4-1เฟรมส่งผลให้นุกสงขลาคว้าแชมป์ไทยแลนด์แรงกิ้งเป็นรายการที่2ติดต่อกันต่อจากศึกพังงาครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารับเงินรางวัลไป 200,000 บาทพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2

0: และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
1: 1 นาทีกับกปท.รถยนต์ที่กำลังขับขี่อยู่บนท้องถนนมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้จริงแม้การขับขี่ในเมืองที่มีตึกสูงจะมีโอกาสเกิดได้ยากก็ตามกรงฟาราเดย์คือโครงสร้างโลหะนำไฟฟ้าที่ติดมากับตัวรถทำหน้าที่เหมือนกรงที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลเข้าสู่ตัวรถหรือภายในกรงฟาราเดย์นั่นเองจึงทำให้เมื่อเกิดฟ้าผ่าหรือปุ๊บปั๊บรับมงฟ้าลงรถกระแสไฟจะไหลผ่านโครงสร้างตัวรถลงสู่พื้นทำให้ผู้ที่อยู่ในรถปลอดภัยแต่อย่าลืมไม่มีนวัตกรรมไหนช่วยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุถ้ายังขับขี่ด้วยความประมาทขับขี่ปลอดภัยไม่จี้ไม่ปาดไม่แต่งซิ่งผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพราะไม่ว่านวัตกรรมความปลอดภัยจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถทดแทนการขับขี่อย่างมีสติได้ทั้งนี้ระวังกรงฟาราเดย์ชำรุดได้หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่ส่งผลถึงโครงสร้างรถหรือจากการดัดแปลงตัวรถเจาะตัวถังตัดเสาที่ไม่จบแค่ผิดกฎหมายแต่ยังทำลายระบบความปลอดภัยของกรงฟาราเดย์ด้วยดังนั้นไม่ซิ่งไม่จี้ไม่ปาดในทุกสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าโคจรอโคจรคำว่าโคจรเขียนสระโอคอควายจอจานรอเรือคำว่าโคจรมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าโคจระแปลว่าการเที่ยวไปของโคเพื่อเล็มหญ้ากินการเที่ยวไปของดวงดาวบนท้องฟ้าในภาษาไทยโคจรหมายถึงเที่ยวไปเดินไปตามวิถีเมื่อนำมาใช้ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสถานที่ที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหายหรือผิดพระวินัยเรียกว่าโคจรคามคำที่ตรงข้ามกับโคจรคืออโคจรหมายถึงสถานที่อันไม่ควรเข้าไปมักใช้กับสถานที่ไม่เหมาะที่ภิกษุจะเข้าไปต่อมานำมาใช้กับบุคคลทั่วไปด้วย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่5ถ้าแย่มอญเป็นชื่อที่คนไทยใช้เรียกการแสดงอย่างหนึ่งของมอญหมายถึงการขับร้องถ้าแย่มอญเป็นการละเล่นหรือการแสดงของมอญที่มีลักษณะเป็นเพลงปฏิภาคซึ่งนักร้องชายหญิงร้องโต้ตอบกันคล้ายกับการร้องเล่นเพลงพื้นบ้านของไทยเช่นเพลงลำตัดเพลงฉ่อยเพลงอีแซวเพลงเรือโดยนักร้องฝ่ายชายและนักร้องฝ่ายหญิงร้องโต้ตอบกันเป็นคู่ๆตามทำนองเพลงที่บรรเลงโดยวงเครื่องสายมอญพร้อมกับร่ายรำประกอบติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์วิเคราะห์แนวทางการดูแลจิตใจและการควบคุมอารมณ์เมื่อเข้าสู่วัยชราในช่วงสร้างบ้านแปลงเมือง
5: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
7: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
6: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
7: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
7: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
8: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
9: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
8: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
9: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
8: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
9: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: กลับเข้ามารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการดูแลจิตใจและการควบคุมอารมณ์เมื่อเข้าสู่วัยชรารวมถึงการปล่อยวางและการแบ่งปันความสุขเพื่อให้ชีวิตสูงวัยมีความสุขและมีอายุยืนยาวขอเชิญติดตามรับฟังครับ
10: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมคุยเรื่องชีวิตตอนวัยชรานี่สงสัยคุยได้กันทั้งวันทั้งคืนเอาจากสิ่งที่ผมทำเอาจากสิ่งที่ผมปฏิบัติช่วงที่ผ่านมาผมก็พูดถึงเรื่องการบริหารสุขภาพการบริหารงานนะครับที่ผมมีกับบริษัทคราวนี้เรายังไม่ได้พูดถึงจิตใจคนที่อายุมากและยังปล่อยให้จิตใจเหมือนเดิมคืออารมณ์นะฮะความคิดความอยากเหมือนเดิมนั้นก็คงไม่ดีผมมีความคิดว่าตอนเราอายุมากๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเรื่องแรกเลยนี่คือเรื่องอารมณ์ผมไม่ทราบท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเคยรู้สึกไหมถึงอารมณ์นะฮะของตัวเองเราเนี่ยหลายๆคนเขาก็จะไปบ่อยให้กับวัยทองวัยอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทำให้เราเกิดมีอาการผันผวนของทั้งอารมณ์ผมว่าอันนั้นก็เป็นเหตุอันหนึ่งแต่ที่สำคัญคือการที่เราเข้าใจตัวเราหรือไม่ถ้าเราเข้าใจตัวเราแล้วเรารู้จักบังคับตัวเรานะครับไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นกดเครื่องผู้อื่นอารมณ์เสียอิจฉาตาร้อนนะฮะคนอื่นดีกว่าเราไม่ได้เราจะต้องดีกว่าคนอื่นตลอดนะแล้วเห็นคนอื่นดีกว่าเราก็จะอิจฉานะครับ หรือมองโลกในแง่ร้ายผมเองตอนหลังๆมาก็จะใช้หลักสูตรวิธีการว่าเราต้องรู้จักตัวเองไม่ให้อารมณ์มาควบคุมหรือมาขับเคลื่อนตัวเองความหมายก็คือว่าเราต้องควบคุมทั้งร่างกายและก็อารมณ์อย่าให้นะครับอย่างอื่นมาควบคุมเราผมวันนี้มองไปถึงจุดที่ว่าจะทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อสุขจริงๆก็เพราะว่าผมดูแล้วผมมีความสุขกับชีวิตประจำวันที่ผมมีเพราะผมพอใจในสิ่งที่ผมกำลังเป็นอยู่วันนี้ถ้าเกิดว่าผมพอใจผมมีความสุขและผมก็อโหสินะฮะปัญหาหรือคนที่เคยสร้างปัญหาสร้างความเสียหายให้ผมในอดีตก็ทำให้จิตใจผมนั้นสงบสบายขึ้นผมเชื่อว่าผมจะอยู่ในสังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเพราะผมคิดดีไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นเมื่อเราย้อนกลับไปถึงอดีตว่าเราเคยทำผิดใดๆก็พยายามไม่ให้มันเกิดอีกวันนี้เราพยายามทำให้ร่างกายของเราอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับอายุว่าแข็งแรงที่สุดผมพยายามก็มีโอกาสก็จะไปลงยิมนะไปยืดเส้นยืดสายเพื่อให้เรานั้นรูปลักษณ์ของเรานะยังคงเดิมไม่ใช่มีพุงมีอะไรต่ออะไรนะใหญ่จนเกินไปและที่สำคัญที่สุดก็ไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับเรานั้นวันนี้เราต้องรักตัวเองรักทุกคนและรักโลกใบนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนสนิทเป็นญาติโยมนะครับเราก็ชวนกันมานะมาอยู่มาคบกันไปมาหาสู่ด้วยกันหรือไปชวนมาอยู่ด้วยกันนะกินนอนกินอยู่ด้วยกันมันดีกว่าที่เราจะอยู่บ้านนะฮะแล้วก็รอลูกๆหลานๆกลับมาเหงานะฮะฉะนั้นผมวันนี้ก็การปฏิบัติตัวของผมนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่การดูแลนะฮะว่าสุขภาพเราพอเหมาะกับการทำงานอะไรบ้างแล้วก็ทานในสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็อย่าไปคิดเดือดร้อนอิจฉาใครต่อมีใครเท่านั้นล่ะครับชีวิตในวัยชราของเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะมีอายุยืนมากกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองขอให้แฟนรายการทุกคนได้นำไปปรับใช้แล้วทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสินค้าเกษตรให้ครอบคลุมรอบด้านรวมทั้งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันมากขึ้นติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
13: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-4 สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งล่าสุดเมื่อ15ปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือถึงความร่วมมือต่างๆให้ครอบคลุมทางด้านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์ยาเสพติดและสแกมเมอร์ความร่วมมือด้านการประมงและการแลกเปลี่ยนการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการขยายตลาดสินค้าฮาลาลเนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียนถึง280ล้านคนและยังเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับที่4ในอาเซียนซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของธุรกิจภาคการเกษตรไทย
14: สิ่งที่เราจะไปคุยในเรื่องของการค้านั้นก็นอกจากสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วเนี่ยที่เน้นๆก็คือเรื่องของฮาลาลเพราะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลกการที่เราจะไปเปิดตลาดฮาลาลได้ความร่วมมือกับเขาจะเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจภาคการเกษตรของเรานะคะในเรื่องของอาหารเรื่องของการประมงเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็มีแผนที่จะเพิ่มเส้นทางและเพิ่มสายการบินมากขึ้นเรื่องของวัฒนธรรมและก็ความร่วมมือในระดับนานาชาติอินโดนีเซียเองก็มีความตั้งใจที่อยากจะเข้าเป็นสมาชิก OECD เช่นเดียวกับประเทศไทยในโอกาสนี้ก็คงจะเป็นจังหวะที่ดีค่ะที่เราจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
13: นอกจากนี้ไทยและอินโดนีเซียจะยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารแผนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการศึกษาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความพร้อมที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีพ.ศ. 2571และการพบกับภาคเอกชนในอินโดนีเซียที่สนใจลงทุนในประเทศไทย
14: และนอกจากเรื่องของระหว่างประเทศรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วท่านนายกก็จะไปพบกับภาคเอกชนด้วยนะคะภาคเอกชนของอินโดนีเซียที่มีความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยค่ะทุกๆการเดินทางอะค่ะท่านนายกตั้งใจว่านอกจากจะการหารือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วรัฐบาลกับเอกชนในประเทศนั้นและเอกชนกับเอกชนจะต้องได้คุยกันทริปอินโดนีเซียนี้ก็เช่นกันค่ะเอกชนไทยก็จะได้มีโอกาสที่จะไปกระชับไมตรีกับภาคเอกชนของอินโดนีเซียรวมถึงคนที่ลงทุนอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วเนี่ยก็จะสะท้อนความคิดเห็นต่างๆให้รัฐบาลไทยได้ทราบเพื่อเราจะได้เป็นสะพานที่จะไปคุยกับทางการของอินโดนีเซียต่อไปค่ะ
13: อย่างไรก็ตามแม้ใน15ปีนายกรัฐมนตรีไทยไม่ได้เดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแต่ความสัมพันธ์ของ2ประเทศยังคงแน่นแฟ้นและไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางการทูตเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนมีอำนาจต่อรองด้านการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นทั่วโลกและด้วยนโยบายด้านการต่างประเทศของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำชัดถึงผลลัพธ์ของการเดินทางเยือนและการหารือในนานาประเทศทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์เพื่อประชาชนและประเทศกนิกาแก้วใสรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสยกระดับการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวและการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างเข้มข้นติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
15: จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสและเหตุโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะทำให้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มข้นโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดจึงปรับบทบาทการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51ชุดโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงประจำชุดอย่างเต็มเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่พร้อมจัดทำคู่มือและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดในวันพรุ่งนี
16: ้ผมก็ได้นำเรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีกรมการปกครองว่าจังหวัดนราธิวาสเราเนี่ยนะครับที่เกิดเหตุการณ์มากมายเนี่ยการข่าวเราก็จำข่าวเราจะไม่ดีเพราะนั้นตกลงก็คือจะให้ปลัดหัวหน้าชกต.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ชกต.เพียงหน้าที่เดียวประสานสอดคล้องกับหน่วยทหารฐานกำลังในพื้นที่ตำรวจในพื้นที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ในด้านมวลชนเพื่อดูแลความปลอดทุก บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนและก็ที่สำคัญดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับ
15: ชุดคุ้มครองตำบลแต่ละชุดมีกำลังรวม33นายประกอบด้วยปลัดอำเภอสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกำนันและผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยการบำบัดทุกบำรุงสุขและประสานการปฏิบัติกับทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจะเป็นผู้กำหนดแผนและคำสั่งด้านยุทธการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันขณะเดียวกันจังหวัดยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของกำลังพลโดยได้ปรับปรุงฐานปฏิบัติการของชุดคุ้มครองตำบลซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2560แล้วกว่า 80% พร้อมเร่งประสานกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ยังขาดแคลนในบางฐานเพื่อเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจนอกจากนี้ยังได้กำหนดให้อำเภอมีปลัดอำเภอชายอย่างน้อย2คนเพื่อรองรับภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับการบริหารราชการโดยให้ในอำเภอแต่ละพื้นที่พิจารณาจัดสรรกำลังให้เหมาะสมและมีการออกคำสั่งแต่งตั้งกำลังประจำชุดให้ครบทั้ง51ชุดพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างยั่งยืน
16: เพราะว่าพื้นที่เราเป็นเขานะครับเป็นเทือกเขาทั้งหมดเลยแล้วอีกส่วนนึงก็ติดชายแดนผู้ก่อเหตุเนี่ยก็สามารถที่จะหลบหนีขึ้นเขาได้หรือว่าไปประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวกนะครับซึ่งเราก็เป็นปัญหาของเราที่ว่าเพราะนั้นในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเราก็อยากจะสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนนะครับว่ามีเหตุใดก็ให้รายงานหน่วยราชการทราบนะครับว่ามีใครมาก่อเหตุในหมู่บ้านหรือจะมีข่าวก่อเหตุในหมู่บ้านหรือก่อเหตุแล้วอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ขอให้แจ้งเราก็จะประสานการปฏิบัติจากด้วยหน่วยทหารหรือว่าตำรวจอีกทีหนึ่งอันนี้คือภารกิจสำคัญครับ
15: การยกระดับบทบาทของชุดคุ้มครองตำบลครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสในการเสริมสร้างความปลอดภัยเชิงรุกเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของฝ่ายปกครองทหารตำรวจและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดหนองคายจัดตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์จังหวัดขึ้นมา10คณะร่วมกันทำงานเชิงรุกมุ่งจัดการปัญหาทุกมิติโดยเฉพาะยาเสพติดและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: หนองคายเมืองน่าอยู่มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขงเชื่อมโยงการค้าชายแดนคือแผนยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคายและเป็นแนวคิดหลักที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำมาจัดตั้งคณะทำงานขึ้น10คณะเพื่อเดินหน้าผลักดันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยได้ยึดโยงกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางชายแดนและลดปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองคายจึงได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ซึ่งเป็นการจับมือร่วมกันของทุกส่วนราชการที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงในการปราบปรามยาเสพติดยุทธการหนองคายเมืองปลอดภัย90วันพิฆาตยาเสพติดที่ยึดนโยบายของรัฐบาลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดและปฏิบัติการยุทธการ Operation 90 Days ด้วยการระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วันนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นผลักดันด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดติดแม่น้ำโขงและอยู่ติดกับนครหลวงเวียงจันทน์เมืองหลวงของสปป.ลาวทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกปีโดยนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวว่าเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพได้ผลักดันการเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารให้กับเยาวชนและประชาชนเพื่อให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมทั้งผลักดันด้านการคมนาคมให้สะดวกรองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
18: ทุกองค์การพยพของเราตอนนี้ทุกภาคส่วนกำลังจับมือกันทำงานเดินเต็มที่และเป็นรูปธรรมมีตัวชี้วัดนับได้ เปรียบเทียบว่ามีการพัฒนายกระดับมากกว่าเดิมในอดีตภาคการศึกษามีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาคนพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จัดให้มีห้องเรียนพิเศษนอกห้องเรียนนอกโรงเรียนเป็นศูนย์สอนภาษาต่างประเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกๆนักเรียนเราจากหลายๆสถาบันมาเรียนได้และเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถมาลงสมัครเรียนได้ไม่จำกัดอายุเพศโดยเฉพาะในวันหยุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังจะยกระดับเพื่อเตรียมคนของเรารองรับการพัฒนาน
17: อกจากนี้ยังเดินหน้าในด้านการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยทางธรรมชาติด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและอาหารปลอดภัยด้านการแก้ไขปัญหาและการจัดการผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างไรก็ตามจังหวัดหนองคายยังคงมุ่งหน้าผลักดันการทำงานในด้านต่างๆให้เกิดผลลัพธ์เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางชายแดนลดปัญหายาเสพติดและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องต่อไปพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
0: การสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยภารกิจในช่วงที่วงการกีฬาไทยกำลังปรับโครงสร้างครั้งสำคัญสู่การจัดตั้งกระทรวงการกีฬาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่จึงต้องเผชิญกับความท้าทายติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
19: การสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.คนใหม่กำลังเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของวงการกีฬาไทยเพราะผู้บริหารคนใหม่จะเข้ามารับช่องต่อในจังหวะที่ประเทศกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างการบริหารงานกีฬาหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกภารกิจด้านกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเฉพาะส่งผลให้ผู้ว่าการกกท.คนใหม่ต้องพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลควบคู่กับการพัฒนาองค์กรและยกระดับศักยภาพกีฬาไทยให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าผู้ว่าการกกท.คนใหม่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกีฬาอย่างแท้จริงเป็นที่ยอมรับของคนในวงการมีคุณธรรมและความโปร่งใสพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ค้างทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการบริหารสนามกีฬาการยกระดับแผนพัฒนากีฬารวมถึงการเร่งขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้รวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่กระทรวงการกีฬาในอนาคต
20: คุณสมบัติที่ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ที่จะต้องปัญหานั่นก็คือต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาอันนี้ต้องบอกว่าชัดๆว่าต้องเป็นคนที่เป็นที่รู้เรื่องกีฬาสัมผัสกีฬาไม่ได้เอาคนแบบที่ไม่ใช่ว่าเหมือน CEO แบบมาแบบโดยไม่มีพื้นฐานแล้วคิดว่าจะต้องมาทำในเรื่องเหล่านี้ได้เหมือนบริษัทคงไม่ใช่ครับท่านต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาด้วยนะครับ
19: สำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.ทั้ง10คนมีทั้งผู้บริหารจากภายในกกท.จำนวน2คนผู้แทนจากสมาคมกีฬาข้าราชการนักธุรกิจและอดีตนักการเมืองซึ่งต่างมีจุดแข็งแตกต่างกันผู้สมัครจากภายในกกท.มีความได้เปรียบด้านความต่อเนื่องของงานและความเข้าใจระบบบริหารขณะที่ผู้สมัครจากสมาคมกีฬาเข้าใจปัญหาและความต้องการของนักกีฬาอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายธุรกิจและการบริหารภาครัฐอาจเข้ามาเติมเต็มการบริหารองค์กรการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนและการขับเคลื่อนนโยบายในช่วงที่วงการกีฬาไทยกำลังเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจะครบวาระในวันที่30กันยายนนี้กล่าวว่าผู้ว่าการคนใหม่จะต้องสามารถเริ่มงานได้ทันทีเพราะยังมีภารกิจสำคัญที่ต้องเดินหน้าต่อ ทั้งการเตรียมทัพนักกีฬาไทยสู่การแข่งขันเอเชียนเกมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการผลักดันโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติการปรับระบบจัดสรรงบประมาณให้สมาคมกีฬาวางแผนได้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีรวมถึงการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสนามกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องได้รับการสานต่อง
1: านที่ค้างอยู่เนี่ยมันรอไม่ได้นะเพราะฉะนั้นความท้าทายคือจะไม่มีเขาเรียกอะไรฮันนีมูนพีเรียสแต่เป็นเรื่องของการที่จะต้องมารับเรื่องของความเร่งรัดนะครับเราจะต้องหลังจากผมจะจบเนี่ยเอเชียนเกมต่อเนื่องเลยก็คือเอเชียนพาราเกมนะซึ่งก็จะเป็นงานทันทีที่ผู้ว่าท่านใหม่จะมารับนะ
19: หลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาขั้นต่อจากนี้คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งมีนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนก่อนทดสอบความสามารถและเข้าสัมภาษณ์เพื่อจัดลำดับรายชื่อเสนอคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาและส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งไม่ว่าใครจะได้รับการคัดเลือกภารกิจสำคัญที่รออยู่คือการสานต่อการปฏิรูปวงการกีฬาไทยให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเตรียมองค์กรให้พร้อมรองรับการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาและสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยก้าวสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนภายในคาดนาครายงาน
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
22: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสยโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญท่านฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องสุขภาพดีชีวีมีสุขโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมวันอาทิตย์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชีวิตของเราทุกคนล้วนมีความปรารถนาอยู่ประการหนึ่งเหมือนกันหมดนั่นก็คืออยากมีอายุยืนแต่การมีอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่เพียงพอหากอายุยืนแต่ต้องมาทนอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บอยู่กับความทุกข์ทรมานความคับแค้นใจอยู่กับความเครียดชีวิตเช่นนี้คงไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนปรารถนาสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออายุยืนและมีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจในทางพระพุทธศาสนามีพระสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงเหตุแห่งอายุยืนคืออนายุสาสูตรซึ่งทรงแสดงหลักปฏิบัติที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาหารการเลือกคนคบการเลือกคำพูดการเลือกสถานที่และการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับธรรมชาติฉะนั้นหัวข้อธรรมในวันนี้จึงเป็นเรื่องของอายุมากแต่สุขภาพดีหรือเหตุแห่งอายุยืนตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชีวิตของเราไม่เพียงยืนยาวแต่เพียงเท่านั้นแต่ยืนยาวอย่างมีความสุขยืนยาวอย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทำ5ประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนคือประการที่1บุคคลเป็นผู้ที่ทำความสบายให้เกิดขึ้นแก่ตนเองประการที่2รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย3บริโภคอาหารที่ย่อยง่าย4เป็นผู้ที่เที่ยวไปในการอันสมควร5เป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์หรือจะย่นย่อให้จดจำได้ง่ายๆประการแรกทำชีวิตให้สบายทำกายให้พอดีมีอาหารย่อยง่ายได้นาฬิกาชีวิตผูกติดพรหมจรรย์ทำชีวิตให้สบายทำกายให้พอดีมีอาหารย่อยง่ายได้นาฬิกาชีวิตผูกติดพรหมจรรย์5ประการนี้แลเป็นเหตุให้อายุยืนประการที่1บุคคลเป็นผู้ที่ทำความสบายแก่ตนเองหรือทำชีวิตให้สบายความสบายของชีวิตที่จะทำให้อายุยืนนั้นมีอยู่7ประการประการที่1อาวาสสัปปายะที่อยู่ที่อาศัยสบายโคจรหรือโคจรสัปปายะที่หาอยู่หากินสะดวกผัสสะสัปปายะผัสสะตัวนี้เป็นพอสำเภาแปลว่าคำพูดวาจาที่เหมาะสมเบาใจสบายใจประการที่4บุคคลสัปปายะคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจโภชนาสัปปายะคืออาหารที่เหมาะสมกับธาตุของร่างกายอุตุสัปปายะอากาศสบายประการสุดท้ายอิริยาบถสัปปายะการเคลื่อนไหวที่พอเหมาะพอดี7ประการนี้ เป็นการทำความสบายให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตที่อยู่ที่อาศัยสบายที่หาอยู่หากินสะดวกสบายคำพูดวาจาบุคคลอาหารอากาศอิริยาบถประการที่หนึ่งอาวาสสปายะที่อยู่ที่อาศัยของเราทุกวันนี้ก็กำหนดสุขภาพของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

และทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงประการที่3จัดบ้านให้ปลอดภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุพื้นห้องน้ำไม่ลื่นทางเดินไม่รกห้องน้ำก็มีราวจับโดยเฉพาะบ้านหลังไหนมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือที่นั่งของผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดูให้มันเหมาะสมกับผู้เฒ่าผู้แก่ประการหกล้มเพียงครั้งเดียวอาจจะเป็นผู้ติดเตียงตลอดชีวิตหรือไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเลยประการที่สี่บ้านต้องเงียบพอที่จะให้พักผ่อนการนอนหลับที่ดีก็คือยาบำรุงร่างกายสุขภาพที่ดีคนที่นอนหลับเพียงพอภูมิคุ้มกันก็จะดีความดันก็จะลดลงและอายุก็จะยืนยาวประการที่5มีพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้จัดสวนเล็กๆช่วยลดความเครียดทำให้อากาศดีทำให้จิตใจสดชื่นประการที่6บ้านก็ต้องเต็มไปด้วยความอบอุ่นบ้านที่ไม่มีเสียงทะเลาะไม่มีความโกรธมีแต่รอยยิ้มและมีคำพูดที่ดีซึ่งก็เป็นยารักษาทางใจชั้นยอดฉะนั้นที่เราใช้ชีวิตอยู่คือบ้านที่เราอยู่ห้องที่เรานอนหรือที่อยู่ที่กินสถานที่นั้นล้วนมีผลต่อหัวใจสงบสุขก็อายุยืนวุ่นวายก็อายุสั้นประการที่สองโคจรสัปปายะที่หากินสะดวกสบายคือชีวิตของคนเรานั้นเป็นผลรวมของสถานที่ที่เราไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าโคจรสัปปายะเป็นเหตุให้อายุยืนคือที่เราจะไปนั่นแหละเป็นเหตุให้อายุยืนทำไมแค่ว่าไปที่ไหนเกี่ยวข้องกับอายุทำไมคำว่าไปที่ไหนจึงเกี่ยวข้องกับอายุก็เพราะว่าสถานที่นั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็เปลี่ยนชีวิตและชีวิตก็กำหนดอายุก็ลองที่จะไปของคนคนหนึ่งถ้าคนหนึ่งเลิกงานเสร็จก็เข้าวัดว่างหน่อยก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมออกกำลังกายอ่านหนังสือพักผ่อนอยู่บ้านแต่ถ้าอีกคนที่ไปก็เป็นเทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเริงรมการเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนสูบบุหรี่คือคนเรานั้นก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่การใช้เวลาที่เราจะไปนั้นก็มีผลให้ชีวิตของเราแตกต่างกันด้วยเช่นกันการเลือกที่ไปที่ดีก็เหมือนกับเอาผ้าสีขาวไปวางไว้ในร้านน้ำหอมไม่นานน้ำหอมนั้นก็จะติดผ้าไปด้วยคนเราก็เหมือนกันเราไปที่ไหนบ่อยๆเราก็จะซึมซับบรรยากาศของที่นั่นโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกวันนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือก็เป็นโคจรได้เหมือนกันวันหนึ่งเราเข้าไปใน TikTok กี่ชั่วโมงเข้าไปดูข่าวกี่ชั่วโมงอยู่กับธรรมะกี่นาทีคนที่เลือกที่ไปที่ดีนี่ย่อมห่างไกลอบายมุขลดความเครียดลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เมาไม้เทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเรืองลมที่ก็ลดอุบัติเหตุก็ทำให้อายุยืนมีกำลังใจในการทำคุณงามความดีแต่ในพระไตรปิฎกท่านหมายถึงแหล่งที่เราบิณฑบาตที่เราบิณฑบาตมีความเหมาะสมระยะทางพอดีทางเดินสะดวกอาหารหาอาหารง่ายปราศจากสิ่งยั่วยุคือไม่ไกลจากชุมชนเกินไปไม่ใกล้จนเกินไปไกลจากชุมชนเกินไปก็ทำให้ลำบากใกล้เกินไปก็พลุ้งพล่านประการที่สามผัสสะสัปปายะชีวิตของคนเรานั้นก็เป็นผลรวมของคำพูดที่เราใช้และคำพูดที่เราได้ยินองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคำพูดที่สบายนั้นเป็นเหตุให้อายุยืนเพราะว่าคำพูดนั้นเปลี่ยนอารมณ์
อารมณ์เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนสุขภาพสุข

ภาพก็กำหนดอายุสุขภาพนั้นก็เป็นสมบัติของเรานะคนหนึ่งที่พูดด้วยความเมตตาพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดให้กำลังใจสนทนาธรรมแต่อีกคนหนึ่งก็คำพูดก็ประชดประชันพูดด่าทอพูดนินทายุยงให้เกิดความแตกแยกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าพูดอะไรก็ขอให้พูดให้เป็นกุศลพูดแล้วให้คนฟังเขามีกำลังใจพูดแล้วให้คนฟังเขาเกิดปัญญาพูดออกจากปากแล้วให้เกิดความสามัคคีกันไว้พูดอย่างไรให้คนนั้นมีกำลังใจการจะตำหนิใครทำไมทำได้แค่นี้ทำไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนจากการตำหนินั้นเป็นการชี้ทางอ้าวครั้งนี้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรครั้งนี้ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ข้างหน้าก็ขอให้ทำดีๆแล้วกันถ้าจะตรัสสินใครคุณไม่เหมาะกับงานนี้ไอ้นนท์ไม่ดีอันนี้ไม่ดีเกิดความเสียหายอย่างโน้นอย่างนี้ตัดสินเขาเกิดความเสียหายก็ขอให้เปลี่ยนจากการตัดสินคนให้เป็นการเชื่อมั่นว่าเออคนเราจะเก่งได้ก็โดยการฝึกการหัดนะผิดเป็นครูนะก็ขอให้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองก็อย่าไปซ้ำเติมว่าใครว่าแล้วบอกแล้วอย่าไปทำผิดอย่างโน้นอย่างนี้ก็ขอให้เป็นการอยู่เคียงข้างมาอ้าวไม่เป็นไรมาช่วยกันแก้จากการมองหาความผิดจบแล้วชีวิตนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้พูดให้เป็นกุศลคนที่พูดให้เป็นกุศลนั้นคนอยากเข้าใกล้เป็นคนที่มีมิตรเพิ่มครอบครัวอบอุ่นเพื่อนร่วมงานก็ไว้วางใจลูกหลานก็เคารพรักเมื่อเกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นความเครียดก็น้อยลงเราก็นอนหลับฝันดีสุขภาพดีอายุก็ยืนยาวประการที่4บุคคลสัปปายะชีวิตของเราก็เป็นผลรวมของคนที่เราอยู่ด้วยเหมือนกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลสัปปายะเป็นเหตุให้อายุยืนเอ๊ะทำไมแค่ว่าคนที่เราคบจะทำให้อายุยืนก็ลองพิจารณาดูว่าคบคนใจเย็นก็เรียนรู้ถึงความใจเย็นเพราะคนเปลี่ยนความคิดความคิดก็เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนสุขภาพสุขภาพก็กำหนดอายุคบคนใจเย็นก็จะเย็นตามคบคนรักสุขภาพก็หันมาออกกำลังกายคบกัลยาณมิตรก็ชวนกันเข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ทำความดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์อเสวนาจะพารานังบัณฑิตานันจะเสวนาก็ชัดเจนอยู่แล้วประการที่6อุตุสัปปายะอากาศสบายชีวิตของคนเราก็เป็นผลรวมของสภาพแวดล้อมที่เราอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอุตุสัปปายะนั้นก็เป็นเหตุให้อายุยืนทำไมแค่ว่าอากาศและสภาพแวดล้อมจะทำให้อายุยืนได้อย่างไรก็ลองพิจารณาดูว่าคนหนึ่งอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทนอนหลับเพียงพอหลีกเลี่ยงควันฝุ่นและมลพิษพักผ่อนในที่สงบแต่อีกคนหนึ่งอยู่ในที่ร้อนอบอ้าวสูดควันบุหรี่และฝุ่นพิษทุกวันนอนดึกเป็นประจำอยู่ในที่เสียงดังและวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ดีอยู่เป็นนิดหลับสนิทยามนิทรากินปลาเป็นอาหารหลักกินผักเป็นยากล้วยน้ำว้ายามว่างเดินให้ได้วันละ 5,000 ก้าวอย่างนี้ก็อายุยืนแน่นอนประการสุดท้ายประการที่7อิริยาปตสัปปายะหมายถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งหรือนอนอิริยาบถมีผลต่ออายุยืนอย่างมากประการที่1อย่าอยู่ในอิริยาบถเดิมนานเกินไปประการที่2เดินให้ได้มากมากประการที่3นั่งให้ถูกท่าประการที่4นอนให้พอเขาจะมีวิชาหนึ่งในการบริหารร่างกายของเราให้เกิดความสมดุลเราคงจะเคยได้ยินคำว่ามณีเวท
คือมณีเวทเนี่ยหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินแต่สำหรับท่านที่ไม่เคยได้ยินในเรื่องของหลักมณีเวทก็คือหลักการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสมดุลว่าด้วยวิชาที่จัดความสมดุลโครงสร้างของร่างกายซึ่งวิชามณีเวทนี้เป็นของอาจารย์ประสิทธิ์มณีจิรปราการคือท่านจะผสมประสานจากวิชาการทางแพทย์แผนไทยจีนและอินเดียคือหลักการคือโครงสร้างกระดูกที่จะสมดุลจะทำให้ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติแล้วก็ช่วยปรับระบบการไหลเวียนของร่างกายของเราซึ่งส่งผลในการทำงานของธาตุทั้ง4นั้นเป็นปกติหากมีการใช้อิริยาบถไม่สมดุลซ้ำๆหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะส่งผลต่อกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็จะเสียระเบียบไปจากความปกติหรือทำให้ดึงรั้งกระดูกแต่ละชิ้นในร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะความสมดุลร่างกายที่ดีก็มาจากสุขภาพที่ดีฉะนั้นหากเราใช้อิริยาบถที่ไม่สมดุลก็จะส่งผลให้เกิดโรคเกิดภัยฉะนั้นในชีวิตของเรา 60% ของการอายุยืนยาวนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการอยู่ของเราความรู้สึกของการมีความหวังรู้สึกมั่นใจฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆในชีวิตเรื่องราวดีๆในชีวิตนึกถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตไปทำบุญทำทานที่โน่นที่นี่ก็นึกถึงว่าเราได้ไปภาคภูมิใจในตัวเองเรานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะเราไปที่โน่นทำที่นี่แล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองเพราะสิ่งที่ว่าอันตรายเป็นเหตุให้อายุสั้นทั้งหมดทั้งมวล7อย่างนั้นยังไม่อันตรายเท่ากับความรู้สึกของความลำพังอ้างว้างว้าวีเหงาความรู้สึกเหล่านี้มันบั่นทอนจิตใจของเราท่านทั้งหลายให้อายุสั้นลงสั้นลงเพราะฉะนั้นสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนั้นนำสุขมาให้บุญนั้นเป็นเครื่องที่หล่อเลี้ยงจิตใจเยียวยาจิตวิญญาณเยียวยาจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือในเรื่องของทานศีลภาวนาให้ชีวิตของเรานั้นอยู่กับทานอยู่กับศีลอยู่กับภาวนาประการต่อมาเหตุแห่งอายุยืนประการที่สองคือรู้จักประมาณในสิ่งที่สัปปายะประการแรกจบไปแล้วทำสิ่งที่เป็นสัปปายะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามีอยู่7ประการก็ว่าไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะอยู่กับคนกับคำพูดแบบไหนอยู่กับบรรยากาศอิริยาบถแบบไหนต่อมาประการต่อมาก็รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะคำว่าประมาณนี่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากให้ความสำคัญกับคำว่ารู้จักประมาณความพอดีพอใจพอเพียงเนี่ยซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าทางสายกลางคือไม่มีอะไรที่เป็นยอดของความสุขได้เท่ากับสุขภาพหรอกสิ่งหนึ่งที่เราหาไม่ได้เลยคือเมื่อเราอายุมากขึ้นกำลังของเราก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆเราใช้ร่างกายเราก็ต้องรู้จักกำลังของเราในทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความสำคัญในบทปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิก็คือให้รู้จักประมาณในเรื่องของจีวรเสื้อผ้าปฏิสังขาโยนิโสปินตปาตังก็ให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินปฏิสังขาโยนิโสเสนาสนังเรื่องที่อยู่ที่อาศัยหรือแม้แต่คิลานปัจจยเพสัชปริขารังโยกยาท่านทั้งหลายโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เราๆท่านๆเนี่ยโอ้ยยาบำรุงนี่สำคัญมากนะบางท่านบางคนก็ทานยาเรียบทานข้าวเรียบร้อยก็วิตามินอะไรก็มาเต็มทั้งแปะกล้วยโน่นนี่นั่นเยอะแยะกลัวแต่ว่าจะไม่แข็งแรงก็ต้องให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินของเราประการที่3
ที่จะทำให้อายุยืนก็คือบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมย่อยง่ายตายยากย่อยยากตายง่ายอาหารอายุมากกินแล้วจะอายุสั้นอาหารอายุสั้นกินแล้วจะอายุมากสุขภาพร่างกายของเรามันก็เหมือนกับเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์ภายในมันย่อยยากมันก็ทำงานมากเมื่อทำงานมากมันก็สูญเสียพลังงานมากเมื่อสูญเสียพลังงานมากมันก็ต้องใช้กำลังมากผู้เฒ่าผู้แก่แทนที่จะมีอายุยืนยาว10ปีทานอาหารย่อยยากย่อยยากนะไม่ได้พินิจพิจารณาหรือไม่ได้ปฏิสังขาโยจากที่อายุยืน10ปีก็จะเหลือ5ปีจากที่อายุยืน5ปีก็จะเหลืออยู่2ปีซึ่งมันก็เกี่ยวกับอาหารบางทีอาหารที่โรงพยาบาลนี่ก็สำคัญด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้ว่าจะให้หาอาหารอร่อยอร่อยมาให้เราทางโรงพยาบาลก็คัดสรรเลือกสรรอาหารที่ย่อยง่ายให้กับเราแล้วการบริโภคอาหารนี้ก็สำคัญมากก็ต้องถูกกับธาตุของเราด้วยคนเราก็มีดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในการมีอยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นถ้าเราจะทานอาหารอะไรเราก็ต้องดูว่าเราแพ้อะไรอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้บางคนก็แพ้ตะกะแตนแพ้อาหารทะเลบางคนดื่มน้ำเย็นหน่อยก็หน้าบวมนะมีปัญหาเรื่องธาตุน้ำหรือธาตุอะไรก็แล้วแต่ละเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะให้ความสำคัญมากในเรื่องของการแพ้อาหารหรือแพ้ยาคุณหมอก่อนทำการรักษาก็จะถามก่อนเลยว่าแพ้ยาอะไรเนี่ยซึ่งธาตุของเราเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญมากเป็นประการที่3ประการที่4เที่ยวไปในการอันสมควรคือเรื่องของเวลาคือในชีวิตของเราเนี่ยมันถูกกำหนดด้วยเวลาตื่นเวลาไหนไปทำงานกี่โมงมันเป็นจังหวะของเวลาในชีวิตของเราเวลาที่เราไปมันสมควรหรือไม่มันมืดมันค่ำฉะนั้นใครที่ปรารถนาอายุยืนในเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องดูแม้กระทั่งเวลามันมืดค่ำไปหรือเปล่าก็ต้องเข้าใจในมิติของเวลาเวลานี้ควรจะพักก็ต้องพักเวลานี้ควรกินก็ต้องกินเพราะโรคบางอย่างเกิดจากการกินอาหารไม่เป็นเวลาโรคบางอย่างรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาข้อนี้จึงให้ความสำคัญในเรื่องของเวลาประการสุดท้ายประการที่5การประพฤติพรหมจรรย์นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเหนือสิ่งอื่นใดคือการบริหารจัดการความโกรธความเครียดความละโมบโลภมากหรือความหลงถือบัญชีมีบ้านอยู่ดูลูกห่างๆระวังเลี้ยงหลานบริหารกายจิตไม่คิดเปรียบเทียบเราเป็นกลุ่มผลไม้สุกและห้ามฟังคนอื่นเข้าบ้างอย่าอ้างความฉลาดก็เป็นหลักในการประพฤติเพราะว่าความสงบในชีวิตก็ขึ้นอยู่กับทานศีลภาวนาในการประพฤติพรหมจรรย์ชีวิตที่เหลือจากนี้ก็ควรที่จะเป็นชีวิตที่มีคุณภาพทุกอย่างมันก็มีความเหมาะสมของมันการทำให้พอเพียงพอประมาณก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญถ้ามุ่งแต่งานได้งานแต่เสียสุขภาพทำงานหนักมากเกินไปก็จะทำให้ชีวิตของเราย่ำแย่นี่ก็เป็นเหตุแห่งอายุยืนที่เรียกว่าอายุมากแต่สุขภาพดียิ่งเราอายุมากเท่าไรความสุขของเราก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในข้ออัดข้อธรรมในวันนี้ก็มาถึงสุดท้ายของการยุติลงของการบรรยายก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ก็ขออนุโมทนา

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องสุขภาพดีชีวีมีสุขโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติค่ะซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในการทำความดีและตอบแทนคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลดำเนินรายการค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรับชมได้นะคะในช่วงเวลานี้ไปจนถึง9นาฬิกาค่ะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะกับรายการคุณของแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามรับชมได้ทางออนไลน์ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้รายการคนของแผ่นดินจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับแง่มุมดีๆกับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมพลังใจและพลังชุมชนให้กับคนไทยนั่นก็คือการจัดการศึกษาเพื่อที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชนของเราค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้โลกหมุนไวมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเทคโนโลยีต่างๆก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเด็กๆที่เติบโตมาก็พร้อมกับหน้าจอและข้อมูลมหาศาลบนโลกออนไลน์สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองหลายท่านนั้นเริ่มวิตกกังวลและมีคำถามตามมานั่นก็คือเราจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีสามารถรับมือกับความเครียดและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะและในวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยถึงแนวทางการศึกษาหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั่นก็คือเรื่องของโรงเรียนวิถีพุทธค่ะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.กัญจพรปานเพชรภูมิในการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุกัญญาค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นอยากให้ท่านผอ.กัญจพรได้อธิบายถึงคำว่าโรงเรียนวิถีพุทธหน่อยค่ะว่าโรงเรียนวิถีพุทธนั้นคืออะไรคะ
2: โรงเรียนวิถีพุทธนะคะคุณกบก็คือจะเป็นโรงเรียนปกติทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแต่ว่าสถานศึกษาเนี่ยได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็หลักใจศีลขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนน่ะให้มีความรู้ผู้คุณธรรมนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ของเราเนี่ยก็ได้ดำเนินงานมาเป็นปกติเป็นวิธีปกติค่ะคุณครูซึ่งเราก็ได้นำในส่วนของโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ที่9ประการนะคะได้มาดำเนินงานเนี่ยซึ่งอัตลักษณ์ที่9ประการนี้ก็ประกอบไปด้วย5ด้านเนาะหลักๆก็คือด้านที่1ก็คือด้านกายภาพสภาพแวดล้อมเนี่ยเข้ามาโรงเรียนปุ๊บเนี่ยจะต้องมีความสะอาดร่มรื่นมีความสงบใช่แล้วก็สิ่งที่จะมาเห็นก็คือเราจะมีพระพุทธรูปแล้วก็พุทธศาสนสุภาษิตติดตามให้เห็นเด่นชัดเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่มีสิ่งเสพติด 100% เลยนี่ก็คือด้านกายภาพด้านกายภาพก็จะมี7ข้อด้วยกันที่สิ่งย่อยก็อาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดลงไปเนา
1: ะ
2: ในส่วนด้านที่2ก็คือด้านการจัดการเรียนการสอนนี้ก็จะมีอยู่5ข
1: ้อ
2: ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะบูรณาการหลักธรรมลงไปในกลุ่มสาระต่างๆให้กับคุณกบแล้วก็เน้นผู้เรียนของเราเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางด้วยค่ะในด้านที่3ก็คือด้านพฤติกรรมครูและก็นักเรียนเนี่ยก็จะมีความประพฤติที่ดีเนา
1: ะ
2: มีวินัยก็มีจิตสาธารณะนะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วย6ข้อด้วยกันในด้านที่4ก็คือด้านกิจกรรมวิถีพุทธอันนี้ตามคณะที่9ประกาศก็จะมีอยู่6ข้อด้วยกันด้านกิจกรรมวิถีพุทธเนี่ยที่โรงเรียนของเรานะคะคุณกบ
1: คะ
2: ก็จะส่งเสริมในเรื่องของการนั่งสมาธิ นั่งสมาธิทุกเช้าเนี่ยเด็กเขาจะนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกเช้าเลย
1: ทุกวันเลยเหรอคะ
2: ทุกวันเลยค่ะคุณครูหลังจากที่เราทำกิจกรรมเคารพธงชาติเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมานั่งสมาธิใช
1: ่
2: แล้วก็แล้วก็จะมีการสวดมนต์แต่วันนี้ทุกวันศุกร์ตอนเย็นเลยค่ะคุณครูคะใช่นะคะแล้วก็เราก็จะมีชายมีการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทั้งของผู้ถามเองทั้งครูเองทั้งเด็กเองก็จะมีโครงการอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการเข้าปฏิบัติธรรมอาจจะ3วัน2คืนนะคะก็จะมีพระวิทยากรมาเป็นเรียกก่อนให้และด้านสุดท้ายก็คือด้านที่5อันนี้ตามอัตลักษณ์ที่9ประการก็จะมีอยู่5ข้อนะคะในด้านนี้ก็คือด้านกิจวัตรประจำวันพระค
1: ุ
2: ณกบใช่มั้ยว่าใช่ดิฉันเองเนี่ยตั้งแต่มาเป็นผู้บริหารเนา
1: ะ
2: ค่ะเด็กมา2โรงเรียนแล้วเนี่ยที่เป็นผู้บริหารของจังหวัดตราดใช่ก็คือจะพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระเป็นประจำ
1: ก็คือเป็นกิจวัตรของโรงเรียนอยู่แล้วด้วยใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วเด็กเราก็จะเรียนถ้าเด็กเราเยอะเนาะเราก็จะให้อนุบาลไปด้วยอนุบาลลูกน้อยเนี่ยอนุบาล2 3เนี่ยก็จะไปสอนอนุบาลพอวันครับออกมา
1: ก็จะมีการไปเวลาไปทำกิจกรรมเนี่ยแยกไหมคะว่าเด็กเล็กเด็กโตหรือว่าไปพร้อมกันเลย
2: ถ้าไปพร้อมกันเนี่ยศาลาวัดจะไม่พอ
1: โอ
2: ้ค่ะค่ะก็จะต้องแบ่งอนุบาลเราไล่ไปเลยนะวันพระนี้อนุบาลไป2 3
1: ค่ะอ
2: นุบาลครั้งนี้ที่2ที่3ต่อมาก็จะเป็นป1ป2ป3ป4ป5ป6ใช่เราก็จะเรียนกันเนี่ยแล้วก็จะมีคุณครูที่รับผิดชอบไปในแต่ละวันพระซ
1: ึ่
2: งท่านก็ดีใจนะเราไปแล้วก็ถ
1: ึ
2: งท่านก็มีความสุขกับการที่ว่าให้เขาเรียกว่าอะไรอะท่านก็สอนธรรมะเด็กด้วยใช่การจัดกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนเนี่ยหรือการไปทำบุญในวันพระเนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เน้นหลักๆเลยก็คือการขัดเกลาจิตใจของเด็ก
1: อันนี้ช่วยได้มากไหมคะท่านบอ
2: ก็ไม่นะคุณกบนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนที่เราก็ทราบเนาะเด็กๆเนี่ยก็จะหันไปเล่นโทรศัพท์เยอะมากซึ่งโรงเรียนของเราคิดว่าอย่างน้อยเนา
1: ะ
2: เขาเข้าไปในวัดเนี่ยจิตใจเขาจะได้สงบไปได้ฟังธรรมะ
1: ซ
2: ึ่งธรรมะที่พระที่ที่เราโชคดีคุณกบพระที่โรงเรียนเนี่ยอยู่ติดกับวัดคลองใหญ่เลย
1: โอ้ดีเลยค่ะท่านผอค่ะ
2: พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นของวัดแล้วท่านเจ้าว่าพระครูวุฒิสารธรรมคุณท่านจะดีมากท่านเป็นเจ้าคณะตำบลคลองใหญ่เจ้าว่าก็คลองใหญ
1: ่
2: ท่านก็เมตตากับโรงเรียนคุณกบคุณเชื่อไหมว่าท่านเมตตาให้ทุนเด็กทุกปี
1: อ๋อเหรอคะ
2: ใช่แล้วท่านทำโต๊ะไม้ให้โรงเรียน100ตัวเพ
1: ื่
2: อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้ในการสอบทำศึกษาด้วย
1: ค่ะพอพูดแบบนี้เนี่ยกบนึกถึงโครงการหนึ่งโครงการบวรบ้านวัดโรงเรียนอันนี้มันน่าจะเชื่อมโยงกันได้เลยนะใช่ไหมคะ
2: ไม่ต้องคุณกบแน่นอน
1: ค่ะ
2: บ้านก็จะมีผู้ปกครองเนาะ
1: ใช่ใช่
2: โรงเรียนก็จะมีเด็กมีผู้บริหารมีครูได้บ้านวัดโรงเรียนโรงเรียนก็จะมีพระถูกไหมคะก็เป็นสามเสาหลักเนี่ยคุณกบ
1: อ
2: ีกทั้งนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่สถาบันสามหลักในสังคมไทยเนี่ยบ
1: ้
2: านว
1: ั
2: ดโรงเรียนที่เราจะมาร่วมกันพัฒนาด้วยกันพัฒนาชุมชนร่วมกันนี่แหละสามเสาหลักนี่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นความโชคดีนะคะคุณกบว่าโรงเรียนของเราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองชุมชนจากวัดจากโรงเรียนเองท
1: ุ
2: กคนเป็นความสำคัญของการที่จะพัฒนาจิตใจของเด็กมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยได้โรงเรียนดีต้องมีคุณธรรมเป็นการเริ่มต้นได
1: ้เห็นภาพแล้วนะคะทีนี้ถ้าเรามองถึงแก่นแท้ของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแก่นแท้ของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคืออะไรคะ
2: ในส่วนของแก่นแท้ของวิถีพุทธก็คือทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนดีแน่นอนที่สุดคุณโกว่าการที่จะสร้างให้เด็กคนหนึ่งเป็นคนดีได้เนี่ย
1: มันต้องใช้เวลา
2: ต้องร่วมด้วยช่วยกันคุณกบครับไม่ว่าแ
1: ค่
2: แค่แค่ผู้โรงเรียนอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: มันต้องเป็นผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านด้วยก็เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มากกว่าที่อยู่โรงเรียนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นความร่วมมือตรงเนี้ยเราพยายามที่จะสร้างเด็กอย่างไรให้เด็กเขาเป็นคนดีได้มันก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันที่ว่า นอกจากการเรียนการสอนที่เป็นความรู้ให้สำเร็จแล้วใช่ไหม
1: คะ
2: เราก็นำหลักธรรมเข้ามาสอดแทรกมาบูรณาการในสาระต่างๆของการเรียนรู้ของเด็กด้วยในการเรียนการสอนเราดิฉันเองคิดว่านะคุณกบว่าการที่จะสอนให้เด็กเก่งมากๆเนี่ย
1: มันก็
2: ได้นะเนาะแต่ว่าทำอย่างไรเราจะสร้างคนดีสร้างคนดีในทางกว่าสร้างคนเก่งด้วยซ้ำ
1: คือให้เดินคู่กันไปเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอทุกวันนี้เราต้องเป็นคนดีด้วยถึงจะอยู่ในสังคมได้แบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณกบเพราะฉะนั้นจะสร้างคนดีได้อย่างไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือโรงเรียนที่ถือพุทธที่เขามีอัตลักษณ์อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคุณกบ
1: ใช่ค่ะ
2: ห้าด้านที่ลูกกล่าวมาเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: 29ประการเราทำตามนั้นซึ่งมันก็เป็นพิธีปกติเมื่อจะเด็กมาเรียนทักทายกันด้วยการไหว้เจอกันครั้งแรกยิ้มได้ทักทายกันทักทายกันด้วยการยิ้มกันไหว้เป็นวัฒนธรรมคนไทยเราอยู่แล้วงดงามใช่ไหม
1: คะ
2: เข้ามาในโรงเรียนเราอยู่กันอย่างไรอย่างสันติสุขมีความรับผิดชอบเราจะช่วยเหลือเด็กหรือเราจะสร้างเด็กให้เขามีความรับผิดชอบอย่างไรให้เขามีจิตสาธารณะอย่างไรมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสร้างเขาตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เป็นสถานที่ผมเพาะเราก็เอาหลักธรรมตามอัตลักษณ์29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธมาใช้เป็นปกติค่ะคุณกบเราอยากสร้างเด็กที่ให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
1: ค่ะ
2: เพราะโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ที่เป็นโรงเรียนประถมเนาะเป็นโรงเรียนประถมที่รับเด็กอนุบาลสี่ขวบเป็นต้นไปอย่างเงี้ยถ้าเราสร้างรากฐานคุณกบสร้างรากฐานให้เขาเป็นคนดีอ
1: ่ะ
2: เป็นความมีความรับผิดชอบมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตสาธารณะอย่างเงี้ยปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆไปคุณกบเชื่อมั่นว่าเขาก็ต้องเป็นคนดีในอนาคตได้อันนี้คือโรงเรียนเราคาดหวังอย่างนั้นคือความคาดหวังที่เราอยากให้เด็กเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่สำคัญเลยคุณกบเพราะว
1: ่
2: าพระพุทธศาสนาหรือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยคุณกบ
1: คะพอมองแบบนี้เนี่ยพอฟังท่านผอ.ได้พูดถึงเรื่องของหลักคำสอนที่แน่นอนการบ่มเพาะเด็กเนี่ยไม่ใช่มาบ่มตอนที่โอ้เด็กกำลังวัยรุ่นแล้วเราควรที่จะเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบการศึกษามีการยกระดับมากขึ้นนี่ก็คืออีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่จะยกระดับเรื่องของคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นไปคือเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทีนี้มามองถึงความน่าสนใจของโรงเรียนคือระบบโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแน่นอนค่ะมันต้องมีบทบาททุกคนอย่างเช่นบทบาทของครูนะคะในโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยจริงๆแล้วครูเนี่ยหลักๆคือมีหน้าที่สอนหนังสือใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคุณครูต้องมีบทบาทมากกว่านั้นไหมคะคือต้องทำอะไรบ้างคะ
2: ก็เป็นข้อคำถามที่ดีมากเลย
1: ค่ะ
2: เชื่อมั่นว่าเด็กเขาจะดีได
1: ้
2: คร
1: ู
2: ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ด้วย
1: ค่ะ
2: ครูดีเด็กดีครูเก่งเด็กเก่งเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องทำอย่างไรว่าเป็นแบบอย่างให้กับเด็กได้แล้วในการที่จะสอนเด็กใช่คุณกบ
1: คะ
2: ในการที่สอนเด็กครูจะต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมคะคุณกบ
1: คะ
2: ครูจะให้เด็กให้เด็กตั้งใจสมมติว่าเด็กต้องตั้งใจเรียนนะครูจะทำอย่างไรเปลี่ยนบทบาทตัวเองว่าไม่ใช่สอนอย่างเดียวเนา
1: ะ
2: ครูจะต้องเข้าใจความรู้สึกของเด็กหรือเข้าใจว่าเด็กทุกคนเนี่ยคือครูจะต้องเข้าใจเขาเรียกว่ารู้จักเด็กเป็นรายบุคคลดีกว่าคุณกบเพราะเด็กแต่ละคนที่เข้ามาไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: คะ
2: เพราะนั้นครูจะเมื่อรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเขาก็จะสอนเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนนี้อาจจะใช้คำพูดหรือวิธีการสอนแบบนี
1: ้
2: แต่ในการสอนของเขาเนี่ยครูจะต้องมีความเมตตาธรรมครูจะต้องมีความรักเมตตาต่อสิทธิ์เป็นอันดับหนึ่งเลย
1: ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะ
2: แน่นอนคุณกบถ้าครูไม่รักเด็กแล้วคุณกบใช่ไหมคะเด็กครูจะต้องมองว่าเหมือนเขาเป็นลูกเราคนหนึ่งถ้าเรารักลูกเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกเราก็อยากเห็นลูกเราได้ดีทุกอย่างใช่ไหม
1: คะ
2: ครูก็เช่นเดียวกันครูก็เป็นแม่คนที่สองทำอย่างไรครูเนี่ยจะต้องรักลูกศิษย์เหมือนลูกตัวเองคนหนึ่งแล้วก็อยากให้เห็นเขาเติบโตเป็นเด็กที่ดีเพราะว่าการที่เราครูจะต้องสอนแบบเหมือนกับการบูรณาการของคุณกบเด็กคนนี้เห็นความแตกต่างของเด็กแบบนี้จะต้องสอนเขาแบบไหนแต่ภาพรวมก็คือว่าครูจะต้องเข้าใจเด็กแล้วก็รักเขาเหมือนลูกคนหนึ่ง ถ้าเรารักแล้วเราจะมีใจอะคุณกบ
1: ค่ะ
2: เนาะรักด้วยความบริสุทธิ์ใจอะคุณกบเนาะมันก็อยากเห็นเออเขาเติบโตเหมือนต้นกล้าที่เราปักลงไปต้องสร้างหรือใส่ปุ๋ยใส่ดินก็เหมือนเราอะให้ความรู้เข้าไปให้คุณธรรมให้ชีวิตที่ดีกับเขาอะก็ผลสุดท้ายผลผลิตอะเรามองแค่ว่าเป้าหมายคือเด็กอะสำคัญที่สุดทำอย่างไรเราจะส่งต่ออะเราเป็นเด็กโรงเรียนประถมใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ปลูกฝังเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็ส่งต่อไปมัธยมมันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะคุณ
1: ค่ะค่ะก็พอท่านผอ.พูดแบบนี้เนี่ยเรานึกถึงภาพเลยนะว่าครูเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีสำหรับนักเรียนด้วยนะคะทีนี้อยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงความรู้สึกนะคะที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยจนมาถึงสุดท้ายที่ได้รับรางวัลมามากมายเลยนะคะท่านผอ.ได้รับรางวัลอะไรบ้างคะก่อนหน้านี้
2: คุณโก้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
2: คุณแม่ที่บอกพาเข้าวัดทุกวันพระอะไรประมาณก็ได้รับการดูแลจากคุณแม่มาแล้วก็เราก็คิดว่าเมื่อเรามาเป็นผู้บริหารเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำเนาะในการที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนเนี่ยมาอยู่จังหวัดตราดโรงเรียนครั้งแรกก็คือโรงเรียนบ้านคลองมะนาวก็เลยนำข้อคิดแนวคิดอย่างเนี้ยมาใช้รางวัลมันก็คือเขาเรียกตราประทับหลังนะคุณกบเนา
1: ะ
2: แต่สิ่งที่เราทำดำเนินไปทั้งนั้นทำเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้รับรางวัลอะไรแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเครื่องเป็นขวัญกำลังใจเนาะรางวัลที่ได้ครั้งแรกก็คือเราทำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำต่อจากนั้นเราก็ได้รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่หนึ่งด้วยสาคุณกบของโรงเรียนบ้านของมะนาวใช
1: ่
2: เราก็เอาเกณฑ์เอาต่างๆเอาการเกณฑ์การประเมินเนาะก็คือ5ด้านกับอัตราที่9ประการมาดำเนินในโรงเรียนให้เป็นปกติเป็นวิถีปกติ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาโรงเรียนอนุบาลวัดทองใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นปีที่และจะเข้าปีที่5ก็ยังได้นำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารโรงเรียนด้วยในการจัดการใช่แล้วก็ดำเนินตามวิถีปกติของโรงเรียนวิถีพุทธปกติแล้วก็ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่14ใช่ครับพี่โก
1: ค่ะ
2: แล้วก็คิดว่าเราก็จะเนี่ยปีหน้าเนี่ยพี่โก
1: คะ
2: เพราะเราเว้น3ปีใช่ไหมคะเราถึงจะรับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธประธานได้ก็เลยปีหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็จะส่งเข้ารับการประเมินเพื่อที่จะขอรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าถามว่ารางวัลที่เราจะส่งเข้าประเมินเนี่ยก็เพื่อเป็นการดูที่ว่าบวรของเราเนี่ยเนา
1: ะ
2: บ้านวัดโรงเรียนของโรงเรียนวัดคลองใหญ่เนี่ยซึ่งเข้มแข็งมากค่ะคุณกบต้องชื่นชมคณะกรรมการสถานศึกษาชื่นชมผู้ปกครองช
1: ื่
2: นชมนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยผอ.ก็พยายามที่จะส่งเสริมดิฉันส่งเสริมคุณครูนะให้รับการพัฒนาซึ่งตอนนี้ก็เข้าไปอบรมในเรื่องของหลักสูตรพัฒนาครูโครงงานคุณธรรมรุ่นที่10นะคะคุณกบโครงการนี้ก็เป็นจัดโดยศูนย์คุณธรรมที่เป็นองค์การมหาชนนะคะและร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.แล้วก็กพร.ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรร
1: ม
2: ซึ่งตอนนี้ส่งคุณครูเข้าอบรมออนไลน์ได้แล้วก็จะได้นำมาใช้อ่ะคุณกบ
1: ใช้กับเด็ก
2: ว่าเรามีปัญหาอะไรไหมเด็กปัญหามันจะต้องเกิดขึ้นกับเด็กเขาจะต้องเป็นคนคิดเป็นคนรวบคิดว่าจะแก้ปัญหาอะไรเหมือนกับครูก็มองเห็นลูกในกับเด็ก
1: ค
2: ่ะเด็กมีปัญหาเช่นเอาง่ายเด็กฟังรองเท้าไม่เป็นระเบียบอันเนี้ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไร
1: ค่ะ
2: เด็กทานข้าวเสียงดังซึ่งตรงเนี้ยวิธีพูดนะคุณกบก็จะบอกว่าทานแล้วไม่ดังไม่หกไม่เหลือเห
1: ็
2: นไหมคะถ้าเป็นวิธีตรงเนี้ยแต่ทำอย่างไรเมื่อเด็กเขาทานข้าวเสียงดังเราจะวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเราก็เอาโครงงานคุณธรรมเข้ามาซึ่งปัญหานี่มันก็จะมีเยอะนะคุณกบเนาะแต่เนื้อ
1: ใช่ค่ะ
2: คือเปลี่ยนจุดในการพฤติกรรมเด็กได้เพราะฉะนั้นรางวัลที่คุณกบถามมานี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดที่ได้รับนะคะก
1: ็
2: คือรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
1: ใช่ค่ะ
2: จริงๆแล้วรางวัลโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ได้รับรางวัลเยอะมากที่พูดถึงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิถีพุทธเนาะก็คือโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำแล้วก็โรงเรียนวิถีพุทธการจากโรงเรียนด้านของมะนาวล่าสุดที่โรงเรียนได้รับก็คือโอเบคเออวอร์ดคุณครบคะเป็นรางวัลแห่งคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการประเมินตรงนี้คือโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลก็จะมีกรอบการประเมินเลยแล้วก็คือมีชุมชนก็มีบทบาทร่วมด้วยเครือข่ายที่สำคัญจริงๆในการประเมินนี้นะคะแล้วก็ IPA นี่ก็เรื่องความโปร่งใสนะคะคุณกบ
1: ค่ะ
2: ตรงก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยล่าสุดที่เราจะไปรับรางวัลในเรื่องนี้ก็คือ OBCE Award
1: ค่ะยังไงก็ตามนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะรายการคุณของแผ่นดินขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผอ.กัญจพรนะคะแล้วก็ทีมงานนักเรียนแล้วก็คณะครูทุกท่านด้วยนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าหยุดพัฒนาในเรื่องนี้ต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.กัญจพรปานเพชรท่านผอ.โรงเรียนอนุบาลคลองใหญ่ค่ะขอบคุณท่านผอ.มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขแล้วก็มีสติในทุกๆก้าวเดินของชีวิตนะคะวันนี้กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลพร้อมทีมงานห้องส่งแล้วก็ Facebook Live ด้วยนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการปิดล้อมห้องพักผู้ก่อเหตุยิงผู้อื่นเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ก่อเหตุยิงผู้อื่นเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองภายในห้องเช่าได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการปิดล้อมห้องพัก
4: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายนพรัตน์หรือผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายโพไข่เสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางว่าหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนติดตามแกะรอยจนทราบว่านายนพรัตน์หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ภายในห้องพักที่เช่าพักอาศัยอยู่กับแฟนสาวและเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการปิดล้อมห้องพักได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดจึงส่งกำลังหน่วยอรินทราชเข้าตรวจสอบพบนายนพรัตน์ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองได้รับบาดเจ็บจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งนี้สาเหตุเบื้องต้นพบว่านายนพรัตน์รู้จักกับนางสาวณัฐวิภาซึ่งเป็นแฟนสาวของนายโพไข่และเกิดความโกรธแค้นหลังทราบว่านายโพไข่ทำอาวุธปืนลั่นใส่นางสาวณัฐวิภาจนเสียชีวิตก่อนนำไปสู่เหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงนายโพไข่เสียชีวิตดลนภาจุพรสมบัติรายงาน
1: ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูสนธิกำลังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346จับกลุ่มชาวฟิลิปปินส์18รายลักลอบเข้าไทยบริเวณริมแม่น้ำเมยจังหวัดตาก
5: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรโดยกองร้อยฐานราบที่423จัดกำลังร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบขณะลาดตระเวนได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยบริเวณริมแม่น้ำเมยบ้านห้วยน้ำนักหมู่4ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากจึงทำการเข้าตรวจสอบพบเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์จำนวน18รายเป็นชาย9รายหญิง9รายจากการตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ด้านหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บูรณาการสำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมความปลอดภัยชุมชน
6: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ลงพื้นที่บ้านกูจิงหรือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดราชที่วาดสำรวจและปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งป้องกันการแฝงตัวของผู้ไม่หวังดีที่อาจเข้ามาใช้พื้นที่ก่อเหตุหรือกระทำผิดกฎหมายผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่พบบุคคลแปลกหน้าหรือบุคคลต้องสงสัยเข้าพักอาศัยในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในชุมชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสบุคคลแปลกหน้าหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแก่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันป้องกันการใช้พื้นที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ก่อเหตุและสร้างความมั่นคงปลอดภัยและสันติสุขในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิต

0: เราและก็คนอื่นด้วย
1: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: มีธรรมะอยู่กับตัวครอบครัวจะเป็นสุขครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร

มพระรัตนตรัยขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระสัทธรรมคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายพุทธธรรมนำทางสว่างสุขบรรเทาทุกข์ห่างหายฝ่ายเสื่อมสีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมอบไมตรีฟังด้วยดีย่อมได้ให้ปัญญาวันอาทิตย์9:10 น.ออกอากาศเสียงธรรมศาสตร์แสงส่องห้องเกหา FM 100 AM 1377คลื่นเด็ดพาธรรมมาปลายหม่นมองลองกระมนขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้รับฟังรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์ผู้ร่วมงานวันนี้มีคนมีคุณประวิตรยังอมรจ้างเทคนิคชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่ทางสถานีท่านผู้คงแก่เรียนผู้ใกล้ตำทั้งหลายซึ่งเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้และกระผมผู้ดำเนินรายการอาจารย์ศาสตร์หักษากรรมการพุทธสมาคม

จังหวัดชุมพรฝ่ายเผยแผ่หลักธรรมร่วมกันทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวและแก่สังคมโดยทั่วไปรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์นี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569นับหลังจากการปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตรงกับวันแรม4ค่ำเดือน8การพบกันในวันนี้ก็จะได้นำเสนอหลักธรรมตามสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในธรรมที่เสมอกัน4อย่างซึ่งมาในจตุกานิบาตอังคุตตนิกายธรรมที่เสมอกัน4อย่างเป็นธรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อคุณแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์บรรพชิตหรือพุทธศาสนิกชนทั่วไปถ้ามีธรรม4อย่างนี้เสมอกันจะทำให้ความเป็นเพื่อนกันก็ดีความเป็นมิตรสหายผู้ร่วมงานทั้งหลายก็ดีจะเป็นคนที่อยู่ในคณะทำงานทั่วไปก็ดีจะมีในหมู่บรรพชิตก็ดีจะแปลจะมีในแม้แต่ครอบครัวสามีภรรยาก็ดีถ้ามีธรรม4อย่างนี้เสมอกันแล้วแม้แต่ลูกหลานที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็มีธรรม4อย่างนี้เสมอกันกับพี่กับน้องมีธรรม4อย่างนี้เสมอกันกับพ่อแม่และตนเองหรือจะเป็นศิษย์กับครูอาจารย์ศิษย์ก็มีธรรมเสมอกันกับคุณครูอาจารย์ครูอาจารย์ก็มีคุณธรรมเสมอกันกับศิษย์แม่ศิษย์ด้วยกันก็มีคุณธรรมเสมอกันอาจารย์ทั้งหลายแหล่ที่สอนศิษย์ทั้งหลายต่างก็มีคุณธรรมเสมอกัน
โลกนี้ก็จะมีแต่ความสุขความสงบเย็นความเจริญก้าวหน้าไม่มีคำว่าถอยหลังตามสี่อย่างนี้เป็นเพียงไหนนี่เป็นคำถามที่พระพุทธเจ้ามักจะถามพระภิกษุสงฆ์เมื่อยกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นว่าธรรมสี่อย่างที่เสมอกันนี้ถ้าแสดงในหมู่ภิกษุก็จะถามภิกษุว่าธรรมสี่อย่างที่เสมอกันนี้เป็นเช่นไหนถ้าแสดงแก่เครือหัดอุบาสกอุบาสิกาก็จะถามว่าดูก่อนพุทธบริษัทเดูก่อนอุบาสกชื่อนั้นชื่อนี้ท่านว่าแสดงธรรมแก่อนาถปิณฑิกะก็จะถามว่าดูก่อนอนาถปิณฑิกะธรรมที่เสมอกันสี่อย่างนี้ที่จะทำให้ครอบตัวของท่านก็ดีจะทำให้ผู้เป็นรับใช้ผู้รับใช้ก็ดีจะเป็นญาติมิตรเพื่อนฝูงของท่านก็ดีเป็นแค่ไหนทำสิ่งอย่างนี้เป็นแค่ไหนจะถามอย่างนี้ถามเองแล้วก็พระองค์ก็ต้องตอบเองทำสี่อย่างนี้เป็นไฉนแล้วก็จะตอบเชื่อเองว่าทำสี่อย่างนี้ก็คือสัมมาสัตตาสัมมาสัตตามีความเชื่อเสมอกันหนึ่งสัมมาศีลามีศีลมีกัลยาณธรรมเสมอกันหนึ่งสัมมาจาคามีจาคะมีเสียสละมีแบ่งปันเสมอกันหนึ่งสัมมาปัญญามีปัญญาเสมอกันหนึ่งนี่เรียกว่ามีคุณธรรมเสมอกันสี่อย่างข้อที่หนึ่งสัมมาสัทธามีความเชื่อเสมอกันความเชื่อคืออะไรความเชื่อคือความเลื่อมใสในสิ่งที่เราเชื่อความเชื่อคือความเลื่อมใสในสิ่งที่เราเชื่อถ้าเราเลื่อมใสในบาปก็เชื่อว่าทำบาปดีถ้าเลื่อมใสในบุญก็เชื่อว่าการทำบุญดีถ้าเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าก็เป็นการเลื่อมใสฝ่ายที่เป็นกุศลฝ่ายดีงามถ้าเลื่อมใสไปในทางที่ช่อฉนคดโกงทุจริต
คิดความโลภความโกรธความหลงเริ่มใสไปในทางไม่ดีก็จะทำในเรื่องไม่ดีแต่ในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสามารถศาสนาเริ่มใสในทางที่ดีเริ่มใสในทางที่ดีศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ดีความเชื่อในสิ่งที่ดีนั้นมีอยู่สามประการหนึ่งตาสาพบโอที่ศรัทธาเชื่อเลื่อมใสในความตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อเลื่อมใสว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้โดยเป็นผู้ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เองวิชชาเจรณสัมปันโนพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและเจรณะสุขะโตพระองค์เสด็จไปดีแล้วในทุกที่ทุกทิศทุกทางโลกาวิทูพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกทรงรู้แจ้งในมนุษย์โลกในเทวโลกในพรหมโลกอนุตตรโลบริสัทมาตาราติสัทธาพระองค์ทรงเป็นครูของเทวดาคือบุคคลชั้นสูงเป็นครูของมนุษย์ทั้งหลายตลอด45ปีที่ทรงออกแสดงธรรมนั้นก็แสดงออกถึงความเป็นครูผู้สอนให้บุคคลได้บรรลุธรรมอริยมรรคอริยผลนิพพานตามพระองค์เป็นอันมากเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาของมนุษย์ทั้งหลายดังกล่าวพุทโธพระองค์เป็นผู้รู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยธรรมภัคควาพระองค์เป็นผู้จำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่เรียกว่าเชื่อในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเรียกว่าตถาคตโพธิสัตว์ตถาในพระตถาคตสัมมาสัมพุทธาเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีแน่ทำชั่วได้ชั่วแน่ดีไม่กลายเป็นชั่วและชั่วก็ไม่เป็นดีไปได้อันนี้เรียกว่าเชื่อกรรม
วิปากศรัทธาเพื่อผลแห่งกรรมว่าผลแห่งกรรมนั้นมาจากเหตุของการกระทำเหมือนที่บอกกล่าวข้างต้นว่าทำดีต้องได้ดีแน่ทำชั่วต้องได้ชั่วแน่เรียกว่าเชื่อกรรมตถาคตโพธิสัตถาเชื่อความตรัสรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ตรัสรู้อาริยสัจสี คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคตลอดถึงปัจจัยการทั้งหลายเรียกว่าปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายเกิดฝ่ายดับนี่เรียกว่าตถาคตโพธิโพธิแปลว่าตรัสรู้ของพระตถาคตผู้เชื่ออย่างนี้อย่างแน่นแฟ้นเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อถูกสัมมาสัตตาผู้ที่มาเป็นเพื่อนเราเป็นมิตรเราถ้ามีความเชื่อเหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีญาติมิตรสหายที่มีความเชื่อเหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นญาติมิตรที่ดีผู้ร่วมงานทั้งหลายถ้ามีความเชื่อเหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นผู้ร่วมงานที่ดีผู้อยู่ในคณะทำงานทั้งหลายจะเชื่อเหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นคณะทำงานที่ดีสามีภรรยาถ้ามีความเชื่อเหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นสามีภรรยาที่ดีบุตรธิดาบิดามารดาในครอบครัวเดียวกันถ้ามีความเชื่อเหมือนกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นครอบครัวที่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอันนี้เรื่องแค่ความเชื่อนะเป็นแค่ความเชื่อเป็นสัมมาทิฏฐิพระองค์ทรงรับรองว่าตัดเป็นพุทธภาษิตไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทานังสัพพสุขังอุปัจจปุงบุคคลผู้สัมมาทานสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทานก็คือปฏิบัติปฏิบัติตามความเห็นถูกเช่นมรรคแปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะคิดชอบดำริชอบก็จะนำไปสู่ความการกระทำที่ดีที่ถูกนำมาถึงความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแม้แต่ความเป็นคฤหัสถ์ทั่วไปถ้าเป็นฝ่ายบรรพชิตก็จะทำให้เกิดศีลยิ่งสมาธิยิ่งปัญญายิ่งขึ้นไปอันนี้สัมมาทิฏฐิสิ่งสำคัญเป็นรุ่งอารุณของการดำเนินชีวิตทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์เรียกว่าสัมมาสัตตา
ความเชื่อที่เสมอกันสำคัญมากถ้าหาเพื่อนที่ดีหามิตรที่ดีหาสามีภรรยาที่ดีก็ต้องหาอย่างนี้หาผู้ที่มีศรัทธาเสมอกันความเชื่อเสมอกันถ้าไปเจอคนที่ศรัทธาไม่เหมือนกันคือเชื่อไม่เหมือนกันก็จะมีแต่ขัดแย้งกันไม่ลงตัวกันไม่ลงรอยกันข้าวกันไม่ได้ถ้าเป็นสามีภรรยาอยู่กันไม่นานก็ต้องแยกแตกแยกกันอย่าร่างกันมีเยอะแยะก็เพราะว่าความเชื่อไม่เหมือนกันอีกหนึ่งคนเชื่อผิดอีกหนึ่งคนเชื่อถูกเลยไปกันไม่ได้เท่ากันไม่ใหญ่แต่มันสมาศรัทธาข้อที่หนึ่งความเป็นผู้เสมอกันด้วยความเชื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญทำให้คนทุกคนที่มีความเชื่อเสมอกันเข้ากันได้ดีเหมือนน้ำข้าวได้กันเหมือนกับน้ำข้าวกับน้ำเหมือนน้ำข้าวกับน้ำข้าวได้กันสนิทถ้าไม่เชื่อเสมอกันก็ข้าวกันไม่สนิทเหมือนน้ำกับสิ่งที่ลอยน้ำมันไปคนละเรื่องเหมือนน้ำกับน้ำมันน้ำมันลอยอยู่ข้างบนแต่น้ำจมอยู่ข้างล่างแล้วก็อยู่กันได้ไม่นานไปกันได้ไม่นานนี่ข้อที่หนึ่งสามะตาตามีความเชื่อเสมอกันอย่างน้อยเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเสมอกันแล้วทำแต่ความดีด้วยกันเองแค่นี้ก็เป็นเบื้องต้นของความเชื่อที่ดีงามแล้วข้อที่สองสามารถศีลาตามเป็นผู้มีศีลเสมอกันมีศีลเสมอกันสำคัญมากจะหาเพื่อนที่ดีก็หาเพื่อนที่มีศีลเสมอกันหาครูบาอาจารย์ที่ดีก็หาครูบาอาจารย์ที่มีศีลหามิตรสหายผู้ร่วมงานที่ดีก็ต้องเป็นมิตรสหายผู้ร่วมงานที่ดีจึงอยู่ร่วมกันได้ดีมีสุขในครอบครัวยิ่งสำคัญใหญ่สามีศีลานี่สามีต้องมีศีลเสมอกับภรรยาภรรยาก็ต้องมีศีลเสมอกับสามีถ้ามีศีลเสมอไม่เสมอกันเท่ากันไม่ได้เท่ากันลำบากอยู่กันก็อยู่กันแกนไม่มีความสุขเช่นน่ะหัวขี้เล่นขี้เล่าเที่ยวเตะไม่เอางานเอาการแต่เมียเป็นคนมีศีลมีศรัทธามีศีลเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีแต่สามีเมาเหล้าแล้วก็หาเรื่องตามด่าว่าทุกทีภรรยาอยู่บ่อยๆก็จะอยู่กันได้ยังไงก็อยู่กันไม่ได้เ
ต้องแต่แยกจากกันบางทีมีเรื่องมีราวใหญ่โตรบราฆ่าฟันกันเองสามีภรรยาก็เพราะมีศีลไม่เสมอลูกเต้าในครอบครัวก็เช่นกันก็ต้องมีสมาธิล่ะมีศีลเสมอกันลูกหญิงลูกชายพ่อแม่มีศีลเสมอกันเนาะโอ้ครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวสวรรค์เท่านั้นแหละนะเป็นครอบครัวที่มีความสุขเหมือนกับสวรรค์นะพ่อมีศีลแม่มีศีลลูกมีศีลมีคุณธรรมมีศีลหน้ามีธรรมะหรือว่ามีศีลและมีคุณธรรมนี่ในครอบครัวในหน่วยงานต่างๆถ้าคนในหน่วยงานทุกคนมีศีลเสมอกันเท่านั้นหน่วยงานนั่นจะมีแต่ความสงบมีแต่ความราบรื่นไม่มีการทะเลาะวิวาทขัดแย้งอะไรกันเลยก็มีศีลเสมอกันไม่กล้าไม่โกรธแค้นกันไม่เบียดเบียนทรัพย์กันไม่เบียดเบียนผู้ครองกันไม่เบียดเบียนขัดแย้งทางคำพูดกันไม่มีคนที่กินเหล้าเมายาอยู่ในนั้นก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบต่างคนมีความรักความเมตตากรุณามีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกันมีความพร้อมเพียงกันพูดจาด้วยความศรัทธาอ่อนหวานต่อกันมีแต่คนประพฤติเรียบร้อยไม่มีขี้เหล้าขี้ยาอยู่ปะปนหน่วยงานนั้นก็จะมีแต่ความสุขขยายวงกว้างออกไปก็เช่นกันศีลอยู่ที่ไหนนำความสุขมาให้ที่นั่นสีลังโลเกอนุตตาโรอนุตตารังศีลเป็นเยี่ยมในโลกเป็นของดีเป็นของงามเป็นของคุ้มครองป้องกันอันตรายทั้งปวงดีกว่าก็ค่อยพระรอบคอแต่ไม่มีศีลพระก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าลองมีศีลรอบคอดูมีศีลหน้ารอบคอแหละไม่ถ้ามีเมตตากรุณาอยู่ที่คออยู่ที่กายที่วาจาใจมีความสำรวมมีสัมมาอาชีพมีความไม่ประพฤติผิดในการตั้งหลายเป็นต้นนั้นไม่ดื่มสุรายาโมเป็นต้นไม่มีใครพูดคำหยาบเป็นต้นนั้นมีศีลมีธรรมอยู่รอบคอดีกว่ามีพระอยู่รอบคอบางทีมีพระอยู่รอบคอแต่ว่าผู้ห้อยพระไม่มีศีลก็ได้ประโยชน์หลวงพ่อมุมหลวงพ่อมุมวัดนาตักนี่ท่านมรณภาพไปแล้วถ้าใครไปขอของขลังเครื่องรางจากท่านท่านบอกว่าถ้าเอาเครื่องของขลังเครื่องรางของเราไปห้อยไปแขวน
ต้องมีศีล5เต็มนะถ้าไม่มีศีล5เต็มแล้วเครื่องรางเราช่วยไม่ได้นะท่านบอกตรงๆบอกตรงๆเลยแล้วถ้าคนมีเครื่องรางแฝงอยู่ด้วยแล้วมีศีล5เต็มด้วยแล้วจะมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรไม่มีไฟไม่มีอันตรายไม่มีเรื่องราวติดพลาดคุณกล้องไอ้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตได้เลยอันนี้ดังนั้นศีลสำคัญมากๆนะนำสุขมาให้สาบเข้าชราสุขสังยาวะชราสีหลังใช้นำสุขมาให้สาบเข้าชราสมาศีลาความเป็นผู้มีมิตรมีศีลเสมอกันความเป็นผู้มีสหายเป็นผู้มีศีลเสมอกันอยู่ในวงงานวงการที่มีผู้มีศีลเสมอกันอย่างน้อยๆ อยู่ในครอบครัวที่มีศีลเสมอกันพ่อแม่ลูกมีศีลเสมอกันอันนี้มีความสุขสุดยอดเป็นสวรรค์ในมนุษย์เลยสมาศีลาดีอย่างนี้สมาศีลาความเป็นผู้มีศีลดีจริงๆอันนี้ข้อที่สองข้อที่สามสมาจาคามีการเสียสละบริจาคเอื้ออาทรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสมาจาคะสมาจาคานี่เป็นธรรมอันประเสริฐต้นการให้พระองค์ตรัสว่าการให้นั้นเปรียบด้วยลิ่มสลักที่ว่าเราเปลี่ยนเมื่อก่อนใช้เปลี่ยนเนี่ยก็เอามาเปรียบด้วยเพื่อทานด้วยการให้ด้วยการบริจาคมันเป็นเหมือนลิ่มสลักที่ว่าเราเปลี่ยนเมื่อข้าวเราเปลี่ยนก็ต้องมีลิ่มสลักที่ว่าเราของมันลิ่มสลักในการไม่ล่อหลุดออกจากเราได้วัวลากเปลี่ยนไปได้ด้วยดีแต่หนักบอกแค่ไหนก็ไม่หลุดออกจากเราจังได้ทานที่เราให้แล้วจะมากหรือน้อยแม้แต่ในสัตว์เดรัจฉานในคนทุศีลในคนมีศีลในผู้มีคุณธรรมผู้เป็นบรรพชิตผู้บรรลุธรรมขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงนี่เรียกว่าให้ทานนั้นมีคุณอย่างเดียวไม่มีโทษไม่มีโทษสามารถจะการบริจาคการให้การแบ่งปันการเอื้อเพื่อกูลเพื่อแผ่มีในจิตใจของผู้ใดมีในความประพฤติของผู้ใดผู้นั้นเรียกว่ามีสมาจาระมีความเชื่อสละอยู่เป็นพื้นเราจะคบคนคบเพื่อนคบมิตรก็ต้องมีสมาจาคะเหมือนกันคู่ผัวตัวเมียก็ต้องมีสมาจาคะเหมือนกันคนในครอบครัวก็ต้องมีสมาจาคะพ่อแม่ลูกเสมอกันอยู่ร่วมกันด้วยความก็มีแต่ความสุขความเจริญ
มาจารย์การให้คือการได้การให้คือการได้ในหลวงก็ตัดไปรัชกาลที่9ก็ตัดว่าการให้ก็คือการได้อะไรก็ได้น้ำใจเป็นประการเลยได้น้ำใจสำหรับผู้รับผู้ที่รับแล้วจะดีใจจะชื่นใจจะอำนวยอวยพรให้กับผู้ให้แม้ในสัตว์แม้ในสัตว์มันก็อวยพรได้แล้วมึงกันเราเห็นมันกินด้วยความสุขที่การที่เราให้ไปแล้วโปรยให้ไปแล้วหยิบยื่นให้ไปแล้วตัดนั่นได้กินได้บริโภคแล้วก็มีความสุขถ้ากลับมาให้พรเราแล้วขอให้ท่านมีอายุยืนขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีพละกำลังขอให้ท่านมีสติปัญญาในร้อยชาติร้อยชาตินี่มาให้พรเราโดยที่ไม่ต้องเปล่งเสียงการให้คือการได้เป็นที่รักของเทวดาเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของสัตว์เดรัจฉานการให้นี่เป็นที่รักเป็นที่ยึดเกี่ยวน้ำใจแม้ในสัตว์เดรัจฉานก็ยึดเหนี่ยวน้ำใจมันได้ในสุนัขในสัตว์เลี้ยงต่างๆนกในอากาศที่บินมาจากอากาศมันก็ยังมาหามาสู่ก็ได้กินอาหารจากมือเราเนี่ยก็ได้น้ำใจจากเราเราก็ได้น้ำใจจากการให้คือการได้สามารถจากผู้อยู่ร่วมกันด้วยการบริจาคการรู้จักให้เหมือนกันจะมีความสุขทีนี้ก็ที่สี่ปรมปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ปัญญาคือความรอบรู้หรือรู้ทั่วรู้ถึงรู้เหตุรู้ผลรู้ตอนรู้ประมาณรู้การเวลารู้บริษัทอันนี้เป็นปัญญาปัญญารู้เหตุรู้ผลประสบมีผลเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ทุกมีผลต่อเหตุอย่างนี้อย่างนี้รู้จักตนรู้จักเหตุและรู้จักผลและรู้จักตนรู้จักตนว่าอยู่ในฐานะเช่นใดปฏิพลเช่นใดเล็กหรือใหญ่ย่อมหรือใหญ่ต่ำหรือสูงรู้ฐานะของตนเองรู้จักตนนั้นรู้จักตั้งตนไว้ดีด้วยอัตตาสัมมาปานิทิตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบมีการพูดชอบมีการทำชอบมีการคิดชอบมีการเลี้ยงชีวิตชอบมีอาชีพชอบชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบทำนั่นเองตั้งตนไว้ชอบทำแล้วจะเป็นคนที่มีคนชอบด้วยถ้าตั้งตนไว้ชอบแล้วจะมีคนชอบ
เมื่อมีคนชอบก็จะมีคนช่วยมีภาระกิจต่างๆจะมีคนช่วยแม่เจ็บใต้ได้ป่วยก็มีคนมาดูมาเยี่ยมมากมายตั้งแต่วัยจบสัมมาสัมมาปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลาว่าการนี้ควรทำอะไรการนี้ไม่ควรทำอะไรเวลานี้ควรทำอะไรเวลานี้ไม่ควรทำอะไรเวลานี้ทำงานเวลานี้พักผ่อนเวลานี้จะต้องมีหน้าที่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรู้จักหมดแบ่งปันเวลาให้ถูกต้องแล้วทำตามเวลาที่กำหนดไว้ไม่ต่อเวลาให้ล่วงไปโดยต่อประโยชน์พระเจ้าบอกว่าอย่าต่อเวลาให้ล่วงไปต่อโดยใกล้ประโยชน์จะน้อยหรือมากเพราะเมื่อเวลาผ่านบุคคลใดไปชีวิตของบุคคลนั้นก็จะร่องไปจากประโยชน์ตอนจะพึงได้พึงเกี่ยวกับการเวลาเกี่ยวกับหน้าที่การงานนี่เรียกว่าปัญญาต้องมีอย่างนี้รู้จักการเวลารู้จักบริษัทที่เราจะเข้าไปหาว่าเราเข้าไปหาพระราชาต้องทำตัวอย่างนี้เข้าไปหาเจ้านายชั้นสูงต้องทำตัวอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เข้าไปหาคนชั้นกลางต้องทำอย่างนี้เข้าไปหาคนที่เสมอกันทำตัวอย่างนี้เข้าไปหาคนที่ต่ำป่าต้องทำตัวอย่างนี้อันนี้สำคัญเหมือนกันรู้จักบริษัทที่จะเข้าไปถ้าผู้มีพระภาคก็ตรัสไปว่าสัพพะบุรุษผู้มีปัญญาผู้มีกายวาจาสงบดีแล้วต้องมีความรอบรู้คือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การบริษัทรู้จักเลือกบุคคลที่ควรก็หรือไม่ควรก็รู้จักบริษัทที่จะเข้าไปหาต่างๆผู้ที่มีปัญญาเสมอกันแบบนี้รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้เหตุรู้ผลรู้ก็รู้มาอย่างนี้เป็นเพื่อนกับใครเป็นพ่อแม่ของบุตรคนใดหรือเป็นบุตรธิดาของบิดามารดาใดบิดามารดานั้นก็จะมีใจความสุขบิดามารดาได้มีบุตรที่มีปัญญาก็จะมีใจความสุขคนมีเพื่อนมีมิตรถ้ามีคุณธรรมดังกล่าวมีปัญญาก็จะมีใจความสุขอันนี้สำคัญอันนี้สมปัญญามีความเป็นผู้มีปัญญาเสมอกันในการเป็นอยู่ร่วมกันฉะนั้นทำสี่อย่างนี้สมาสัตตาความมีความเชื่อเสมอกันสมาศีลาความเป็นผู้มีศีลเสมอกันสมาจาคาความเป็นผู้มีการบริจาคเสมอกันสมาปัญญาความเป็นผู้มีปัญญาเสมอกันจะนำมาแต่ความสุขจะนำมาแต่ความสุขในตนเองผู้ประพฤติก็ดีในผู้ที่ร่วมหาพบหากันก็ดีอยู่ร่วมกันก็ดี
จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองฉะนั้นทำสี่อย่างนี้เป็นธรรมควรปลูกให้มีในตนเป็นธรรมที่ควรปลูกควรปฏิบัติให้มีในตนให้มีสมาสัตตาให้มีสมาจาสีลาให้มีสมาจาตาให้มีสมาปัญญาเตรียมพร้อมมาที่ตนเพื่อต้อนรับบุคคลที่มีปัญญาสมีศรัทธาเสมอการต้อนรับบุคคลที่มีศีลเสมอการต้อนรับบุคคลที่มีจาคะเสมอการต้อนรับบุคคลที่มีปัญญาเสมอการครับอัติบรรยายมานี่ก็เห็นว่าเป็นการสมควรในเวลาจึงก็ยุติการบรรยายลงว่าเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันในครอบครัวอย่างน้อยความเป็นผู้มีศีลเสมอกันในครอบครัวความเป็นผู้มีจาคะเสมอกันในครอบครัวความเป็นผู้มีปัญญาเสมอกันในครอบครัวพึงบังเกิดมีแด่เราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเปิดเผยไทยช่วยไทยพลัส60 40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเปิดเผยไทยช่วยไทยพลัส60 40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้าน
6: างสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและป

0: งการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,426,23 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งคลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่ยอดการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4 ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: แขวงทางหลวงชนบทตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบท
2: นายณรงค์ศักดิ์โกสัยกานนท์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงชนบทตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่พร้อมเตรียมอุปกรณ์ป้ายเตือนเครื่องมือเครื่องจักรเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบทเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังรวมถึงจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทตรังจะได้เร่งลงพื้นที่ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมเฝ้าระวังบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในขณะเดียวกันหากมีสายทางที่ได้รับความเสียหายแขวงทางหลวงชนบทตรังจะได้นำเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เข้าซ่อมแซมความเสียหายในเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกปลอดภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเขาหัวช้างมินิมาราธอน2026ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่หารายได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
3: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเขาหัวช้างมินิมาราธอน2026วิ่งให้เพลินแล้วเดินชมเขื่อนณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงเพื่อประชาสัมพันธ์อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอตะโหมดส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนพร้อมทั้งนำรายได้สมทบทุนติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า800คนสะท้อนศักยภาพของอำเภอตะโหมดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาและธรรมชาติของจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดหวานหลอดมันหลอดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีค่ายอยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
6: ชวนเล่นพนันออนไลน์รายได้ดีเอ๊ะจะดีจริงๆหรอการเล่นพนันออนไลน์อาจนำพาเรื่องไม่ดีมาสู่คุณโดนหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหลอกให้โอนเงินหมดบัญชีเสียเงินเสียรู้เสียเวลาร่วมด้วยช่วยกันพบเจอเบาะแสพนันออนไลน์แจ้งได้ทันทีสายด่วน1212ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์

0: เห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
1: คนไทยไม่เอาสินบน
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์เจอเรื่องน้ำเรื่องฟ้าหรือเรื่องดินเจอเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสำคัญเราคัดสรรสาระความรู้ควบคู่กับความบันเทิงมาให้ได้ติดตามกันในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยทุกวันอาทิตย์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ฟังกันให้เพลิดเพลินฟังกันให้สบายใจกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยติดตามได้ทางสวททุ่งสง FM 97 MHz สวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHzสวทสมุย FM 96.75 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโล

สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยกันอีกครั้งครับสำหรับวันนี้ครับเป็นวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะครับต้อนรับเดือนใหม่ปี2569สำหรับเดือนสิงหาคมวันนี้ในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยเทปแรกนะจะใช้คำว่าออกอากาศในครั้งเดือนสิงหาวันแรกเลยนะครับวันนี้แล้วก็อยู่กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงครับ FM 97 MHz วันนี้อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหันรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับรายการนี้ก็คุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถติดตามได้ทางไลฟ์ Facebook Fanpage ของทางสวทุ่งสง FM 97นะครับติดตามได้ทางคลื่น FM 97แล้วก็เครือข่ายของสวทในรายการใต้ฟ้าไทยทุกสวทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทสุราษฎร์ธานีสวทนครศรีธรรมราชสวทเกาะสมุยและก็สถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยสุราษฎร์ธานีนะครับรับฟังอย่างนี้กันได้เลยนะครับต้อนรับเดือนใหม่เดือนสิงหาคมนะครับสำหรับปี2569นี้คาดว่าเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนนะครับขึ้นต้นเดือนใหม่ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคุ้มครองแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เดือนใหม่กันอีกครั้งนะครับและแน่นอนว่าในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเรื่องราวดีๆก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้ผ่านการเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเองรัฐบาลก็ได้เชิญชวนคนไทยมาร่วมภาคภูมิใจมาเที่ยวชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้นะครับโดยจากเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569นะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าภายหลังการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีก็ได้มีมติเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกก็นับว่าเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6นะครับแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้อีกด้วยนะครับเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศเลยนะครับโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็มีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลนะครับที่เป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงคุณค่าความหลากหลายทางศาสนาและก็ความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบสำคัญนะครับที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาและศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรนะครับในคาบสมุทรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยยาวนานมากว่า 1,500 ปีแล้วอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดกันอย่างต่อเนื่องครับผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับหลักคำสอนทางศาสนาได้อย่างมีเอกลักษณ์จึงได้รับการยอมรับนะครับว่ามีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษย่อว่า OUV นะครับ Outstanding Universal Value การขึ้นทะเบียนมรดกโลกก็จะเป็นประโยชน์ในด้านความคงทางวัฒนธรรมศาสนานะครับเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติบ้านเราแล้วก็ยังเป็นการขับเคลื่อนส่งเสริมรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนภายในประเทศด้วยครับทางด้านนางสาวสบิดาไทยเศรษฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวนะครับว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริ

งานจัดการพื้นที่แหล่งมรดกอย่างยั่งยืนนะครับโดยมุ่งเน้นการรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์โบราณสถานและก็การส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอีกด้วยนะครับโดยการเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตรงห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชก็เป็นการนำเสนอผ่านสื่อจัดแสดงที่มีความทันสมัยสวยงามนะครับในโอกาสการเฉลิมฉลองพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประสบการณ์ที่เสมือนได้เดินชมนะครับเรื่องราวภายในวัดแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นนะครับรัฐบาลก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวมาร่วมภาคภูมิใจมาเที่ยวกันที่นี่นะครับที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ยังเป็นในเรื่องของความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็แน่นอนว่านครศรีธรรมราชเป็นเมืองพระเมืองธรรมะนะครับเพราะฉะนั้นการที่วัดพระบาทธาตุวรมหาวิหารได้ยกระดับขึ้นเป็นมรดกโลกแบบนี้ก็นับว่าเป็นการขับเคลื่อนในหลายๆมิตินะครับรอดูกันต่อไปคุณผู้ชมคุณฟังว่าจะเกิดกิจกรรมอะไรดีๆขึ้นจะเกิดในเรื่องของการขับเคลื่อนในมิติต่างๆอย่างไรบ้างนะครับยังไงก็ตามทางสวททุ่งสงแล้วก็เครือข่ายของสวททุ่งสงทุกภาคส่วนเลยทุกหน่วยงานเลยก็จะมีการเกาะติดแล้วก็นำเสนอเรื่องราวของวัดพระบาทธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเลยนะครับและแน่นอนว่าในส่วนของตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเมื่อทางวัดพระบาทธาตุวรมหาวิหารได้ยกระดับแล้วก็ต้องมีการบูรณะแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ในเรื่องของการดูแลที่มากขึ้นนะครับล่าสุดทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้นำจิตอาสาเข้าปรับพื้นที่หาดไซแก้ววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับภายหลังเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาเพื่อคืนความสวยงามของพื้นที่นะครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ดำเนินการมาแล้วเป็นวันที่2นะคุณผู้ชมคุณฟังโดยเมื่อวานนี้นะครับภายใต้การดำเนินการของทางนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมอบหมายให้นายวิทยาเกี่ยวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำจิตอาสาพระราชทานจากที่ทำการปกครองจังหวัดและก็เทศบาลนครศรีธรรมราชมาร่วมกันทำความสะอาดก็กับภูมิทัศน์บริเวณหาดสายแก้วและลานโพภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับเพื่อปรับปรุงนะครับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีความสวยงามครับในการต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ภายหลังจากที่ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับโอกาสนี้ครับนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าการที่ได้มาซึ่งการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่าการรักษาเอาไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าดังนั้นเนี่ยจึงขอให้ทุกๆคนเลยนะครับช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในของพื้นที่แหล่งมรดกโลกแห่งนี้เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแหละร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่แหล่งมรดกโลกโดยขอความร่วมมือเรื่องของการลดปริมาณขยะภายในวัดนะครับนำขยะกลับติดตัวไปทิ้งที่อื่นนะครับทิ้งลงถังขยะถุงดำหรือว่าภาชนะที่รองรับขยะที่ทางวัดได้จัดเตรียมเอาไว้เพื่อเป็นการรักษาคุณค่าความสวยงามของโบราณสถานแห่งนี้เอาไว้ครับทางนี้ก็ยังขอความร่วมมือในเรื่องของการงดการกระทำอันใดที่ทำให้แหล่งมรดกโลกนั้นเสื่อมคุณค่าหรือว่าเสียหายครับโดยเฉพาะพื้นที่หาดทรายแก้วโบราณสถานโบราณวัตถุถึงอาคารต่างๆภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการคงคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลกแห่งนี้ไว้ครับสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดตัวจังหวัดวัดพระมหาธาตุนะครับสำนักศิลปากรที่12ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้มีการประชุมหารือกันไปแล้วเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารคงความเป็นคุณค่านะครับความเป็นมรดกของชาวนครศรีธรรมราชเป็นมรดกของคนไทยแล้วก็เป็นมรดกโลกแบบยั่งยืนตลอดไปนั่นเองนะครับ
นอกจากในเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวานเป็นเรื่องของการบวงสรวงศาลหลักเมืองนะครับเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองเสริมสิริมงคลแก่บ้านเมืองและชาวนครศรีธรรมราชนะครับโดยที่ศาลหลักเมืองเมื่อวานนี้นะครับนายสมชัยลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาววารินชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชดร.กนพชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชนายประยูรเงินพรหมประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมในพิธีเมื่อวานนี้ครับการประกอบพิธีดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่บ้านเมืองแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดทั้งยังเป็นในเรื่องของการสืบสานประเพณีอันดีงามนะครับเป็นการแสดงพลังแห่งความศรัทธาที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโดยการประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนั้นถือได้ว่าเป็นพิธีสำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธาความเคารพนะครับต่อศาลหลักเมืองซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนครศรีธรรมราชโดยทุกคนก็ร่วมกันอธิษฐานขอพรให้เมืองเกิดความสงบร่มเย็นประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนะครับในการดำเนินชีวิตแล้วก็การประกอบสมาชีพให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดจนเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวทางจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกทางหนึ่งด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่เราก็ทุกคนเนี่ยตอนนี้ต้องตื่นตัวกันแล้วนะครับเพราะว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากที่ได้มรดกโลกมาเป็นแห่งแรกในของภาคใต้นะครับก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจแล้วก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีในเรื่องของการคลายขับเคลื่อนนะครับในหลายๆมิติการเสริมสร้างเสริมส่งเสริมในหลายๆมิติที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวรวมไปถึงในเรื่องของแง่การลงทุนในระยะยาวด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากรอติดตามกันในอนาคตนะครับว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรดีๆขึ้นบ้างนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงพอสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจจากทางภาครัฐกันต่อครับ

มาต่อนะครับในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยวันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณฟังครับต้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับทางประเทศของไทยของเราเนี่ยก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับสภาพฟ้าฝนนะครับสถานการณ์ฟ้าฝนที่ยังต้องระวังนะเพราะช่วงนี้ฤดูฝนแล้วก็สภาพอากาศช่วงนี้ก็อย่างที่คุณผู้ชมคุณฟังได้รับทราบก็มีความแปรปรวนค่อนข้างสูงต้องมีการเกาะติดข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องวันต่อวันเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ต้องมีการเฝ้าระวังในต้นเดือนสิงหาคมนี้เช่นกันนะครับในขณะเดียวกันทางกระทรวงสาธารณสุขก็ขอย้ำในส่วนของพื้นที่จังหวัดที่เสี่ยงน้ำท่วมในช่วงวันที่1-6 สิงหาคม 2569นี้ให้มีการยกระดับการเฝ้าระวังโรงพยาบาลนะครับทบทวนในเรื่องของแผนบริการสำรองยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72 ชั่วโมงเอาไว้นะครับโดยทางด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้เน้นย้ำหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากในส่วนของทั้งภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับต้องมีการยกระดับการเฝ้าระวังในช่วงวันที่1-6 สิงหาคม 2569นี้หลังจากที่ได้มีการพบว่าแนวโน้มฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็พื้นที่อันดามันก็จะมีคลื่นสูงด้วยก็ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านสถานพยาบาลเส้นทาง EMS หลักและก็การสำรองต่างๆนะครับการตรวจสอบไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72 ชั่วโมงแล้วก็ขอให้มีการทบทวนแผนสำรองบริการเตรียมทีมแพทย์และทีมสาธารณสุขดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยทางด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานนะครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากที่ได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขถึงในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทยนะครับว่าณขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นใน2 จังหวัดคือที่พะเยาแล้วก็ยโสธรซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สีส้มนะครับแม้ว่าฝนโดยรวมจะลดลงแล้วแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังจากฝนสะสมด้วยโดยพื้นที่เฝ้าระวังที่สำคัญได้แก่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและในภาคใต้ตรงที่จังหวัดระนองนะครับแล้วก็ยังได้มีการประเมินสถานการณ์แนวโน้มสถานการณ์อาจจากการพยากรณ์อากาศเพิ่มเติมนะครับว่าในช่วงวันที่1-3 สิงหาคมเนี่ยความเสี่ยงจะยังคงทรงตัวหรือว่าอาจจะลดลงชั่วคราวแต่พื้นที่ภูเขายังต้องมีการเฝ้าระวังในเรื่องดินอิ่มน้ำจากนั้นนะครับวันที่4-6 สิงหาคม 2569ฝนก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประกอบกับในช่วงระหว่างวันที่3-6 สิงหาคม 2569ทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อในเรื่องของระบบสาธารณสุขทั้งตัวสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อนะครับทั้งการส่ง EMS แล้วก็การส่งรีเฟอร์นะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ก็มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามณขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสถานพยาบาลพื้นที่ใดๆที่ต้องมีการหยุดให้บริการหรือว่าระบบไฟฟ้าน้ำแล้วก็ออกซิเจนขัดข้องแต่อย่างใดนะครับรวมไปถึงยังไม่ได้มีการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนกลางอีกด้วยก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับนายแพทย์สมฤกษ์กล่าวต่อไปว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและก็ผู้ป่วยทุกคนแล้วก็ได้มีการสั่งกำชับให้ทุกจังหวัดและก็เขตสุขภาพนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือนะครับประกอบไปด้วยนะครับมาตรการต่อไปด้วยนี้ครับข้อ1ครับยืนยันความพร้อมสถานบริการเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ทั้งสายหลักและสายสำรองรวมไปถึงระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดและก็เวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72 ชั่วโมงนะครับต่อมาข้อที่2คือยกระดับการเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่3-4 สิงหาคม 2569พร้อมกับทบทวนแผนสำรองบริการสำคัญการส่งต่อผู้ป่วยทีมควบคุมโรคทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมและทีมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ3คือการติดตามแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัยและก็พื้นที่เสี่ยงในอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนนะครับหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผ
ผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องนี่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ล่าสุดแต่ละพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ได้มีการเริ่มดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือที่พะเยากับยะโสธรเนี่ยก็ได้มีการติดตามสถานการณ์สถานบริการกลุ่มเปราะบางการเข้าถึงชุมชนที่ถูกน้ำท่วมพื้นที่ภูเขาภาคเหนือนะครับได้เฝ้าระวังความเสี่ยงเนื่องของถนนขาดดินถล่มและเส้นทาง EMS Refer ที่อาจจะล่าช้าหรือว่าถูกตัดขาดเฉียบพลันที่จันทบุรีตราดและระนองตอนนี้ก็ได้มีการเฝ้าระวังสถานบริการที่ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาแล้วรวมไปถึงเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยข้ามอำเภอขณะที่อีสานตอนบนก็ได้มีการเฝ้าระวังและก็ดูแลผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ใช้ออกซิเจนแล้วก็ผู้ที่ต้องรับยาอย่างต่อเนื่องแล้วคุณผู้ชมคุณฟังครับเอาละครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของเรื่องราวการทุจริตนะครับที่เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่พี่น้องประชาชนได้ให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีการตระหนักหลายๆด้านเลยแล้วก็เขาเรียกว่าทุกคนเนี่ยไม่อยากจะให้เกิดเรื่องราวการทุจริตขึ้นทุกคนไม่ทนต่อการทุจริตซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางกรมการปกครองก็มีการยกระดับการปราบปรามการทุจริตทางเรียนนะครับมีการเปิดศูนย์โดป้าไนซ์นะครับ NICE ซึ่งย่อเป็นศูนย์เซ็นเตอร์สายด่วน1548ในการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตที่จะที่ได้พบเจอนะครับโดยนายนฤชาโคสาสิวิไรอธิบดีกรมการปกครองก็ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดป้าไนซ์เซ็นเตอร์นะครับเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรสัญชาติให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติครับทั้งการสมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยการฟอกเงินการค้ามนุษย์บัญชีม้าและนอมินีซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเศรษฐกิจและก็สิทธิของประชาชนนะครับโดยประชาชนก็สามารถแจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสมาได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเปิดเผยตนเองผ่านทางสายด่วน1548ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองและภาคีเครือข่ายต่างๆซึ่งกรมการปกครองก็จะทำการเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเอาไว้เป็นความลับสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้งแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอีกด้วยนะครับนอกจากนี้กรมการปกครองก็จะมีการผลักดันปรับปรุงกฎหมายระเบียบและก็แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อปิดช่องว่างของกฎหมายและรับมือกับเทคโนโลยีที่ผู้กระทำผิดนำมาใช้ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันทั้งการปลอมแปลงเอกสารนะครับเช่นใบรับรองการเกิดไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจึงจำเป็นจะต้องมีการยกระดับมาตรการป้องกันให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นจากนี้ต่อไปกรมการปกครองก็จะปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทางอธิบดีการปกครองก็เน้นย้ำว่าไม่มีที่หลบซ่อนสำหรับอาชญากรรมทางทะเบียนนะครับเพื่อปกป้องสิทธิของคนไทยรักษาความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งการให้กรมการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับให้มีการยกระดับการสอบท้องถิ่นด้วยการใช้แนวคิดคดีต้องเดินปบต้องเปลี่ยนครับโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยตนเองได้มีการสั่งการให้กรมการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศแล้วนะครับด้วยการนำเอาบทเรียนถอดบทเรียนจากความกังวลในเรื่องของความโปร่งใสมาปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในระยะยาวการดำเนินคดีนั้นต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบให้รัดกุมกว่าเดิมนะครับภายใต้แนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยนโดยมอบหมายน้อมนโยบายให้ทางสถ.เนี่ยจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบพร้อมกำหนดกรอบเวลาติดตามผลอย่างชัดเจนภายใน7วันให้มีการสำรวจแล้วก็รายงานแนวทางการลดความเสี่ยงการทุจริตระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เริ่มดำเนินการยกระดับความโปร่งใสแล้วก็วางระบบติดตามข้อร้องเรียนนะครับ
แล้วก็ภายใน90วันเนี่ยขอให้มีการสรุปผลพร้อมเสนอปรับปรุงระเบียบเพื่อปิดช่องว่างช่องโหว่การทุจริตได้ในระยะยาวครับพร้อมกับเน้นย้ำว่าในฐานะผู้กำกับดูแลนโยบายเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการทำให้การสอบครั้งต่อไปเนี่ยมีความโปร่งใสแม่นยำปิดช่องว่างช่องโหว่ให้มากที่สุดนะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นเพื่อให้ระบบการบริหารงานท้องถิ่นเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนต่อไปนั่นเองนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ดำเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความทุจริตนะครับแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนความเรียบร้อยของการบริหารปกครองเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับอีกหนึ่งไอเดียความคิดที่น่าสนใจคือในเรื่องของการที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีการผลักดันนะครับผังเมืองเฉพาะอันนี้ใหม่เลยนะเป็นการยกระดับผังเมืองทั่วประเทศต้นแบบของการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการมอบนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าทบทวนแล้วก็ปรับปรุงผังเมืองทั่วประเทศให้มีความทันสมัยครอบคลุมแล้วก็สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงนะครับเพื่อให้การวางแผนวางผังเมืองเนี่ยสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเน้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและก็ชุมชนควบคู่ไปกับการใช้ข้อมูลพื้นที่จริงประกอบการจัดทำผังเมืองเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับนายเจเศรษฐนะครับได้กล่าวว่าการผังเมืองนั้นเป็นกระบวนการสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองและชนบทเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และต้องการของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนแล้วก็การยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตนะครับโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนนั้นได้เห็นถึงประโยชน์ของเรื่องของผังเมืองนะครับแล้วก็ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของตนเองอีกด้วยครับโดยนายเจเศรษฐกล่าวว่าการวางผังเมืองนั้นต้องตอบสนองต่อการพัฒนาในทุกมิติต้องมีการปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และต้องเป็นผังเมืองที่ใช้งานได้จริงนะครับโดยรับฟังเสียงของประชาชนและชุมชนเพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งครับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้มีการนำเอาผังเมืองเฉพาะนะครับตามพระราชบัญญัติผังการผังเมืองปี2562มาใช้เป็นกลไกสำคัญการยกระดับการพัฒนาเมืองจากเดิมที่ผังเมืองเป็นกรอบนโยบายนะครับสู่การเป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติที่สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างชัดเจนทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาอาคารระบบโครงสร้างพื้นฐานและก็แผนการลงทุนของภาครัฐเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองใหม่การฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับสำหรับผังเมืองเฉพาะนะครับเป็นเครื่องมือวางผังเมืองเชิงปฏิบัติการที่ทำหน้าที่เสมือนแบบก่อสร้างโดยกำหนดทิศทางรูปแบบมาตรการและก็กลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับละเอียดนะมาใช้ตรงนี้เพื่อให้การพัฒนาเมืองนั้นสอดคล้องกับศักยภาพอัตลักษณ์และก็บริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่ครอบคลุมทั้งการรองรับการขยายตัวของเมืองการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคตลอดจนการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบสมดุลและยั่งยืนครับณปัจจุบันเนี่ยกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็ได้คัดเลือกพื้นที่นำร่องในเรื่องของการทำผังเมืองเฉพาะแล้วเนี่ยจำนวน5พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่ที่มีศักยภาพและอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็โครงสร้างเมืองที่น่าสนใจนะครับเพื่อเป็นการศึกษาวิเคราะห์และก็กำหนดแนวทางการพัฒนาเชิงลึกเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับโดยอันดับที่1ครับคือผังเมืองเก่าบริเวณผังเมืองเฉพาะบริเวณเมืองเก่าสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อทำการศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าให้สอดคล้องกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของเมืองครับจุดที่2คือผังเมืองบริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะครับที่จังหวัดจันทบุรี
เพื่อวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเก่าและพื้นที่ริมน้ำให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชนรวมถึงการอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมและโครงสร้างเมืองเดิมไว้ด้วยครับจุดที่3คือผังเมืองเฉพาะชุมชนบริเวณถนนสีตะกั่วป่าและพื้นที่ต่อเนื่องของอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นะครับจุดที่4คือผังเมืองเฉพาะบริเวณพื้นที่พัฒนารอบสถานีรถไฟพิษณุโลกว่า TOD ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟให้สอดรับกับการใช้ประโยชน์ที่ดินระบบคมนาคมและก็การขยายตัวของเมืองในอนาคตครับแล้วก็จุดสุดท้ายจุดที่5คือผังเมืองเฉพาะชุมชนปากน้ำกระแสจังหวัดระยองนะครับเพื่อทำการศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้สอดคล้องกับศักยภาพวิถีชีวิตและก็บริบทเฉพาะของพื้นที่ครับนอกจากการจัดทำผังเมืองแล้วทางกรมโยธาธิการและผังเมืองยังได้ขับเคลื่อนผลการศึกษาและออกแบบผังพื้นที่เฉพาะนะครับไปสู่การพัฒนาเชิงกายภาพอย่างเป็นรูปธรรมในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนคนเดินซอกกราวจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวริมแม่น้ำปิงและถนนสายวัฒนธรรมที่จังหวัดตากเพื่อฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะและพื้นที่นันทนาการรวมถึงการพัฒนาจุดชมวิวบริเวณเขาสามมุกจังหวัดชลบุรีเพื่อยกระดับภูมิทัศน์ความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานด้านความการท่องเที่ยวด้วยนะครับขณะเดียวกันกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ยังได้มีการต่อยอดผลการศึกษาพื้นที่โดยรอบของสถานีรถไฟเด่นชัยที่จังหวัดแพร่ไปสู่การกำหนดแนวทางด้านโทนสีอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมแล้วก็องค์ประกอบภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานนะครับประกอบการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นและมาตรการควบคุมการพัฒนาเมืองในอนาคตครับนายเจเศษกล่าวเน้นย้ำเลยนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยจะเดินหน้าผลักดันการพัฒนาผังเมืองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศเพื่อให้ผังเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างเป็นระบบเกิดประโยชน์ต่อประชาชนนะครับสร้างการเติบโตที่สมดุลและยั่งยืนในทุกพื้นที่ของประเทศนั่นเองนะครับอีกหนึ่งมาตรการที่ก็อีกหนึ่งการดำเนินการของทางรัฐบาลที่ตอนนี้ก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือการกำจัดการผิดกฎหมายในเรื่องของผู้มีอิทธิพลนะครับที่ชาวต่างชาติใช้ประเทศไทยเป็นโนมินีในหลายๆองค์กรในหลายๆบริษัทนะครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลได้มีการเพิ่มมาตรการการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทเพื่ออุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นโนมินีให้ต่างชาตินะครับโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลเนี่ยเดินหน้ายกระดับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นนำพรางหรือว่านอมินีในการประกอบธุรกิจนะครับโดยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569ขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังการจดทะเบียนนะครับเพื่อปิดช่องโหว่การจัดโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้มีอำนาจลงก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามภายหลังนะครับโดยมาตรการดังกล่าวก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม 2569เป็นต้นไปครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวครับว่ามาตรการใหม่ดังกล่าวเนี่ยกำหนดให้กรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามเนี่ยต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้รับชำระเงินลงทุนนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงเพิ่มความโปร่งใสในการจดทะเบียนธุรกิจและการป้องกันการใช้บุคคลอื่นในการถือหุ้นโดยมิชอบครับนางสาวลลิดากล่าวว่าจุดสำคัญของมาตรการครั้งนี้คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรของนิติบุคคลนะครับใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทเท่านั้นแต่ยังต้องรวมไปถึงการ
ในส่วนของกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามด้วยซึ่งเป็นช่องทางที่อาจถูกใช้หลีกเลี่ยงในมาตรการเดิมโดยรัฐบาลก็มุ่งหวังสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจและคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตด้วยนะครับไม่ใช่แค่การจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะนอกจากนี้รัฐบาลนะครับก็ยังเดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบป้องกันการใช้บริษัทเป็นช่องทางการถือครองที่ดินโดยมิชอบรวมทั้งการตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นผ่านทางข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้วก็ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะมีการเพิ่มข้อความกำกับในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนเข้าใจตรงกันว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงแค่เอกสารที่นายทะเบียนรับเก็บไว้ไม่ใช่หนังสือรับรองสถานะผู้ถือหุ้นปัจจุบันนะครับซึ่งต้องพิจารณาจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่บริษัทเก็บรักษาตามกฎหมายนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมีนิติบุคคลที่ยังดำเนินการกิจการอยู่กว่า1ล้านรายและมีบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงและคัดกรองเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าบริษัททั้งหมดจะเป็นนอมินีหรือว่ากระทำผิดกฎหมายโดยการดำเนินการจะทำการพิจารณาตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีครับโดยทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเน้นย้ำว่ารัฐบาลยืนยันการส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสเป็นธรรมและแข่งขันได้นะครับโดยพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีรวมไปถึงการกระทำที่เอาเปรียบระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนในระยะยาวต่อไปครับนี่ก็คือการดำเนินการล่าสุดของการปราบปรามสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับเรามาฟังนโยบายการดำเนินการของรัฐบาลอื่นๆที่น่าสนใจในห้วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับช่วงนี้พักฟังเพลงพอสักครู่ครับ

มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยวันนี้กันแล้วนะครับผู้ชมผู้ฟังครับเน้นย้ำกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับประเทศไทยก็พร้อมที่จะเป็นการเจ้าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026นะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ครับโดยทางด้านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญของชาติเลยสร้างเขาเรียกเป็นเวทีสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพลักษณ์ให้กับประเทศเรานะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีโอกาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group อีกด้วยนะครับประจำปี2569โดยประเทศไทยก็เป็นเจ้าการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งผลการตรวจประเมินล่าสุดนะครับจากทางคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกก็ยังคงให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับA สะท้อนถึงความพร้อมทั้งด้านสถานที่การต้อนรับความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานได้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดการประชุมดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากล นะครับให้เป็นวาระสำคัญของชาติเลยทีเดียวที่สะท้อนภาพลักษณ์ในเรื่องของความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกครับสำหรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายบนโลกบนเวทีโลกในครั้งนี้นะครับรัฐบาลก็ได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์แล้วก็ นโยบายการคลังที่สอดคล้องกับความท้าทายในปัจจุบันสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแล้วก็พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบพร้อมเพย์แล้วก็การชำระเงินข้ามประเทศโดยมุ่งนำเสนอศักยภาพการพัฒนาโลกการเงินยุคใหม่ภายใต้แนวคิดการสร้างระบบเงินการเงินดิจิทัลที่มีความปลอดภัยและทั่วถึงนะครับอีกทั้งยังได้นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์นะครับด้วยการคัดสรรผ้าทอแล้วก็ผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยการจัดการแสดงแล้วก็เสิร์ฟอาหารนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเครื่องดื่มสินค้า GI ของไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติเนี่ยได้สัมผัสกับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยและก็ภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากล นะครับก็นายกรัฐมนตรีก็เชิญชวนนะครับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทั้งโลกในทั่วภูมิโลกเลยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประชาชนนะครับมาดูในเรื่องของพันธบัตรออมทรัพย์กันบ้างนะครับกระทรวงการคลังก็เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์พันธบัตรออมพลัสนะครับตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านทางแอปเป๋าตังเริ่มต้น100บาทเบี้ยสูงสุด 2.8% ต่อปีครับโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยถึงว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งแรกนะครับวันที่31กรกฎาคม2569เป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้แก่ประชาชนโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีแล้วก็ร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีซึ่งผู้ลงทุนก็จะได้รับประโยชน์พลัสมากกว่าการออมรูปแบบเดิมคือมีจำหน่ายทุกเดือนการเข้าถึงการออมได้ง่ายแล้วก็สะดวกทั่วถึงผลการตอบแทนด้วยเบี้ยที่มีความเครียกว่าจูงใจนะครับมีกลไกตลาดมารองรับแล้วก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้นในปีงบประมาณ2569นะครับก็กำหนดการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสจำนวน2ครั้งนะครับครั้งละ 4,000 ล้านบาทได้แก่การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสสำหรับประชาชนที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผ่านทาง Wallet ของสบม. Application เป๋าตังนะครับวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นะครับซื้อขั้นต่ำ100บาทขั้นสูงไม่เกิน3ล้านบาทโดยวิธีการ first come first serve นะครับมาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน2คือการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านทาง Bond Connect Platform สำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์วงเงิน 2,000 ล้านบาทจองซื้อพันธบัตรออมพลัสผ่านทาง
ธานพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการทั้ง24รายการแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งตั้งแต่วันที่3ถึง5สิงหาคม2569นะครับเริ่มจองขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งจะมีการจัดสรรพันธบัตรในวันที่6สิงหาคม2569โดยวิธีการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายเป็นรอบๆรอบละ 1,000 บาทเพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงเนื่องจากวงเงินการจำหน่ายผ่าน Wallet สวม.และ Bond Connect Platform นั้นแยกออกจากกันผู้ลงทุนก็สามารถลงทุนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือว่าเลือกผ่านการลงทุนทั้ง2ช่องทางก็ได้นะครับสำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออม Plus ครั้งถัดไปก็จะมีขึ้นในวันที่4กันยายน2569เป็นต้นไปนะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้สามารถทยอยวางแผนการออมตามกำลังของตนเองแล้วก็สร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ครอบครัวพร้อมทั้งร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศกันด้วยนะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับมาดูกันในเรื่องของพาณิชย์ค่าของชีพไทยช่วยไทยX Local Low Cost นะครับลดราคาสินค้าผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569นะครับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสมาคมการค้าปลีกไทยได้มีการจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในชื่อของไทยช่วยไทย XLocal Low Cost ในระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศเพื่อเป็นการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนขยายโอกาสให้กับร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงนะครับลดราคาสูงสุด 60% เลยกระตุ้นเศรษฐกิจในการใช้จ่ายภายในประเทศพร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME แล้วก็สินค้าชุมชนในพื้นที่สามารถนำสินค้าของตนเองมาขายได้ในราคาพิเศษนะครับแล้วก็ยังเป็นการยังมีอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการซื้อด้วยนะครับรวมไปถึงนโยบายช่วยไทย Plus 60 40ก็มาใช้ได้ด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15สิงหาคม2569ที่ร้านค้าส่งการค้าปลีกที่เข้าร่วมในโครงการนี้นะครับโครงการนี้ก็ยังคงมีการจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยวันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงนำเสนอแนวทางบางระกำโมเดลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงนำเสนอแนวทางบางระกำโมเดลเร่งทุกภาคส่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกรับทราบปัญหาของประชาชนในอำเภอบางระกำซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูน้ำหลากประสบปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีรวมถึงชาวบ้านไม่ได้รับการเยียวยาจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะนำปัญหาดังกล่าวไปหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมส่วนปัญหาการระบายน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจุดคอขวดของลุ่มน้ำยมตอนล่างเนื่องจากลำน้ำมีสภาพตื้นช่องเปิดใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำมีขนาดจำกัดส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่มีประสิทธิภาพและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ทันฤดูน้ำหลากในปีนี้พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและมาตรการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวมทั้งเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อรับมือฤดูน้ำหลากบรรเทาปัญหาอุทกภัยซ้ำซากนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลแมนวงในจำกัดเปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารรุ่นที่3ยกระดับร้านอาหารไทยด้วยการใช้ข้อมูลบริหารธุรกิจแบบครบวงจร
6: นายพุนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลแมนวงในจำกัดเปิดอบรมหลักสูตรเวสเทอร์รองซินเนอร์จี้รุ่นที่3เพื่อยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้ใช้ข้อมูลหรือ Data Analysis บริหารธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนรองรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลกว่า 28,000 รายและสร้างรายได้รวมกว่า 351,944 ล้านบาท แต่ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นการแข่งขันที่รุนแรงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่3ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายริมประสบภาภาครายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดใกล้ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดใกล้ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและได้รับบาดเจ็บอีก21รายขณะเดียวกันคณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของรัสเซียยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็นสตรีคนหนึ่งที่พยายามนำระเบิดเข้าไปในร้านอาหารดังกล่าวแต่ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขัดขวางไว้จากนั้นระเบิดจึงทำให้ผู้ก่อเหตุและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิตโดยทันทีอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกในโลกที่เปลี่ยนแปลง

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ

0: อบต.ชุมพร FM 100 MHz
1: จะขึ้นเหนือล่องใต้
2: ใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร่เช็คให้ชัวร์มั่นใจได้ทุกเส้นทาง
3: กับสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับมาพบกันในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับพบกับผมครับชัยพัฒน์มณีชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับบรรยากาศบรรยุดแบบนี้นะครับหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวบางท่านเนี่ยอาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนะครับแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนรายการของเราก็จะยังคงอยู่เป็นเพื่อนให้คุณผู้ฟังอยู่เสมอเพื่อเติมเต็มทั้งสาระความรู้และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อาจจะไม่สะดวกรับฟังในขณะนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับสามารถกลับมาติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook สพท.ชุมพรหรือว่าจะเลือกรับชมแบบไลฟ์สดก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเดียวกันเลยนะครับสะดวกสบายเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถติดตามแฟนเพจของเราของสพท.ชุมพรได้ง่ายๆเพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook และพิมพ์ค้นหาครับพิมพ์คำว่าสวท.ชุมพรนะครับเพียงเท่านี้ก็จะพบกับแฟนเพจของเราที่พร้อมจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมและรายการดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอยู่เสมอเลยนะครับและส่วนท่านที่กำลังเดินทางอยู่บนท้องถนนก็สามารถเปิดรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 100 MHz สวท.ชุมพรครับจะคอยอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางพร้อมทั้งนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวประจำวันข่าวสารในประเทศรวมไปถึงประเด็นสำคัญต่างๆครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้เท่าทันสถานการณ์และเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับรายการของเรายังเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมสามารถกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือว่าจะสอบถามข้อมูลต่างๆได้มาตลอดรายการเลยนะครับสำหรับรายการสัญจรปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ตั้งแต่เป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์ในช่วงเวลา 11:07 นไปจนถึงเวลา 12:00 นเลยนะครับโดยในแต่ละสัปดาห์เราจะคัดสรรเนื้อหาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยกฎหมายจราจรที่ควรรู้ข่าวสารด้านการขนส่งทางบกรวมไปถึงคำแนะนำดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆครับสำหรับวันนี้ครับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกของเราได้นำเอาข่าวสารประเด็นสำคัญมาฝากกันในเรื่องคลิปเสียงครับนั่งรถยนต์อย่างปลอดภัยจะต้องปฏิบัติอย่างไรอย่างรถจักรยานยนต์เสื่อมสังเกตอย่างไรเติมลมยางด้วยไนโตรเจนดีกว่าลมธรรมดาหรือเปล่าเทคนิคขับรถขึ้นเขาลงเขาอย่างถูกวิธีขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางแซงรถบรรทุกอย่างไรให้ปลอดภัยรู้จังหวะรักษาระยะลดความเสี่ยงทุกการเดินทางครับและนี่นะครับคือประเด็นข่าวสารที่เรานำมาฝากกันให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา

คุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2นะครับในช่วงนี้ครับเรามาเริ่มกันที่คลิปเสียงนั่งรถยนต์อย่างปลอดภัยต้องปฏิบัติอย่างไรไปรับฟังกันครับ
1: ตอนนั่งรถยนต์ขาซีทและเข็มขัดนิรภัยเสร็จหรือยังแม่หิวจะแย่อยู่แล้วชักช้าเดี๋ยวร้านหมูกระทะปิดนะ
2: เสร็จแล้วจ้า
1: เอาลูกนั่งบนคาซีทแล้วเหรอแม่
2: ใช่จ้ะ

0: กับแม่คาดเข็มขัดนิรภัยและทำไมให้ลูกนั่งคาซีท
1: พวกเรารู
2: ้สำนึกดีมาแล้ว
1: หายจับยังไงดี
2: อาชับอาชับ
1: ห่วงใยดีมาแล้ว
3: จ้าจ้าน้ำใจดี
2: อาจอยและฉันมารยาทดี
4: สวัสดีเพื่อนๆพวกเรา DLT Rangers รายงานตัว
1: เพราะเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์ออกแบบมาพอดีสำหรับผู้ใหญ่ไม่ใช่สำหรับเพื่อนๆซึ่งตัวเล็กกว่าผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนๆคาดเข็มขัดนิรภัยอาจทำให้หลุดออกได้ง่ายและไม่สามารถยึดเพื่อนๆไว้กับที่นั่งได้เราจึงต้องใช้อุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะนั่นก็คือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือที่เรียกว่าคาซีทเพื่อช่วยรองรับแรงกระแทกเวลารถเบรกกระทันหันและช่วยป้องกันไม่ให้เพื่อนๆกระเด็นหลุดออกจากนอกตัวรถซึ่งคาร์ซีทจะยึดติดกับเบาะรถยนต์โดยมีจุดล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้เลื่อนไหลและมีสายคาดทำหน้าที่เป็นเข็มขัดนิรภัยยึดตัวเพื่อนๆให้ติดกับที่นั่งซึ่งสามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเพื่อนๆได้โดยที่เพื่อนๆควรนั่งคาร์ซีทในตำแหน่งที่ปลอดภัยนั่นก็คือตำแหน่งเบาะหลังและไม่ควรนั่งบนตักของพ่อแม่ขณะขับรถเพราะว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุเพื่อนๆอาจจะไปกระแทกกับพวงมาลัยรถยนต์หรืออาจจะทะลุออกไปนอกตัวรถเลยก็ได้อย่าลืมนะเพื่อนๆเวลานั่งรถไปไหนจะใกล้หรือไกลยังไงก็ต้องนั่งคาร์ซีทและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งด้วยนะไม่ว่าจะไปไหนใกล้หรือไกลไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรหรือมีเหตุฉุกเฉินเมื่อไรเพื่อนๆจะปลอดภัยเสมอ
3: จำให้ได้กับป้ายจราจรท่าดาเพื่อนๆบอกกันได้ไหมว่านี่คือป้ายอะไรรู้ได้เลยว่าทางข้างหน้ามีผิวถนนลื่นเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการหยุดรถการเบารถหรือเลี้ยวรถในทางลื่นจำให้ได้กับป้ายจราจร
4: ไปก่อนนะเพื่อน
2: ๆสำนึกดี
1: วินัยดี
2: ห่วงใยดี
3: น้ำใจดี
2: มารยาทดี
4: พวกเรา DLT Rangersรู้จักพวกเราทั้ง5เพิ่มเติมได้ที่นี่เลย
5: นี่นะครับคือคลิปเสียงเกี่ยวกับเรื่องนั่งรถยนต์อย่างปลอดภัยจะต้องปฏิบัติอย่างไรมาต่อกันที่ยางรถจักรยานยนต์เสื่อมสังเกตอย่างไรครับยางรถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นชิ้นส่วนเพียงไม่กี่จุดนะครับที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงแต่กลับมีบทบาทสำคัญต่อการทรงตัวการยึดเกาะถนนการเบรกและการเข้าโค้งครับหากยางอยู่ในสภาพเสื่อมสภาพหรือชำรุดอาจทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมรถลดลงนะครับเพิ่มระยะเบรกเสี่ยงต่อการเลื่อนถลายหรืออาจเกิดยางระเบิดระหว่างการขับขี่ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนนครับผู้ขับขี่จึงไม่ควรรอให้ยางแบนหรือว่าแตกเสียก่อนจึงเปลี่ยนแต่ควรหมั่นตรวจสอบสภาพยางเป็นประจำเพื่อให้รถมีความพร้อมและปลอดภัยในการใช้งานทุกครั้งครับดอกยางเหลือน้อยหรือสึกจนเรียบดอกยางมีหน้าที่ช่วยรีดน้ำและเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างยางกับพื้นถนนหากดอกยางสึกจนตื้นหรือว่าใกล้ถึงสะพานยางจะทำให้ประสิทธิภาพการเกาะถนนเนี่ยลดลงครับโดยเฉพาะขณะขับขี่บนถนนที่เปียกมีโอกาสเกิดการลื่นถลายหรือสูญเสียการควบคุมรถได้ง่ายขึ้นผู้ขับขี่ควรตรวจสอบความลึกของดอกยางเป็นประจำหากพบว่าดอกยางสึกมากหรือว่ามองเห็นสะพานยางควรเปลี่ยนยางใหม่ทันทีไม่ควรใช้งานต่อแม้ว่ายางจะยังไม่รั่วก็ตามครับยางแตกลายงาหรือว่ามีรอยแตกร้าวเมื่อใช้งานเป็นเวลานานๆ นะครับยางอาจเกิดส การเสื่อมสภาพจากความร้อนแสงแดดและสภาพอากาศทำให้เนื้อยางแข็งตัวและเกิดรอยแตกร้าวบริเวณแก้มยางหรือว่าร่องดอกยางครับแม้รอยแตกร้าวจะมีขนาดเล็กแต่ก็เป็นสัญญาณว่ายางเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับหรืออาจจะส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างยางหากพบรอยแตกร้าวจำนวนมากควรเปลี่ยนยางใหม่โดยไม่ควรรอให้เกิดความเสียหายรุนแรงแก้มยางบวมหรือผิดรูปหากพบว่าแก้มยางมีลักษณะโป่งบวมหรือว่าผิดรูปอาจเกิดจากโครงสร้างภายในยางได้รับความเสียหายนะครับจากการตกหลุมการชนขอบฟุตบาทหรือว่าแรงกระแทกอย่างรุนแรงยางลักษณะนี้ครับมีความเสี่ยงต่อการระเบิดระหว่างการขับขี่โดยเฉพาะเมื่อใช้ความเร็วสูงครับเมื่อพบอาการดังกล่าวควรจะหยุดใช้งานทันทีและเปลี่ยนยางในทันทีครับเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นยางแข็งกระด้างหรือว่าเกาะถนนลดลงแม้ว่าดอกยางจะยังเหลืออยู่แต่หากเนื้อยางแข็งตัวจากอายุการใช้งานประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนก็จะลดลงไปด้วยครับโดยเฉพาะขณะเข้าโค้งหรือว่าเบรกกระทันหันผู้ขับขี่อาจจะรู้สึกรถลื่นกว่าปกติหรือว่าควบคุมรถได้ไม่มั่นใจโดยทั่วไปครับยางรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปีนับจากวันที่ผลิตทั้งนี้ครับขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานระยะทางและการดูแลรักษาครับแม้จะใช้งานไม่มากหากยางมีอายุหลายปีก็ควรตรวจสอบสภาพยางละเอียดและพิจารณาเปลี่ยนเมื่อเริ่มมีอาการเสื่อมสภาพครับลมยางอ่อนผิดปกติหากต้องเติมลมยางบ่อยกว่าปกติหรือว่าแรงดันลมยางลดลงอย่างรวดเร็วอาจเกิดจากยางรั่วหรือว่าวาล์วชำรุดนะครับหรือว่าโครงสร้างยางเริ่มจะเสื่อมสภาพแล้วการขับขี่ด้วยลมยางอ่อนจะทำให้ยางเกิดความร้อนสูงสิ้นเปลืองพลังงานและเพิ่มโอกาสที่ยางจะเสียหายครับผู้ขับขี่ควรตรวจสอบแรงดันลมยางอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งหรือก่อนเดินทางไกลนะครับโดยเติมลมตามค่าที่ผู้ผลิตรถกำหนดไม่เติมมากหรือน้อยเกินไปควรตรวจสอบวันเดือนปีที่ผลิตยางนอกจากการดูแลสภาพภายนอกแล้วนะครับควรจะตรวจสอบอายุของยางจากรหัส DOT ที่อยู่บนแก้มยางโดยตัวเลข4ตัวหลักครับจะแสดงสัปดาห์และปีที่ผลิตเช่น2425หมายถึงผลิตในสัปดาห์ที่24ของปีพุทธศักราช2568หรือว่าคิดเป็นคศคือคศ2025นะครับหากยางมีอายุหลายปีแม้จะยังมีดอกยางเหลือก็ควรตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนใช้งานต่อครับดูแลยางให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอการดูแลรักษายางอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ผู้ขับขี่ควรตรวจสอบสภาพยางและแรงดันลมยางเป็นประจำหลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดนะครับขับขี่ด้วยความเร็วที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการตกหลุมหรือกระแทกสิ่งกีดขวางอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้โครงสร้างยางเสียหายโดยไม่สามารถมองเห็นได้จากภายในครับกรมการขนส่งทางบกขอแนะนำให้ผู้ขับขี่ตรวจสภาพยางรถก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับหากพบว่าดอกยางสึกยางแตกลายงาแก้มยางบวมหรือว่ามีความผิดปกติอื่นๆควรเปลี่ยนยางใหม่ทันทีเพื่อให้รถมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนและสามารถควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยยางดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับตรวจเช็คยางก่อนออกเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและผู้ร่วมใช้ถนนทุกคนครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงเกี่ยวกับเรื่องนั่งรถอย่างปลอดภัยจะต้องปฏิบัติอย่างไรและยางรถจักรยานยนต์เสื่อมสภาพจะต้องสังเกตอย่างไรพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระน่ารู้แบบนี้กันต่อ

ุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

ลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่3นะครับเรามาเริ่มกันที่เติมลมยางด้วยไนโตรเจนดีกว่าลมธรรมดาหรือไม่การเติมลมยางเป็นหนึ่งในการดูแลรักษารถที่ผู้ขับขี่ไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะแรงดันลมยางที่เหมาะสมมีผลโดยตรงต่อการยึดเกาะถนนครับระยะเบรกการควบคุมรถและอายุการใช้งานของยางปัจจุบันครับนอกจากการเติมลมยางแบบธรรมดาแล้วยังมีการเติมลมยางแบบไนโตรเจนซึ่งจะทำให้หลายคนครับเกิดข้อสงสัยว่าการเติมไนโตรเจนดีกว่าลมธรรมดาจริงหรือเปล่าและจำเป็นสำหรับรถจักรยานยนต์ทุกคันหรือเปล่าความจริงแล้วครับทั้งการเติมลมแบบธรรมดาและการเติมลมแบบไนโตรเจนสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยหากเติมแรงดันลมยางตามที่ผู้ผลิตรถกำหนดนะครับแต่ก๊าซไนโตรเจนมีคุณสมบัติบางประการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานโดยเฉพาะในรถที่ใช้งานหนักเดินทางไกลหรือว่าขับขี่ด้วยความเร็วสูงเป็นประจำนะครับไนโตรเจนแตกต่างจากลมธรรมดาอย่างไรอากาศที่เราใช้เติมลมยางโดยทั่วไปประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจนประมาณ78%ออกซิเจนประมาณ21%ครับและก๊าซชนิดอื่นอีกเล็กน้อยขณะที่การเติมไนโตรเจนเป็นการเติมก๊าซไนโตรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูงที่สุดทำให้ภายในยางมีความชื้นและออกซิเจนน้อยกว่าคุณสมบัติดังกล่าวครับช่วยให้แรงดันลมยางเปลี่ยนแปลงช้ากว่าลมธรรมดาเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนครับลดการเกิดความชื้นภายในยางและกระทะล้อรวมทั้งช่วยลดการเสื่อมสภาพของยางและล้อในระยะยาวอีกด้วยครับข้อดีของการเติมไนโตรเจนมีอะไรการเติมไนโตรเจนมีข้อดีหลายประการเลยนะครับได้แก่ช่วยรักษาแรงดันลมยางให้คงที่ได้นานกว่าการเติมลมธรรมดาเนื่องจากโมเลกุลของไนโตรเจนมีการรั่วซึมผ่านเนื้อยางได้ช้ากว่าลดการสะสมความชื้นภายในยางซึ่งช่วยลดโอกาสการเกิดสนิมบริเวณกระทะล้อและวาล์วลมช่วยให้แรงดันลมยางเปลี่ยนแปลงน้อยเมื่อยางเกิดความร้อนจากการใช้งานทำให้การควบคุมรถมีความสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นครับอาจช่วยยืดอายุการใช้งานของยางเนื่องจากลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันภายในเนื้อยางครับคุณสมบัติเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลที่รถแข่งเครื่องบินและรถบรรทุกบางประเภทนิยมเติมไนโตรเจนกันนะครับแล้วลมธรรมดาใช้งานไม่ได้หรอลมธรรมดายังคงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้รถและหากเติมลมยางตามค่าที่ผู้ผลิตกำหนดนะครับและตรวจสอบแรงดันลมยางเป็นประจำก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยด้วยครับในทางปฏิบัติแล้วความแตกต่างของการใช้งานระหว่างไนโตรเจนและลมธรรมดาไม่ชัดเจนสำหรับผู้ขับขี่ทั่วไปนะครับเมื่อเทียบกับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมเช่นการตรวจสอบแรงดันลมยางการเช็คดอกยางและการเปลี่ยนแปลงยางเมื่อเสื่อมสภาพซึ่งล้วนส่งผลต่อความปลอดภัยมากกว่าครับเติมลมธรรมดาหลังจากเคยเติมไนโตรเจนได้หรือไม่หากเคยเติมไนโตรเจนแล้วนะครับแต่ไม่สามารถหาร้านเติมไนโตรเจนได้ก็สามารถเติมลมธรรมดาได้ทันทีโดยไม่ทำให้ยางเสียหายเพียงแต่ความบริสุทธิ์ของไนโตรเจนภายในยางก็จะลดลงครับและคุณสมบัติบางประการของไนโตรเจนอาจจะลดลงตามไปด้วยหากต้องการกลับมาใช้ไนโตรเจนเต็มประสิทธิภาพสามารถให้ร้านบริการปล่อยลมเดิมออกและเติมไนโตรเจนใหม่ตามขั้นตอนที่เหมาะสมได้นะครับสิ่งที่สำคัญกว่าชนิดลมเลยก็คือแรงดันลมยางที่ถูกต้องครับไม่ว่าจะเลือกเติมไนโตรเจนหรือว่าลมธรรมดาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเติมลมยางให้ได้ตามค่าที่ผู้ผลิตรถกำหนดนะครับหากลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้ยางเกิดความร้อนสึกหรอเร็วสิ้นเปลืองพลังงานและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดยางระเบิดครับส่วนการเติมลมยางมากเกินไปจะทำให้หน้ายางสัมผัสพื้นถนนน้อยลงส่งผลต่อการยึดเกาะถนนและระยะเบรกครับผู้ขับขี่ควรตรวจสอบแรงดันลมยางอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับเพื่อหรือก่อนเดินทางโดยตรวจสอบในขณะที่ยางยังเย็นอยู่เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องที่สุดและควรเติมลมตามค่าที่ระบุไว้ในคู่มือรถหรือว่าสติ๊กเกอร์ที่ผู้ผลิตติดไว้กับรถครับเติมลมให้ถูกต้องขับขี่ได้อย่างมั่นใจการเติมไนโตรเจนมีข้อดีในการรักษาแรงดันลมยางลดความชื้นและช่วยให้แรงดันลมยางมีความคงที่มากขึ้นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าลมธรรมดาจะไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไปการหมั่นตรวจสอบแรงดันลมยางเติมลมให้เหมาะสมและตรวจสอบสภาพยางเป็นประจำมีความสำคัญต่อความปลอดภัยมากกว่าการเลือกชนิดของก๊าซที่ใช้เติมครับกรมการขนส่งทางบกขอแนะนำให้ผู้ขับขี่ตรวจสอบแรงดันลมยางและสภาพยางอย่างเหมาะสมเติมลมมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดและเปลี่ยนยางเมื่อถึงระยะเวลาหรือเมื่อพบการเสื่อมสภาพครับ
เพื่อให้รถมีสมรรถนะที่ดีและพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยในทุกเส้นทางครับลมยางได้มาตรฐานอย่างพร้อมใช้งานขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางครับและต่อมาครับเทคนิคขับรถขึ้นเขาลงเขาอย่างถูกวิธีขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางครับการเดินทางบนเส้นทางภูเขาหรือพื้นที่ลาดชันมีความแตกต่างจากการขับขี่บนถนนทั่วไปนะครับเนื่องจากผู้ขับขี่จะต้องเผชิญกับทางโค้งต่อเนื่องความลาดชันและระยะการมองเห็นที่จำกัดหากขาดทักษะหรือว่าใช้เทคนิคการขับขี่ไม่เหมาะสมอาจจะส่งผลให้รถสูญเสียการควบคุมระบบเบรกทำงานหนักเกินไปหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้ครับดังนั้นการเดินทางในเส้นทางขึ้นเขาหรือว่าลงเขาผู้ขับขี่ควรเตรียมความพร้อมของทั้งรถและร่างกายรวมถึงเรียนรู้เทคนิคการขับขี่ที่ถูกต้องครับเพื่อให้ได้เดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเตรียมรถให้พร้อมก่อนเดินทางก่อนเดินทางผ่านเส้นทางภูเขาครับควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานโดยเฉพาะระบบเบรกน้ำมันเบรกยางรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์แรงดันลมยางระบบไฟส่องสว่างน้ำหล่อเย็นและระดับน้ำมันเชื้อเพลิงหากพบความผิดปกติควรแก้ไขก่อนออกเดินทางเพราะเมื่ออยู่บนเส้นทางลาดชันการหยุดรถหรือว่าหาศูนย์บริการอาจทำได้ยากกว่าปกติครับนอกจากนี้ครับผู้ขับขี่ควรพักผ่อนให้เพียงพอไม่ขับรถเมื่อมีอาการง่วงอ่อนเพลียหรือว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับเพราะเส้นทางภูเขาต้องใช้สมาธิและการตัดสินใจมากกว่าการขับขี่บนถนนทั่วไปเทคนิคการขับรถขึ้นเขาการขับรถขึ้นเขาครับควรรักษาความเร็วให้สม่ำเสมอไม่เร่งเครื่องอย่างรุนแรงและไม่เปลี่ยนเกียร์บ่อยเกินความจำเป็นครับสำหรับรถเกียร์ธรรมดานะครับควรเลือกใช้เกียร์ต่ำให้เหมาะสมกับความลาดชันเพื่อให้เครื่องยนต์มีกำลังเพียงพอในการไต่ระดับส่วนรถเกียร์อัตโนมัติควรเลือกโหมดหรือว่าช่วงเกียร์ที่เหมาะกับการขึ้นทางลาดชันครับหากรถมีโหมดสำหรับการขับขึ้นเขาควรใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิตครับในระหว่างการขับขึ้นเขาควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติเพื่อให้มีระยะเพียงพอสำหรับการหยุดรถหรือว่าหลบหลีกสิ่งกีดขวางและหลีกเลี่ยงการเร่งแซงในช่วงทางโค้งหรือบริเวณที่ทัศนวิสัยไม่ดีเพราะอาจมองไม่เห็นรถที่วิ่งสวนทางมาครับหากจำเป็นต้องหยุดรถบนทางลาดชันควรใช้เบรกมือร่วมกับเบรกเท้าเพื่อป้องกันรถไหลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนออกตัวอีกครั้งครับเทคนิคการขับรถลงเขานะครับการขับรถลงเขาเป็นช่วงที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจะทำให้รถมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากใช้เบรกตลอดเวลาอาจทำให้ผ้าเบรกและจานเบรกเกิดความร้อนสูงจนประสิทธิภาพในการเบรกลดลงนะครับหรือว่าเกิดอาการเบรกเฟดซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนทางลาดชันครับวิธีที่ถูกต้องเลยก็คือใช้เกียร์ต่ำช่วยชะลอความเร็วของรถโดยเลือกเกียร์ให้เหมาะสมกับความลาดชันตั้งแต่ก่อนเริ่มลงเขาครับรถเกียร์ธรรมดาควรใช้เกียร์เดียวกับที่ใช้ขับขึ้นเขาส่วนรถเกียร์อัตโนมัติควรเลือกตำแหน่งเกียร์ต่ำเช่น L 2 3หรือว่าหมวดที่ผู้ผลิตกำหนดเพื่อให้เครื่องยนต์ช่วยหน่วงความเร็วลดภาระของระบบเบรกเมื่อจำเป็นต้องใช้เบรกควรเหยียบเบรกเป็นจังหวะไม่เหยียบแช่ต่อเนื่องเป็นเวลานานเพื่อลดอาการสะสมความร้อนของระบบเบรกและช่วยยืดอายุการใช้งานของผ้าเบรกครับขับผ่านทางโค้งอย่างปลอดภัยเส้นทางภูเขาส่วนใหญ่มีทางโค้งต่อเนื่องผู้ขับขี่ควรลดความเร็วก่อนเข้าสู่ทางโค้งไม่เบรกกระทันหันขณะอยู่ในโค้งนะครับและไม่ใช้ความเร็วสูงเกินกว่าที่สามารถควบคุมรถได้ครับควรขับรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถของตนเองไม่ตัดโค้งหรือว่ากินช่องทางตรงข้ามเพราะอาจเกิดการชนกับรถที่สวนทางมาโดยเฉพาะบนถนนที่มีทัศนวิสัยจำกัดครับในกรณีที่เป็นทางโค้งแคบหรือว่าโค้งหักศอกควรสังเกตป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรพร้อมใช้เสียงแตรตามความเหมาะสมในบริเวณที่กฎหมายหรือสภาพเส้นทางกำหนดเพื่อแจ้งเตือนรถที่อาจวิ่งสวนทางมาครับหากพบจุดพักรถหรือว่าจุดตรวจเบรกควรใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับบนเส้นทางภูเขาหลายแห่งจะมีจุดพักรถหรือว่าจุดตรวจสอบระบบเบรกซึ่งจัดไว้เพื่อให้ผู้ขับขี่หยุดพักลดความร้อนของระบบเบรกและตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางต่อครับโดยเฉพาะรถบรรทุกรถโดยสารหรือว่ารถที่บรรทุกน้ำหนักมากควรใช้จุดพักดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีความจำเป็นครับหากพบว่าระบบเบรกมีกลิ่นไหม้เบรกไม่อยู่หรือว่ามีอาการผิดปกติควรหยุดในจุดที่ปลอดภัยทันทีและไม่ฝืนขับต่อจนกว่าจะตรวจสอบหรือว่าแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ขับขี่ด้วยความไม่ประมาทคือหัวใจของการเดินทางบนเส้นทางภูเขาการขับรถขึ้นเขาและลงเขาอย่างปลอดภัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของรถเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมการเลือกใช้เกียร์อย่างถูกต้องการใช้ความเร็วที่เหมาะสมและการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดผู้ขับขี่ควรใช้ความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาไม่ขับรถด้วยความประมาทและเคารพสิทธิ์ของผู้ร่วมใช้ถนนเพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยครับกรมการขนส่งทางบกขอแนะนำให้ผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทางทุกครั้งโดยเฉพาะระบบเบรกและยางรถใช้เกียร์ต่ำช่วยชะลอความเร็วเมื่อขับรถลงเขาไม่ใช้เบรกต่อเนื่องเป็นเวลานานๆขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้ครับทั้งในเรื่องของเติมลมยางด้วยไนโตรเจนดีกว่าลมธรรมดาหรือไม่และเทคนิคขับรถขึ้นเขาลงเขาอย่างถูกวิธีขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระน่ารู้กันต่อ

ุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงสุดท้ายของรายการครับในช่วงนี้ครับเราได้นำเอาข่าวสารประเด็นสำคัญมาฝากกันในเรื่องแซงรถบรรทุกอย่างไรให้ปลอดภัยรู้จังหวะรักษาระยะลดความเสี่ยงทุกการเดินทางครับรถบรรทุกครับเป็นยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมากและมีข้อจำกัดในการขับขี่แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปนะครับทั้งในเรื่องระยะเบรกการเร่งความเร็วและมุมอับสายตาการแซงรถบรรทุกจึงต้องอาศัยการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบหากตัดสินใจผิดพลาดหรือว่าแซงในจังหวะที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้เลยนะครับอุบัติเหตุหลายครั้งเกิดจากการเร่งแซงในระยะกระชั้นชิดการขับอยู่ในจุดอับสายตาของรถบรรทุกหรือการตัดหน้าหลังแซงในระยะที่ใกล้เกินไปครับดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนควรเรียนรู้หลักการแซงรถบรรทุกอย่างถูกวิธีเพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมใช้ถนนทุกคนนะครับประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจแซงก่อนเริ่มแซงครับผู้ขับขี่ควรตรวจสอบสภาพการจราจรด้านหน้าและด้านหลังให้รอบด้านโดยมองผ่านกระจกมองหลังกระจกมองข้างและประเมินระยะของรถที่วิ่งสวนทางหากเป็นถนนสวนกัน2ช่องทางไม่ควรแซงในบริเวณทางโค้งทางขึ้นสะพานทางแยกทางลาดชันหรือจุดที่มีทัศนวิสัยจำกัดเพราะอาจมองไม่เห็นรถที่กำลังวิ่งสวนมาครับและนอกจากนี้นะครับควรสังเกตพฤติกรรมของรถบรรทุกคันข้างหน้านะครับหากรถกำลังเปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยนช่องทางหรือชะลอความเร็วเพื่อเลี้ยวไม่ควรเร่งแซงครับเพราะอาจเกิดการเฉี่ยวชนได้อย่าขับตามใกล้เกินไปนะครับผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยครับนิยมขับจี้ท้ายรถบรรทุกก่อนรอจังหวะแซงซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายครับเพราะด้านท้ายของรถบรรทุกเป็นบริเวณที่มีทัศนวิสัยจำกัดผู้ขับขี่จะมองไม่เห็นสภาพการจราจรด้านหน้าขณะเดียวกันครับผู้ขับรถบรรทุกก็อาจไม่สามารถมองเห็นรถที่ตามอยู่ด้านหลังได้เช่นกันครับการเว้นระยะห่างที่เหมาะสมจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางด้านหน้าได้ชัดเจนมีเวลาประเมินสถานการณ์และมีระยะเพียงพอสำหรับการเร่งแซงหรือหยุดรถหากเกิดเหตุฉุกเฉินครับหลีกเลี่ยงการขับในจุดอับสายตารถบรรทุกมีจุดอับสายตาหลายตำแหน่งครับได้แก่ด้านหน้าที่อยู่ใกล้หัวรถด้านข้างทั้งสองฝั่งและด้านท้ายหากรถของเราอยู่ในบริเวณดังกล่าวผู้ขับรถบรรทุกอาจมองไม่เห็นทำให้เกิดอันตรายเมื่อรถบรรทุกเปลี่ยนช่องทางหรือว่าเลี้ยวครับหลักสังเกตง่ายๆเลยก็คือหากมองไม่เห็นกระจกมองข้างของรถบรรทุกก็มีโอกาสสูงครับที่ผู้ขับรถบรรทุกจะมองไม่เห็นรถของเราเช่นกันดังนั้นครับควรหลีกเลี่ยงการขับรถแช่อยู่ข้างรถบรรทุกเป็นเวลานานและเมื่อเริ่มแซงแล้วควรเร่งแซงผ่านไปอย่างต่อเนื่องเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยแซงด้วยความเร็วที่เหมาะสมเมื่อประเมินแล้วว่าสามารถแซงได้อย่างปลอดภัยควรเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้ามองตรวจสอบรถที่อยู่ด้านหลังอีกครั้งก่อนเปลี่ยนช่องทางและเร่งความเร็วให้เหมาะสมเพื่อแซงผ่านรถบรรทุกโดยใช้เวลาสั้นที่สุดครับไม่ควรใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเร่งแซงแบบกระทันหันเพราะอาจทำให้ควบคุมรถได้ยากและหากพบเหตุไม่คาดคิดก็จะมีระยะเวลาในการตัดสินใจที่น้อยลงครับอย่าตัดหน้ารถบรรทุกในระยะกระชั้นชิดหลังจากแซงรถบรรทุกแล้วครับไม่ควรรีบหักกลับเข้าช่องทางเดิมทันทีเพราะรถบรรทุกมีน้ำหนักมากและใช้ระยะเบรกยาวกว่ารถยนต์ทั่วไปหากตัดหน้าในระยะใกล้เกินไปผู้ขับรถบรรทุกอาจไม่สามารถหยุดรถได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินครับควรรอจนมองเห็นรถบรรทุกทั้งคันในกระจกมองหลังจึงเปิดไฟเลี้ยวและค่อยๆกลับเข้าสู่ช่องทางเดิมอย่าแซงด้านซ้ายโดยไม่จำเป็นนะครับแม้ว่าสถานการณ์รถบรรทุกจะอยู่ในช่องทางเดินทางขวาแต่การแซงด้านซ้ายอาจเพิ่มความเสี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่ผู้ขับรถบรรทุกมองเห็นได้ยากกว่าหากไม่มีความจำเป็นควรใช้ช่องทางแซงตามกฎหมายและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรเพื่อให้การแซงเป็นไปอย่างปลอดภัยครับเพิ่มความระมัดระวังในช่วงฝนตกและเวลากลางคืนในช่วงฝนตกครับรถบรรทุกอาจเกิดละอองน้ำบดบังทัศนวิสัยทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นเส้นทางด้านหน้าได้ยากขณะที่เวลากลางคืนผู้ขับขี่อาจประเมินระยะและความเร็วของรถบรรทุกคลาดเคลื่อนจึงควรเพิ่มระยะห่างลดความเร็วและหลีกเลี่ยงการแซงหากมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนครับการแซงที่ปลอดภัยเริ่มต้นจากการไม่ใจร้อนครับการแซงรถบรรทุกไม่ใช่การแข่งขันว่าใครจะถึงจุดหมายก่อนแต่เป็นการตัดสินใจที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญหากประเมินแล้วว่าสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยควรรอจังหวะที่เหมาะสมเพราะการเสียเวลาไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีย่อมดีกว่าการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่อาจสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ครับ กรมการขนส่งทางบกขอแนะนำให้ผู้ขับขี่ศึกษาข้อจำกัดของรถบรรทุกเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการขับในจุดอับสายตาเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งก่อนเปลี่ยนช่องทางและแซงเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยเท่านั้นเพื่อรวมกันสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนครับแซงอย่างมีสติเว้นระยะอย่างพอดีไม่ตัดหน้าไม่อยู่ในจุดอับสายตาเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากกันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยเลยนะครับเพราะเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือว่าแม้แต่ผู้ใช้ทางเท้าทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยได้เริ่มต้นจากตัวเราเองครับโดยการมีวินัยเคารพกฎจราจรและไม่ประมาทในทุกเส้นทางสำหรับวันนี้ครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนายช่างไฟฟ้าที่คอยควบคุมเสียงนะครับและผมครับชัยพัฒน์มณีชัยต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางครับสวัสดีครับ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการเกี่ยวกับสาระดีๆระเบียบและกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงรัฐบาลสรุปการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตลอดระยะเวลา2เดือนมีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทสหรัฐและอิสราเอลตกลงที่จะชะลอการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้การเจรจายุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยชนะมาเลเซีย2-0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารสมอง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารสมองขึ้นเมื่อปี2543เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหลากหลายที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นวุฒิอาสาเป็นพลังอาสาช่วยพัฒนาประเทศช่วยกันระดมสมองและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญเปล่าทั้งยังทรงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีคุณค่าในตนเองและมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนับตั้งแต่นั้นจวบจนถึงปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอก

0: สมัครเข้าเป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากมายอาทิวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์สาธารณสุขและนักวิชาการด้านสุขภาพได้ร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนด้วยแจกจ่ายไปยังห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับต่างประเทศการแก้ไขปัญหาช้างป่าในภาคตะวันออกการรวมกลุ่มแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การผลักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคเป็นต้นคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
1: ประชาชนเดินทางถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อเนื่องด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2: บรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องแต่ประชาชนที่เดินทางมาโดยเฉพาะนางล่องบุญยวงชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลากหลายด้าน
3: รู้สึกปลาปลื้มใจมากเลยค่ะพระองค์พาก็เป็นนักกีฬาเก่งมากพระปัญญีก็เป็นแม่หลวงของแผ่นดินรักชอบผ้าไทยลักษณะผ้าไทยของพระปัญญีเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยท่านเป็นกันเองกับประชาชนมากเลยก็ขอให้แม่หลวงและพระองค์พาไปสู่สุคติที่ดีๆ
2: ขณะที่นางสาววนิชยาชัยต้นพยาบาลสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าพยาบาลประจำจุดได้เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมงานหากเกิดกรณีที่ต้องได้รับการปฐมพยาบาล
4: ที่ส่วนใหญ่จะมีพวกยาดมแอมโมเนียแล้วก็ยาพวกแก้ปวดยาลดไข้นะคะแล้วก็จะมีพวกยาแก้แพ้เผื่อฉุกเฉินอุปกรณ์อย่างอื่นก็จะมีเครื่องวัดความดันเครื่องเจาะน้ำตาลเผื่อมีคนเป็นลมตอนนี้ที่เห็นมีทั้งหมด3จุดนะคะจะมีจุดตรงขสมกแล้วก็อยู่จุดพักคอยของประชาชนแล้วก็จะมีอีกทีหนึ่งก็คืออุโมงค์ใต้ดินจะมี3จุดนี้ที่เป็นหลักๆ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงเท่านั้นดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ประชาชนให้ความสนใจเที่ยวงานโครงการหลวง57ประจำปี2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชมนิทรรศการพันไม้อุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์โครงการหลวงงานจะมีไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี
5: ้บรรยากาศการจัดงานโครงการหลวง57ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดคำพูดราชทานสื่อสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าร่วม งานอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวันเพื่อสัมผัสความงดงามของพันไม้เมืองหนาวนานาชนิดภายในงานแบ่งการจัดแสดงออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่บริเวณชั้น1จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนาพันธุ์ชื่อพระราชทานพร้อมจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางรวมถึงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานสนับสนุนอาทิมูลนิธิจุฬาภรณ์มูลนิธิสายใจไทยและผลิตภัณฑ์ดอยคำบริเวณชั้น2จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพจากโครงการหลวงและบริเวณชั้น3รวบรวมเมนูไอศกรีมหลากหลายรายการเช่นไอศกรีมกะทิอะโวคาโด

0: ด้านนายจารุพัฒน์เวียงแก่เจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพากล่าวถึงบรรยากาศและความรู้สึกในการเข้าร่วม งานว่ารู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงในครั้งนี้เพราะถือเป็นโอกาสสำคัญในการช่วยเผยแพร่และนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนในภูมิภาคต่างๆมาให้ชาวกรุงเทพได้รู้จักซึ่งนอกจากจะสร้างความสุขใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้วยังมีส่วนช่วยกระจายรายได้กับคืนสู่ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยแต่ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างอบอุ่นและหนาแน่นเหมือนเป็นงานที่หลายคนตั้งตารอคอยจึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมอุดหนุนและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีภายในงาน
1: ดีใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ได้ช่วยเผยแพร่โปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทั่วภูมิภาคของไทยครับคือเหมือนกับช่วยชุมชนในภูมิภาคต่างๆได้ช่วยกระจายรายได้ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยครับโดยเฉพาะกับชาวกรุงเทพนานๆทีเขาจะเห็นโปรดักต์ที่เป็นจากโครงการหลวงเขาก็ให้การตอบรับแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาช่วยกัน

0: ปีหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจัดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งเน้นให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขผ่านการปลูกฝังค่านิยมการทำความดีและมีจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ยากไร้ผ่านการสร้างอาชีพเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการสาธารณสุขเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคง
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีภายครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลและความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยและสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเดินตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกอดิษฐ์นาถสันแสนสุขรายงาน
0: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040พบว่ามีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,4623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย สะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น

0: 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4 นางสาวลลิดากล่าวว่าผลการดำเนินงานในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐร้อยละ60และประชาชนร้อยละ40ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี
1: ่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชีอีมันนี่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นการโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับอีมันนี่
2: เอายกตัวอย่างเยาวชน 12-14 ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุดอันนี้ก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ทำให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางที่เป็นเยาวชน
1: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดเปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารรุ่นที่3ยกระดับร้านอาหารไทยด้วยการใช้ข้อมูลบริหารธุรกิจแบบครบวงจร
3: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดเปิดอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่3เพื่อยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้ใช้ข้อมูลหรือ Data Analysis บริหารธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนรองรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลกว่า 28,000 รายและสร้างรายได้รวมกว่า 351,944 ล้านบาทแต่ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นการแข่งขันที่รุนแรงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจโดยหลักสูตรดังกล่าวต่อยอดจากความสำเร็จของ Restaurant Synergy รุ่นที่1และ2โดยออกแบบเนื้อหาร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลร้านอาหารพฤติกรรมลูกค้าการวางกลยุทธ์การตลาดการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขยายฐานลูกค้าการบริหารต้นทุนและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ พื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่3ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยจะจัดอบรมในวันที่2กันยายน2569โดยไม่มีค่าใช้จ่ายปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10ถึง12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดกรมราชทัณฑ์ชี้แจงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยกระบวนการป้องกันการกระทำผิดซ้ำก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ออกประกาศชี้แจงกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้กระทำผิดในคดีร้ายแรงกลับคืนสู่สังคมโดยยืนยันว่าได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565อย่างครบถ้วนก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังซึ่งกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการจำแนกผู้ต้องขังและประเมินความเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการชั้นเรือนจำจะพิจารณาเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษจากนั้นกรมราชทัณฑ์จะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามควบคุมและกำกับพฤติกรรมตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดรวมถึงประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีหากมีการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่ได้ละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำและจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเคร่งครัด
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง4สิงหาคมจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนม จันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงชูแนวทางบางระกำโมเดลเร่งทุกภาคส่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกรับทราบปัญหาของประชาชนในอำเภอบางระกำซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากประสบปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีรวมถึงชาวบ้านไม่ได้รับการเยียวยาจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ตนเองจะนำปัญหาดังกล่าวไปหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมส่วนปัญหาการระบายน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจุดคอขวดของลุ่มน้ำยมตอนล่างเนื่องจากลำน้ำมีสภาพตื้นเขินเปิดช่องใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำมีขนาดจำกัดส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่มีประสิทธิภาพและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้และเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยกระดับการออกแบบสะพานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ยังสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำป่าสักต่อเนื่องแม้ภาพรวมระดับน้ำลดลงหลายจุดแต่ยังเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลตาลเดียวที่คันดินกั้นน้ำขาด
7: นายภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำบริเวณฝายสีจันตำบลท่าอีบุญยังคงทรงตัวสูงกว่าสันฝายประมาณ50เซนติเมตรขณะที่บริเวณฝายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่ระดับน้ำลดลงและยังต่ำกว่าระดับวิกฤตพื้นที่ริมแม่น้ำในตำบลสักหลงและตำบลห้วยไร่ไม่ได้รับผลกระทบต่อบ้านเรือนเหลือเพียงพื้นที่การเกษตรบางส่วนที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายส่วนบริเวณสะพานตันเดียวระดับน้ำลดลงเหลือ 8.26 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่งอย่างไรก็ตามจากเหตุคันดินกั้นน้ำและแนวแบริเออร์ได้รับความเสียหายเมื่อคืนวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่7และหมู่ที่8ตำบลตันเดียวมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือนโดยอำเภอหล่มสักร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว้
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยะโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บูรณาการสำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมความปลอดภัยชุมชน
3: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจได้ลงพื้นที่บ้านกูจิงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำรวจและปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งป้องกันการแฝงตัวของผู้ไม่หวังดีที่อาจเข้ามาใช้พื้นที่ก่อเหตุหรือกระทำผิดกฎหมายผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่พบบุคคลแปลกหน้าหรือบุคคลต้องสงสัยเข้าพักอาศัยในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในชุมชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสบุคคลแปลกหน้าหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแก่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันป้องกันการใช้พื้นที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ก่อเหตุและสร้างความมั่นคงปลอดภัยและสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐและอิสราเอลตกลงที่จะชะลอการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวหลังอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางสู่การเจรจายุติความขัดแย้งที่ดำเนินมานานกว่า5เดือนพร้อมระบุว่าการชะลอการโจมตีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้โดยเร็วซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีอย่างสมบูรณ์และยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยประกาศว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้หลายฝ่ายกังวลว่าความขัดแย้งอาจขยายวงกว้างก่อนที่ซาอุดิอาระเบียเรียกร้องให้สหรัฐหลีกเลี่ยงการเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่เพื่อไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาบริเวณพื้นที่เมืองกาซาซิตี้และเมืองเดียอันบาลาเป็นวันที่2ติดต่อกันส่งผลให้อาคารที่พักหลายแห่งพังเสียหายและมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย8รายแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศก่อนหน้านี้ว่าความพยายามในการผลักดันบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาซึ่งทำไว้เมื่อปีที่แล้วมีความคืบหน้าอย่างมากโดยกลุ่มฮามาสตกลงปลดอาวุธภายใต้ข้อเสนอที่สหรัฐสนับสนุนพร้อมเผยแพร่แผนปฏิบัติการ15ข้อเพื่อผลักดันการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างไรก็ตามกลุ่มฮามาสยืนยันว่าจะส่งมอบอาวุธตามแผนการดังกล่าวก็ต่อเมื่ออิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารและถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาตามข้อตกลงเดิมขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของอิสราเอลยืนกรานว่าอิสราเอลจะเดินหน้าปฏิบัติการสังหารแกนนำกลุ่มฮามาสต่อไปทางการจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นประกาศยุติปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่ห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดเหตุระเบิดซึ่งคาดว่ามีสาเหตุจากการรั่วภายหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ได้เพียง1ชั่วโมงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีผู้สูญหายเพิ่มเติมหลังเข้าตรวจค้นพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจและกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นแล้วทั้งนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม36รายและบาดเจ็บสาหัส11รายขณะเดียวกันประชาชนกว่า 9,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่และอีกเกือบ 70,000 ครัวเรือนไม่มีน้ำประปาใช้ขณะที่แผ่นดินไหวยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโรมาเนียพบหมีสีน้ำตาลกว่า20ตัวเดินออกมาริมถนนเข้าใกล้นักท่องเที่ยวเป็นเวลา3ชั่วโมงบนถนนสายทรานฟาการาซานแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศขณะที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากหยุดรถให้อาหารและถ่ายภาพแม้ทางการจะติดป้ายเตือนว่าการให้อาหารสัตว์ป่ามีโทษปรับก็ตาม ทางนี้ทางการโรมาเนียขยายมาตรการควบคุมประชากรหมีสีน้ำตาลเกือบ900ตัวต่อปีเพื่อควบคุมจำนวนหมีสีน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นจนโรมาเนียกลายเป็นประเทศที่มีประชากรหมีสีน้ำตาลมากที่สุดในยุโรปนอกจากรัสเซียโดยคาดว่าโรมาเนียมีจำนวนหมีสีน้ำตาลมากกว่า 13,000 ตัวขณะที่การเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์กับหมีในโรมาเนียเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นหลังถิ่นอาศัยตามธรรมชาติของหมีลดลงจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตลอด20ปีที่ผ่านมามีประชาชนเสียชีวิตจากเหตุหมีทำร้ายเกือบ30รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยลงสนามเป็นนัดที่2พบกับมาเลเซียหลังบุกไปชนะทีมชาติลาวมา5ต่อ0ในนัดแรกผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไป2ต่อ0จากยศกรบูรพาในนาทีที่38และธีรศักดิ์เผยพิมายในนาทีที่56ส่งผลให้ทีมชาติไทยมี6คะแนนเต็มจาก2เกมแรกของอาเซียนครับแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ว่ามาเลเซียเป็นทีมที่มีความอันตรายแต่เมื่อไม่มีเอนดริกดอสซานโตสก็ทำให้รูปแบบเกมเปลี่ยนไปต้องให้เครดิตสตาร์โค้ชของมาเลเซียที่ทำออกมาได้ดีมากจนทำให้เกมมีความซับซ้อนหลายอย่างแต่ก็ภูมิใจมากที่ทีมชาติไทยสามารถสร้างเกมฟุตบอลที่ดีออกมาได้ทั้งยังเก็บชัยชนะเป็นคลีนชีทได้อีกนัดด้วยสิ่งที่ต้องปรับคือช่วงท้ายเกมนักกีฬาบางคนหมดแรงและมีตะคริวรวมถึงอาการอื่นๆซึ่งเป็นการบ้านที่ต้องทำให้นักกีฬาทุกคนฟิตมากกว่านี้ด้านสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมชาติไทยที่ได้รางวัล Player of the Match ในเกมนี้กล่าวว่าดีใจกับชัยชนะในครั้งนี้เพราะทุกคนเล่นด้วยกันเป็นทีมเวิร์คและเก็บคลีนชีทมาได้สำเร็จซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนเกมส่วนตัวมีความมั่นใจมากเพราะแทคติกวิธีการเล่นที่โค้ชแนะนำตอบโจทย์ได้ดีทำให้ทำงานในสนามได้ง่ายขึ้นจะเห็นว่าการต่อบอลในแดนกลางของทีมชาติไทยดีขึ้นจากเกมที่ผ่านมามากเพราะทุกคนมีความมั่นใจมากขึ้นสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3พบกับฟิลิปปินส์ที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดแรกฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับนิวซีแลนด์ที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะนิวซีแลนด์6ต่อ0เก็บ3แต้มประเดิมศึก Continental Futsal Championship 2026ได้สำเร็จโดยโปรแกรมนัดต่อไปฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดที่2พบกับอัฟกานิสถานที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีในวันนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงคู่หาไทยรัฐมิจาดกับนภภากรตุงคสถานจากไทยพ่ายให้กับซูมิเรนาคาเดะกับเมยูทากาฮาชิจากญี่ปุ่นไป1ต่อ2เกม 21-18 11-21 และ 16-21 ยุติเส้นทางศึกไทเปโอเพ่น2026ไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียมา3ต่อ1เซตล่าสุดทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์ที่แพ้เวียดนามมาในเกมแรก1ต่อ3เซตผลการแข่งขันทีมนักตบสาวไทยใช้ผู้เล่นดาวรุ่งลงสนามเต็มที่โดยใช้เกมบุกที่หลากหลายสู้กับฟิลิปปินส์จนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นฝ่ายสาวไทยที่จบสกอร์ได้แน่นอนกว่าปิดเซตเอาชนะไปได้3ต่อ2เซต 25-17 19-25 25-15 18-25 และ 15-10 ทีมสาวไทยเก็บชัยเป็นนัดที่2คว้าเพิ่ม2แต้มรวมเป็น5แต้มส่วนฟิลิปปินส์แพ้2นัดมี1แต้มโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมการแข่งขันว่าทีมชาติไทยมาที่นี่เพื่อชัยชนะและกว่าจะได้ชัยชนะมานั้นมีทั้งคุณค่าและความหมายทีมชาติไทยได้ทดสอบหลายตำแหน่งและซ้อมไม่ได้มากแต่ถือว่าแผนสำรองทำผลงานออกมาได้ดีภาพรวมขอชื่นชมกับทีมฟิลิปปินส์ที่พัฒนาขึ้นขณะเดียวกันฝั่งไทยรับตบได้ไม่ค่อยดี บล็อกไม่ได้และจบสกอร์ไม่ได้ในเซตที่เสียไปแต่เซตที่ชนะมาได้เพราะทำเบรกพอยต์ได้ดีทั้งการเสิร์ฟและรับตบได้ดีซึ่งจากการแข่งขัน2แมตช์ที่ผ่านมาทำให้ทีมชาติไทยได้เห็นจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาต่อไป
13: แรลลี่ในเซตที่เราแพ้เขาเนี่ยเป็นแรลลี่ที่ไม่สำเร็จนะเราตีเขาไม่ตายประกอบกับว่าแรลลี่ฝั่งทีมฟิลิปปินส์เนี่ยเขาทำได้ดีลูกกลับก็ใช้คีย์เพลเยอร์นี่แหละลูกกลับมาตีหลักๆเราก็บล็อกไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องทราบว่าเป็นเกมที่หนักเลยนะครับสิ่งที่ได้เห็นก็คือ fighting spirit คือการต่อสู้นะครับแล้วก็ทีมสปิริตเนี่ยเราต้องปลูกฝังเราก็ต้องทำให้นักกีฬาเราทำให้ได้อันนี้มันยังคงได้ดีอยู่ในเซตที่5แล้วก็พี่ๆก็ยังประคองน้องๆได้ดีนะครับ
12: ขณะที่ณัฐนิชาใจแสนกล่าวว่าในเซตที่1และ3ทีมชาติไทยสามารถควบคุมเกมได้ดีแต่เซตที่2และ4รายละเอียดในการเล่นไม่ดีนักและทำเสียเองมากทำให้เสียเซตไปแต่เซตที่5มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นลงไปทำให้รูปเกมดีขึ้นคิดว่าโค้ชต้องการให้ผู้เล่นออกมาแสดงศักยภาพในสนามทุกคนแต่ก็ต้องมีสมาธิในการปรับรูปเกมให้ดีด้วยยืนยันว่าวันนี้จะพยายามเล่นให้เต็มที่และพยายามคว้าแชมป์กลับประเทศไทยให้ได้สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง131การแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking สนามที่5รายการหัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะกิ๊กพิษณุโลกสันติภาพอิ่มบุญสุ4-1เฟรมส่งผลให้กฤษณัฐคว้าแชมป์เป็นสนามที่2ติดต่อกันขณะที่สันติภาพจบที่รองแชมป์โดยกฤษณัฐเลิศสัตยาธรกล่าวว่ากว่าจะคว้าแชมป์ครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายต้องใช้สมาธิและความละเอียดมากเป็นเท่าตัวเนื่องจากสันติภาพอิ่มบุญสุเป็นนักสนุกเกอร์ที่แม่นยำและประสบการณ์สูงส่วนรายการต่อไปที่บุรีรัมย์ยังตั้งเป้าคว้าทริปเปิลแชมป์จากนั้นจะเตรียมเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการ Asian Indoor and Martial Arts Game ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงปลายปีนี้ต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอปูเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกาจับคู่กับลาลาวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียเอาชนะคู่ของซูหมิงหยูจากจีนและฉีเปยยูจากฮ่องกง2-0เซต6-1และ6-3คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์ประเภทคู่สัปดาห์ที่2ติดต่อกันของโชติรินหลังสัปดาห์ที่แล้วคว้าแชมป์รายการ J60 ที่เมืองเซริมบันประเทศมาเลเซียมาครองส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชติรินเอาชนะสิวาลีกูรุงจากเนปาล2-0เซต6-2และ6-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับลาลาวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียด้านประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพัชรพลหลีกุลพ่ายให้กับชินแจจุนจากเกาหลีใต้0-2เซต0-6และ5-7ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ผานิชคาดนาครายงาน
14: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าโคจรอโคจรคำว่าโคจรเขียนสระโอคอควายจอจานรอเรือคำว่าโคจรมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าโคจระแปลว่าการเที่ยวไปของโคเพื่อเล็มหญ้ากินการเที่ยวไปของดวงดาวบนท้องฟ้าในภาษาไทยโคจรหมายถึงเที่ยวไปเดินไปตามวิถีเมื่อนำมาใช้ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสถานที่ที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหายหรือผิดพระวินัยเรียกว่าโคจรคามคำที่ตรงข้ามกับโคจรคืออโคจร หมายถึงสถานที่อันไม่ควรเข้าไปมักใช้กับสถานที่ไม่เหมาะที่ภิกษุจะเข้าไปต่อมานำมาใช้กับบุคคลทั่วไปด้วย
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
18: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
17: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตนออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่3ถึง14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางอีเมลที่ asean.fad@m-society.go.thตั้งแต่บัดนี้ถึง7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตราในช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง24สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะขาดน้ำท่านผู้ฟังครับน้ำเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้โดยร่างกายของเราส่วนใหญ่มีส่วนประกอบเป็นน้ำโดยเฉลี่ยประมาณ 60% สมองและหัวใจมีส่วนประกอบของน้ำ 73% ปอดมีน้ำประมาณ 83% ผิวหนัง 64% กล้ามเนื้อและไต 79% และในกระดูกของเรามีน้ำ 31% ครับโดยภาวะร่างกายขาดน้ำเป็นภาวะหนึ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับร่างกายเพราะร่างกายต้องการน้ำในกระบวนการทำงานต่างๆของร่างกายภาวะขาดน้ำเกิดเมื่อร่างกายใช้หรือสูญเสียน้ำมากเกินไปหรือมากกว่าน้ำที่รับเข้ารับร่างกายผ่านการดื่มน้ำทำให้ร่างกายไม่มีน้ำหรือของเหลวอื่นๆมากพอที่จะทำหน้าที่ต่างๆในร่างกายหากไม่ทดแทนของเหลวที่สูญเสียไปจะทำให้ร่างกายขาดน้ำได้ซึ่งภาวะร่างกายขาดน้ำอาการจะรุนแรงและอันตรายมากในเด็กเล็กและผู้สูงอายุครับสัญญาณแรกของการขาดน้ำคือรู้สึกกระหายน้ำและปัสสาวะสีเข้มและน้อยลงสีของปัสสาวะเป็นหนึ่งในสัญญาณที่สำคัญที่สุดที่บอกถึงระดับการดื่มน้ำปัสสาวะสีเหลืองเข้มบ่งบอกถึงการขาดน้ำหากปัสสาวะของคุณใสและโปร่งแสงแสดงว่าได้รับน้ำเพียงพอแต่ไม่ควรเป็นเหตุให้ดื่มน้ำไม่เพียงพอตลอดทั้งวันอาการขาดน้ำจะแบ่งตามวัยโดยทารกและเด็กเล็กจะมีอาการตาและแก้มตอบ ผ้าอ้อมแห้งเกือบ3ชั่วโมงอาการระคายเคืองและสูญเสียสมาธิร้องไห้ไม่มีน้ำตาจุดยุบและนิ่มบริเวณด้านบนของกะโหลกศีรษะลิ้นและปากแห้งผิวแห้งส่วนอาการขาดน้ำในผู้ใหญ่จะมีอาการรู้สึกกระหายน้ำมากเกิดความสับสนเวียนหัวปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะน้อยลงและบ่อยครั้งและรู้สึกเหนื่อยอาการท้องเสียเกิน24ชั่วโมงรู้สึกหงุดหงิดมึนงงนอนน้อยกว่าปกติไม่สามารถกักเก็บของเหลวได้ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหรือเป็นเลือดของมนุษย์ซึ่งหากมีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการอื่นๆต่อไปครับดังนั้นจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของน้ำโดยเฉพาะน้ำเปล่าเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของร่างกายหากร่างกายมีน้ำเพียงพอก็จะทำให้ไม่เกิดภาวะขาดน้ำและเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆตามมานั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องภาวะขาดน้ำเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
20: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
19: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
20: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
21: เรารักประเทศไทย
22: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
22: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
22: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
24: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: Echo Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: นั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าอย่าอิจฉาคนอื่นครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนดำเนินรายการโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรครับ

ดีโอเพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาสวทชุมพร FM 100 เมกะ

วัสดีครับ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรกลับมาพบกับผู้ฟังอีกครั้งทางสวทชุมพร FM 100 MHz ขอทักทายผู้ฟังในจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงผู้ฟังทาง Facebook Live ของสวทชุมพรและแอปพลิเคชันของกรมประชาสัมพันธ์ผมชาคริตคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรหัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการหลากหลายความรู้ในศาลยุติธรรมรวมทั้งความรู้กฎหมายต่างๆเรารวบรวมเอาไว้ในรายการนี้ในวันนี้ผมได้นำสาระความรู้จากสำนักงานศาลยุติธรรม

0: ดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เจ้าชายแห่งโชคชะตาเส้นทางรักและเลือดเนื้อของพระบิดาแห่งกฎหมายณห้วงเวลาที่สยามประเภทเปรียบดังเรือที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรอันเชี่ยวกรากเมื่ออธิปไตยถูกคุกคามจากอำนาจตะวันตกที่รุดหน้าเข้ามาทุกขณะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหนึ่งในพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทรงตัดสินใจทรงพระราชโอรสผู้เป็นดั่งดวงใจถึง4พระองค์ไปยังดินแดนอันไกลโพ้นเพื่อเป็นนักรบทางปัญญาที่จะนำความรู้กลับมาปกป้องแผ่นดินแม่และนี่คือเรื่องราวของเจ้าชาย1ใน4คนซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ถูกส่งไปนั้นนามของพระองค์คือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ผู้ที่ชีวิตถูกกำหนดด้วยอุดมการแห่งการรับใช้และถูกขัดเกลาด้วยความรักที่ต้องร้าวรานการต่อสู้ในนามของคนไร้สิทธิ์และการล่มสลายของแสงดาวที่เคยเจิดจรัสจากบทเพลงขวัญแห่งวังหลวงสู่เส้นทางของนักปราชญ์

2417ณพระบรมมหาราชวังเสียงร้องแรกของทารกน้อยที่ประสูติแด่เจ้าจอมมารดาตลับกลายเป็นเพลงขวัญบทใหม่ที่ขับกล่อมราชสำนักสยามทารกน้อยผู้นี้คือพระเจ้าลูกยาเคอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์พระราชโอรสพระองค์ที่14ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ซึ่งในอนาคตจะได้รับการขนานนามว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยชีวิตในวัยยาวของพระองค์เจ้าระพีดุจแสงตะวันที่พึ่งฉายแสงงดงามแม้จะประสูติในรั้ววังหลวงแต่พระองค์ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความรักจากเจ้าจอมมารดาตลับผู้เป็นมารดาและยังทรงมีพระเชษฐภคินีคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอัชรพานีรัชกัญญาเป็นเพื่อนเล่นและพี่เลี้ยงในยามทรงพระเยาว์เสียงหัวเราะสดใสของเจ้านายตัวน้อยดังก้องอยู่ในพระตำหนักดุจท่วงทำนองอันไพเราะที่สะท้อนถึงความบริสุทธิ์ของราชสกุลระพีพัฒน์ที่กำลังเติบโตการศึกษาของพระองค์เริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มงวดตามแบบแผนราชสำนักพระยาศรีสุนทรโวหารรับหน้าที่เป็นครูสอนภาษาไทยเบื้องต้นโดยมีภาพอันน่าประทับใจเมื่อพระองค์ใช้เก๋งกรงนกในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ทรงพระอักษรแสดงให้เห็นถึงชีวิตที่ผสานกันระหว่างการเรียนรู้กับธรรมชาติต่อมาทรงศึกษาภาษาอังกฤษกับครูชาวอินเดียนามว่าบาบูรามสามีก่อนจะเข้าเรียนในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางอันยิ่งใหญ่ในอนาคตเวลาล่วงเลยผ่านไปอย่างรวดเร็วในปีพ.ศ. 2428พระองค์เจ้าระพีพร้อมด้วยพระเชษฐาและพระอนุชาอีก3พระองค์คือพระองค์เจ้ากิตติยากรวรลักษณ์พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดมและพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของรัชกาลที่5ที่ทรงเล็งเห็นว่าประเทศสยามจะต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันอารยประเทศหากต้องการรักษาเอกราชและอธิปไตยไว้ในวันส่งเสด็จอันสำคัญนั้นบรรยากาศอบอวลไปด้วยความอาลัยและน้ำตาแต่รัชกาลที่5ทรงตรัสกับพระราชโอรสทั้ง4ด้วยพระสุรเสียงที่หนักแน่นและเปี่ยมด้วยความหวังอย่าได้ถือตัวว่าเป็นลูกเจ้าแผ่นดินเมื่อรักลูกเกินไปปล่อยให้ไม่กลัวใครและประพฤติการชั่วคงจะเป็นโทษแก่ตัวลูกนั่นเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตจงขม็ดขแหมใช้เพียงพอที่อนุญาตให้ใช้อย่าทำใจโตมือโตสุรุ่ยสุร่ายเพราะเงินที่พ่อมีนั้นมาจากราษฎรผู้ที่ทำมาหากินพระบรมราโชวาทนี้ไม่เพียงแต่เป็นคำสั่งสอนแต่เป็นดุจเพลงขวัญที่ก้องอยู่ในใจของพระองค์เจ้าระพีตลอดมามันคือรากฐานของอุดมการแห่งการรับใช้ที่จะกำหนดทิศทางชีวิตของพระองค์ไปตลอดกาลก่อนจะล้มตัวลงนอนในเรือโดยสารที่กำลังออกเดินทางสู่ดินแดนอันไกลโพ้นสายตาของพระองค์ยังคงจับจ้องยังชายฝั่งสยามที่ค่อยๆเลือนหายไปในความมืดมิดในยามค่ำคืนด้วยความรู้สึกอันหลายอย่างที่ปะปนกันไปนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของเจ้าชายผู้ซึ่งเลือกที่จะไม่ใช้ชีวิตอย่างสบายในฐานะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่เลือกที่จะใช้ชีวิตเพื่อรับใช้ประเทศชาติและผู้คนอย่างแท้จริงตอนที่2เส้นทางของนักปราชญ์เสียงเรือกลไฟลำใหญ่ที่แล่นฝ่าผืนน้ำอันกว้างใหญ่ดุจกำลังพาหนุ่มน้อยทั้ง4พระองค์เดินทางสู่ดินแดนแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความหวังพระองค์เจ้าระพีเสด็จพระดำเนินไปศึกษาต่อณกรุงเอดินบะระประเทศสกอตแลนด์โดยมีหม่อมเจ้าเพิ่มละดาวันคอยถวายการดูแลและสอนภาษาไทยควบคู่ไปกับครูชาวต่างชาติผู้ซึ่งเข้ามาถวายความรู้ด้านภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาละตินให้แก่พระองค์การศึกษาในระยะแรกเป็นเพียงการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ที่แตกต่างจากบ้านเกิดอย่างสิ้นเชิงทั้งสภาพอากาศที่หนาวเย็นและวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย
แต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะทำให้พระองค์สามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วหลังจากศึกษาเบื้องต้นอยู่2ปีพระองค์เจ้าระพีทรงเสด็จนิวัตรประเทศไทยชั่วคราวก่อนจะเดินทางกลับไปศึกษาต่อในชั้นมัธยมณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในปีพ.ศ. 2431ที่นี่เองที่พระองค์เริ่มค้นพบ

้าหมายที่แท้จริงในชีวิตเมื่อทรงได้เห็นอำนาจและอิทธิพลของชาวต่างชาติในสยามโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องศาลกงสุลที่ทำให้ประเทศสยามต้องสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการพิจารณาคดีความกับชาวต่างชาติปัญหาเหล่านี้จุดประกายความมุ่งมั่นในพระทัยให้ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมายเพื่อจะนำความรู้กลับไปแก้ไขความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองในวัยเพียง17พรรษาพระองค์เจ้าระพีทรงตัดสินใจสอบเข้าศึกษาวิชากฎหมายที่วิทยาลัยคริสต์เชิร์ชมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแต่กลับต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญเมื่อมหาวิทยาลัยปฏิเสธการเข้าศึกษาของพระองค์เนื่องจากมีพระชนมายุไม่ถึง18พรรษาตามเกณฑ์พระองค์ไม่ทรงย่อท้อและทรงเดินทางไปเจรจากับทางมหาวิทยาลัยด้วยพระองค์เองและทรงกล่าววาทะอันน่าประทับใจที่ว่าคนไทยเกิดง่ายตายเร็วเพื่อขอผ่อนผันให้ทรงได้เข้าศึกษาวาทะนี้ไม่เพียงแต่เป็นเพียงคำกล่าวเพื่อขอความเห็นใจแต่ยังสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้าความเร่งรีบที่จะนำความรู้กลับไปรับใช้บ้านเกิดให้ทันท่วงทีท้ายที่สุดมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็ยอมผ่อนผันและให้โอกาสแก่พระองค์ได้เข้าศึกษาด้วยพระอัจฉริยภาพและความมุ่งมั่นพระองค์เจ้าระพีทรงใช้เวลาศึกษาเพียง3ปีก็สามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตรชั้นปริญญาเกียรตินิยม Bachelor of Arts BA Oxon สาขากฎหมายเมื่อพระชนมายุเพียง20พรรษาก่อนจะทรงเสด็จกลับสู่ประเทศไทยพร้อมด้วยปริญญาและเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่ตั้งมั่นไว้ในพระทัยที่จะนำความรู้ที่ได้จากดินแดนตะวันตกกลับมาเพื่อปฏิรูปรุ่งอรุณให้กลับมาทอแสงอีกครั้งตอนที่3รักร้าวในร่มเงาจันทร์ในที่สุดพระองค์เจ้าระพีก็ได้เสด็จนิวัตกลับสู่แผ่นดินสยามอีกครั้งพระองค์กลับมาพร้อมกับปริญญาเกียรตินิยมและเป้าหมายอันแน่วแน่ที่จะนำความรู้ด้านกฎหมายมาพัฒนาประเทศแต่ทันทีที่พระองค์ก้าวเท้าเข้าสู่พระนครชีวิตของพระองค์ก็ต้องผันแปรไปตามราชประเพณีและธรรมเนียมที่ไม่อาจปฏิเสธได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้พระองค์อภิเษกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรพัฒน์ประภัยพระธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีกรมพระจักรพรรดิผู้เป็นพระปิตุลาอาของพระองค์พิธีอภิเษกสมรสครั้งนี้มีความสำคัญยิ่งเพราะนับเป็นครั้งแรกที่มีการพระราชทานน้ำสังเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีซึ่งแสดงถึงเกียรติยศอันสูงส่งที่พระราชทานให้แก่คู่บ่าวสาวในตอนแรกทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างราบรื่นภาพของเจ้านายหนุ่มสาวที่ผ่านพิธีอภิเษกสมรสและเริ่มต้นชีวิตคู่ในวังหลวงดูงดงามเหมือนในเทพนิยายแต่เบื้องหลังความงดงามนั้นกลับซ่อนความจริงที่ซับซ้อนความรักที่ควรจะเบ่งบานในใจของคนทั้งสองกลับไม่เป็นไปตามที่วาดหวังเอาไว้ดุจดั่งแสงจันทร์ที่ส่องสว่างแต่ไม่อาจสร้างความอบอุ่นได้การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันดำเนินไปเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ต้องสิ้นสุดลงด้วยการหย่าขาดจากกันเป็นความเจ็บปวดอันเงียบงันที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของวังหลวงหลังจากทรงหย่าขาดจากพระชายาแล้วพระองค์เจ้าระพีก็ทรงเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่ตามความรู้สึกและหัวใจของพระองค์เองหลังจากนั้นทรงได้รับหม่อมอ่อนเข้ามาเป็นหม่อมเอกและมีหม่อมอีกสองท่านคือหม่อมแดงและหม่อมราชวงศ์สะอ่างปราโมชพระองค์มีพระโอรสและพระธิดารวมทั้งสิ้นถึง13พระองค์และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจคือพระนามของพระโอรสและพระธิดาทุกพระองค์ล้วนแล้วแต่มีความหมายที่คล้องจองกันและเกี่ยวกับพระอาทิตย์ซึ่งสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและความรักอันบริสุทธิ์ของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของบุตรธิดาแม้จะเผชิญกับความร้าวรานในความรักครั้งแรกเรื่องราวในตอนนี้เป็นเพียงบทแรกของชีวิตที่เต็มไปด้วยความผันผวนของพระองค์เจ้าระพีที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากชีวิตส่วนตัวแต่ความล้มเหลวในชีวิตคู่กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้พระองค์มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อรับใช้ประเทศชาติอย่างเต็มที่ในตอนต่อไปตอนที่4พิทักษ์รุ่งอรุณแห่งสยามหลังจากการเดินทางที่ยาวนานในชีวิตส่วนตัวในที่สุดพระองค์ก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการรับใช้ชาติอย่างเต็มตัว
และเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์กฎหมายของสยามในปีพ.ศ.2440รอ.ศ.115พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารพีพัชนศักดิ์ให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในวงการกฎหมายขณะนั้นทันทีที่เข้ารับตำแหน่งพระองค์ต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่หลวงที่กัดกร่อนอธิปไตยของประเทศมายาวนานนั่นคือปัญหาศาลกงสุลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในยุคนั้นชาวต่างชาติสามารถอ้างกฎหมายของตนและนำคดีไปขึ้นศาลของกงสุลประเทศตัวเองทำให้คนไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่เสมอและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาอ้างว่ากฎหมายไทยล้าหลังเป็นข้ออ้างในการเอาเปรียบทางการค้าและสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพระองค์เจ้ารพีทรงเริ่มภารกิจการปฏิรูปอย่างเด็ดขาดและเป็นระบบพระองค์ทรงรู้ดีว่าการจะแก้ไขปัญหานี้ได้จะต้องทำให้ระบบศาลและกฎหมายของสยามเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเสียก่อนขั้นตอนแรกที่พระองค์ทรงทำคือการจ้างผู้พิพากษาชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในศาลไทยซึ่งสร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งวงการและสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้พิพากษาชาวไทยต้องเร่งศึกษาเรียนรู้กฎหมายทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างจริงจังเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนไทยก็สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพไม่แพ้ชาวตะวันตกนอกจากนี้พระองค์ยังทรงริเริ่มโครงการที่สำคัญยิ่งต่อวงการกฎหมายไทยนั่นคือการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกของประเทศไทยในปีพ.ศ.2440โดยพระองค์เองทรงสละเวลาอันมีค่ามาเป็นผู้บรรยายและเขียนตำรากฎหมายด้วยพระองค์เองทรงใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายทำให้วิชากฎหมายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนนอกจากนี้ทรงเป็นประธานกรรมการตรวจชำระกฎหมายและมีบทบาทสำคัญในการร่างประมวลกฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.127พ.ศ.2451ซึ่งเป็นรากฐานของกฎหมายอาญาไทยในปัจจุบันผลงานที่สำคัญที่สุดของพระองค์คือการสร้างความเป็นอิสระให้แก่ฝ่ายตุลาการเพื่อให้ผู้พิพากษาสามารถตัดสินคดีได้อย่างเป็นกลางโดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและด้วยความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้เองทำให้พระองค์ได้รับการยกย่องจากชาวต่างชาติและศาลกงสุลต่างๆก็ค่อยๆทยอยปิดตัวลงในที่สุดการเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ถือเป็นยุคทองของการปฏิรูปกฎหมายไทยอย่างแท้จริงและเป็นจุดสูงสุดในชีวิตการรับราชการของพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงอุทิศให้แก่งานนี้อย่างเต็มกำลังพระองค์จึงได้รับพระสมญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยซึ่งเป็นเกียรติยศที่ยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้ตอนที่5แสงเทียนส่องทางแม้จะทรงอุทิศพระวรกายให้กับการปฏิรูปกฎหมายในระดับมหาภาคอย่างไม่หยุดหย่อนแต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ในฐานะเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมไม่เคยละเลยที่จะมองเห็นความทุกข์ยากของคนเล็กคนน้อยในสังคมพระองค์ทรงเชื่อว่าความยุติธรรมไม่ใช่เพียงแค่ตัวอักษรบนกระดาษกฎหมายแต่คือการหยิบยื่นความเมตตาและโอกาสให้กับผู้ที่เสียเปรียบและถูกลืมเลือนเรื่องราวของเทียนวันคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดเทียนวันเป็นปัญญาชนหัวก้าวหน้าผู้แต่งฎีกาทูลเกล้าเสนอความคิดทางการเมืองสมัยใหม่แต่กลับต้องโทษจำคุกอย่างไม่มีกำหนดในสารบัญเรือนจำระบุไว้เพียงว่าให้อ้ายวันติดตลอดชีวิตเขาต้องใช้ชีวิตในคุกนานถึง16ปี7เดือนอย่างโดดเดี่ยวจนแทบไม่มีใครจดจำกรมหลวงราชบุรีทรงทราบเรื่องราวของเทียนวันระหว่างที่เสด็จไปตรวจดูเรือนจำพร้อมกับแขกชาวต่างชาติพระองค์ทรงตกพระทัยที่พบว่ามีการขังนักโทษอย่างลืมเลือนเช่นนี้หลังจากทรงทราบความจริงทั้งหมดและได้อ่านรายงานลับที่เทียนวันแอบเขียนถึงสภาพอันโหดร้ายในคุกพระองค์ก็ทรงยื่นมือเข้าช่วยเหลือทันทีและในที่สุดเทียนวันก็ได้รับอิสรภาพกลับคืนมาหลังพ้นโทษกรมหลวงราชบุรียังทรงชวนให้เทียนวันมาทำงานด้วยกันในกระทรวงยุติธรรมซึ่งแม้เทียนวันจะปฏิเสธเพราะอายุมากแล้วแต่ความช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ทำให้ปัญญาชนผู้อาภัพได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งเรื่องราวความเมตตาอีกหนึ่งเรื่องคือการช่วยเหลือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปฤษดางเจ้าชายผู้ตกยาก
หลังจากมีปัญหาทางการเมืองและใช้ชีวิตในต่างแดนนานหลายปีเมื่อเสด็จกลับสยามกลับไม่มีที่อยู่อาศัยและต้องเผชิญกับความลำบากอย่างแสนสาหัสเมื่อกรมหลวงราชบุรีทรงทราบเรื่องราวของพระองค์เจ้าปฤษดางก็ทรงไม่ลังเลที่จะประทานตึก3หลังในตรอกกัปตันบูชให้ใช้เป็นที่ประทับ1หลังและอีก2หลังที่เหลือให้ปล่อยเช่าเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายอย่างชีพซึ่งพระองค์ไม่เคยขอค่าตอบแทนใดๆการกระทำเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการสงเคราะห์แต่เป็นการแสดงออกถึงหัวใจที่เปี่ยมด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาและอุดมการณ์อันแรงกล้าที่ทรงเชื่อมั่นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นปัญญาชนผู้ถูกกักขังหรือเจ้านายผู้ตกยากพระองค์ก็ทรงให้เกียรติและสวยช่วยอย่างเท่าเทียมและไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆซึ่งเมื่อกรมหลวงราชบุรีสิ้นพระชนแล้วพระองค์เจ้าปฤษดางได้กล่าวถึงพระองค์ด้วยความอาลัยว่าทรงเป็นพระสหายที่แท้และพระบิดาองค์ที่สองคำกล่าวนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่เกินกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายทั่วไปชีวิตของพระองค์ในตอนนี้นับเป็นดั่งแสงเทียนที่ส่องนำทางให้แก่ผู้ที่กำลังหลงทางและสิ้นหวังก่อนที่จะต้องเผชิญกับพายุลูกใหญ่ที่กำลังจะถาโถมเข้ามาในชีวิตของพระองค์ตอนที่6ราตรีที่ดาวดับแสงหลังจากที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ให้กับวงการกฎหมายของสยามแสงดาวแห่งความสำเร็จของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ก็ต้องมาเผชิญกับราตรีที่มืดมิดที่สุดเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นจากความขัดแย้งกับพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ผู้เป็นพระปิตุลาอาของพระองค์ซึ่งทรงพระนิพนธ์บทละครเรื่องพยารกาบทละครเรื่องนี้เปรียบเสมือนหอกที่พุ่งตรงเข้าใส่ฝ่ายตุลาการโดยเนื้อหาบางส่วนในละครนั้นแฝงด้วยการเสียดสีและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้พิพากษาและกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่กรมหลวงราชบุรีทรงทุ่มชีวิตเพื่อปฏิรูปมาโดยตลอดความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ความยุติธรรมอันบริสุทธิ์ของพระองค์กับมุมมองที่แตกต่างของพระปิตุลาจึงปะทุขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้และเป็นเหตุให้พระองค์ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในฐานะเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมพระองค์ทรงพยายามปกป้องศักดิ์ศรีของฝ่ายตุลาการที่เพิ่งจะเริ่มตั้งไข่แต่เมื่อความขัดแย้งขยายวงกว้างจนยากจะแก้ไขกรมหลวงราชบุรีทรงตัดสินใจครั้งสำคัญที่สะเทือนวงการข้าราชการไปทั่วแผ่นดินพระองค์ทรงเลือกที่จะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมในปีพ.ศ. 2453ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทรงรักและภาคภูมิใจที่สุดการลาออกในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสิ้นสุดตำแหน่งหน้าที่แต่เป็นดุจการสละทุกอย่างที่ทรงสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของพระองค์เองแต่แล้วในค่ำคืนที่แสงดาวของพระองค์ดูเหมือนจะริบหรี่ลงกลับเกิดปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์ขึ้นเมื่อผู้พิพากษาอาวุโสถึง28ท่านได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งตามพระองค์ไปอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความศรัทธาในอุดมการณ์ของพระองค์ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่พระองค์ทำนั้นถูกต้องและได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมอุดมการณ์อย่างแท้จริงแม้ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงเรียกตัวผู้พิพากษาเกือบทั้งหมดให้กลับเข้ารับราชการต่อแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ของการยืนหยัดในหลักการหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่รับราชการในตำแหน่งใดๆเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบก่อนที่จะกลับมาทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศอีกครั้งในยุคสมัยของรัชกาลที่6ตอนที่7อมตะวาทะแห่งดวงตะวันหลังจากช่วงเวลาที่ต้องถอยห่างจากราชการในรัชสมัยของรัชกาลที่5แสงสว่างในชีวิตของพระองค์ก็กลับมาอีกครั้งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ยังคงเห็นคุณค่าในตัวพระองค์และอุดมการณ์ของท่านในตำแหน่งใหม่นี้พระองค์ยังคงแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งดังเช่นในเหตุการณ์ที่เกิดปัญหาข้าวแพงในยุคสงครามโลกครั้งที่1หลายฝ่ายเสนอให้รัฐบาลประกาศห้ามส่งออกข้าวเพื่อแก้ไขปัญหาแต่พระองค์กลับทรงคัดค้านอย่างหนักแน่นโดยให้เหตุผลที่ว่า
ชาวนาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายข้าวที่ราคาดีเพราะชาวนาต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของภัยธรรมชาติมาโดยตลอดแนวคิดของพระองค์เป็นเครื่องยืนยันว่าหัวใจของท่านยังคงอยู่ข้างผู้เสียเปรียบในสังคมเสมอชีวิตของพระองค์ดำเนินไปอย่างไม่หยุดนิ่งจนถึงช่วงบั้นปลายในปีพ.ศ. 2462พระองค์เริ่มประชวรด้วยพระโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากและพระวักกะไตแม้จะทรงลาพักราชการเพื่อรักษาพระองค์แต่พระอาการก็ยังไม่ดีขึ้นจนในที่สุดทรงตัดสินใจเดินทางไปรักษาพระองค์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสก่อนจะเสด็จจากสยามเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมได้เข้าเฝ้าและได้ยินรับสั่งของพระองค์ที่ว่าบางทีครูจะไม่ได้เห็นฉันอีกซึ่งคำพูดนี้ได้กลายเป็นความจริงในเวลาต่อมาในวันที่7สิงหาคมพ.ศ. 2463ดวงตะวันแห่งวงการกฎหมายของสยามก็ดับแสงลงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์สิ้นพระชนอย่างสงบที่กรุงปารีสสิริพระชันษาเพียง45ปีเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้จัดพิธีถวายพระเพลิงพระศพที่กรุงปารีสและอัญเชิญพระอัฐิของพระองค์กลับคืนสู่แผ่นดินแม่แม้พระองค์จะเสด็จจากไปแล้วแต่คุณความดีและอุดมการณ์ที่ทรงยึดมั่นใน My Life is Service ก็ยังคงส่องสว่างดุจดวงตะวันอันเป็นอมตะอยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดมาเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นักกฎหมายไทยจึงได้ถือเอาวันที่7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันระพีและมีการสร้างอนุสาวรีย์พระรูปของพระองค์ไว้หน้าสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยตลอดไปทุกท่านครับจากที่ได้ร่วมกันเดินทางผ่านเรื่องราวชีวิตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์มาตลอด7ตอนผมคิดว่าแกนแท้ของชีวิตพระองค์ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งที่สูงส่งหรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวครับเรื่องราวของท่านเป็นเหมือนบทเรียนที่สอนให้เราเห็นว่าชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดคือชีวิตที่ได้อุทิศเพื่อผู้อื่นแม้ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดในชีวิตส่วนตัวความขัดแย้งทางการเมืองหรือความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างแต่แสงแห่งอุดมการณ์ที่ทรงยึดมั่นกลับไม่มีวันดับลงท่านเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในความยุติธรรมไม่ใช่แค่ในตำรากฎหมายแต่ในหัวใจของมนุษย์ทุกคนและการเลือกที่จะยืนเคียงข้างผู้ที่อ่อนแอเสมอต่างหากที่ทำให้ชื่อของพระองค์ยังคงเป็นอมตะดุจแสงตะวันที่ส่องสว่างนำทางความหวังให้แก่แผ่นดินไทยอย่างแท้จริงครับและนี่คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ซึ่งชีวิตของท่านคือบทเรียนอันทรงคุณค่าที่ไม่มีวันสิ้นสุดผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำพาทุกท่านร่วมเดินทางไปกับชีวิตของดวง

พดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชน

ข้าถึงความยุติธรรมเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่ประชาชนสัมผัสกับศาลกระบวนการส่งหมายของศาลต้องคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนและเป็นมิตรกับประชาชนวันนี้กระบวนการส่งหมายศาลมีมาตรฐานมากขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้บริการศาลที่ดีให้กับประชาชนตั้งแต่วัน

ติธรรมเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการซึ่งเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายในเขตอำนาจและให้บริการแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลโดยประเภทคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรมได้แก่คดีแพ่งคดีอาญาและคดีอื่นๆทั้งปวงที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองและศาลทหารเมื่อประชาชนมีข้อพิพาทหรือมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลศาลชั้นต้นจะเป็นศาลชั้นแรกที่ประชาชนต้องเข้ามาใช้บริการโดยมีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเช่นศาลอาญาศาลแพ่งศาลจังหวัดศาลแขวงถึงศาลชำนาญพิเศษและศาลพิเศษที่พิจารณาคดีซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลล้มละลายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบศาลเยาวชนและครอบครัว

คดีสิ้นสุดในศาลชั้นต้นประชาชนยังมีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาตามเงื่อนไขของกฎหมายโดยศาลสูงมีองค์คณะผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมสำหรับการพิจารณาอุทธรณ์และฎีกาในคดีทุกประเภท

จากการพิจารณาคดีแบบดั้งเดิมที่คู่ความต้องเดินทางมาศาลปัจจุบันศาลยุติธรรมขยายขอบเขตการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงศาลยุติธรรมได้ง่ายขึ้นเช่นการฟ้องคดีผ่านระบบ e-filing การเข้าร่วมพิจารณาคดีออนไลน์การเก็บรักษาสำนวนคดีแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและลักษณะของข้อพิพาทที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

เมื่อสิ่งที่ยากกว่าการรอคือการไม่รู้ว่าต้องรอถึงเมื่อไหร่วันนี้ศาลยุติธรรมกำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้กับประชาชนว่าคดีที่ขึ้นสู่ศาลจะได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

สนับสนุนกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกอื่นๆเช่นกระบวนการอนุญาโตตุลาการซึ่งได้มีการจัดตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการไทย Arbitration Institute TAI ขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทอีกทางหนึ่งให้แก่คู่ความในคดีแพ่ง

จุบันศาลยุติธรรมตระหนักถึงความยากลำบากทางเศรษฐกิจของประชาชนบางกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีที่ต้องหาเงินสดหลักประกันหรือหลักทรัพย์มาใช้ในการประกันตัวต่อสู้คดีศาลยุติธรรมจึงนำมาตรการทางเลือกเช่นการตั้งผู้กำกับดูแลการติดกำไลติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM มาใช้เป็นทางเลือกทำให้ประชาชนที่ถูกดำเนินคดีและยังได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์มีทางเลือกในการขอประกันตัวมากขึ้นรวมถึงนำระบบประเมินความเสี่ยงมาใช้เพื่อสร้างความแน่นอนและความเป็นเอกภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว

ารยุติธรรมมีสถาบันวิจัยและพัฒนาระพีพัฒนศักดิ์ที่ถือเป็นกลไกสำคัญสำหรับศาลยุติธรรมในด้านการวิจัยและพัฒนาที่จัดเตรียมข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยไว้ให้พร้อมสำหรับการพัฒนาในอนาคต

ิ่งอื่นใดศาลยุติธรรมเชื่อว่าการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันคือหัวใจสำคัญและความท้าทายของโลกสมัยใหม่การพัฒนาของศาลยุติธรรมต่อไปในอนาคตจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้งานทุกกลุ่มวางประชาชนไว้เป็นศูนย์กลางของการให้บริการคำนึงถึงข้อจำกัดของประชาชนทุกกลุ่มเพื่อให้ศาลยุติธรรมทำ

0: พดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: ครับในวันนี้ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรหมดเวลาลงแล้วขอบคุณความรู้ดีๆจากสำนักงานศาลยุติธรรมครั้งต่อไปผมจะได้นำความรู้ใหม่ๆและมีความทันสมัยมาฝากผู้ฟังพร้อมกับเพลงดังฟังสบายจัดให้กับผู้ฟังทุกเพศทุกวัยทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาทางสวทชุมพร FM 100 MHz ท้ายรายการฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการผมชาคริตคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรขอบคุณผู้ฟังทุกคนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:10 นถึงเวลา 14:00 นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีสร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่า

0: แพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายในจังหวัดชลบุรีไปยังประชาชนทั้งในและต่างประเทศหลังคดีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศควบคู่กับการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันโดยสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์อสมทสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง 9M HD สำนักข่าวไทยและสื่อภาษาต่างประเทศรายงานข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรับทราบว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วและคดีกำลังดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาและติดตามการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
2: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาภายในจังหวัดพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬารับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่โดยมีนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดภาพรวมการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนนำคณะตรวจเยี่ยมสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญอาคารอเนกประสงค์และสระว่ายน้ำภายในสนามการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาและความต้องการของพื้นที่พร้อมผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาและสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไปพงศิริศรีหานามสท.อำนาจเจริญรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังแห่งหนึ่งในรัฐไอดาโฮของสหรัฐทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนสำนักงานตำรวจเมืองทวินฟอลรัฐไอดาโฮของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายกราดยิงที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด In and Out Burger ในเมืองทวินฟอลเมื่อช่วงบ่ายของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายอย่างไรก็ตามผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วและภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ยิงดังกล่าวได้ยุติลงแล้วด้านนายเดนนี่วอร์นิกประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของเครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด In and Out Burger แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้พร้อมเปิดเผยว่าบริษัทกำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ปลูกพืชผักสวนครัวช่วยตัวช่วยเศรษฐกิจประหยัดวลนิดเพื่อชีวิตที่รุ่งเรืองคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz พบกันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่2เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ครับผมนายวินัยขาวตรัสนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับวันนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพลิกชีวิตเกษตรปราณีตมาฝากกันครับก่อนที่จะไปติดตามและฟังเรื่องราวที่น่าสนใจเรามาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักครู่ครับ

แล้วนะครับสำหรับเสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการวิทยุอยู่ในขณะนี้ไม่ว่ากำลังขับรถอยู่ในสวนหรือว่านั่งพักผ่อนอยู่ที่บ้านเคยเจอวิกฤตแบบนี้ไหมครับทำนา20ไร่ทำสวน30ไร่เหนื่อยแทบตายลงทุนค่ายาค่าปุ๋ยไปเพียบแต่พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวราคากลับตกต่ำหักลบกลบหนี้แล้วเหลือเงินไม่กี่บาทบางปีเจอกับภัยแล้งเจอน้ำท่วมกลายเป็นหนี้สินพอกพูนวันนี้ผมมีทางออกที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ใช้องค์ความรู้มากขึ้นและที่สำคัญคือมีความเสี่ยงต่ำรายได้ยั่งยืนสิ่งนั้นเรียกว่าเกษตรปราณีตครับคำว่าปราณีตแปลว่าอะไรคำว่าปราณีตแปลว่าละเอียดรอบคอบใส่ใจทุกขั้นตอนเกษตรปราณีตจึงไม่ใช่การมุ่งเน้นปริมาณพื้นที่แต่เน้นที่คุณภาพและการจัดการในพื้นที่ขนาดเล็กครับมีที่ดินแค่1ไร่หรือแม้กระทั่งครึ่งไร่ก็สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างสบายๆหัวใจสำคัญมีอยู่3ข้อสั้นๆครับคุณผู้ฟัง1ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้เหลือศูนย์ในเรื่องอาหารนะครับใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในแนวดิ่งและแนวราบพึ่งพาธรรมชาติเกื้อกูลกันเองในระบบนิเวศฟังดูน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันว่าถ้ามีพื้นที่ดินเพียงนิดเดียวเราจะจัดการอย่างไรให้มีกินมีใช้ตลอด365วันช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจะ

กลับมาลุยกันต่อครับในฤดูกาลแห่งการเรียนรู้ครับคุณผู้ฟังกับโมเดลเกษตรปราณีตพื้นที่1ไร่พลิกชีวิตหลายคนอาจสงสัยว่ามีที่ดินแค่1ไร่หรือประมาณ400ตารางวาเนี่ยมันจะพอไปทำอะไรกินถ้าเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเช่นมันสำปะหลังหรืออ้อยอย่างมากก็ได้ปีละไม่กี่พันบาทจริงไหมครับแต่สำหรับเกษตรปราณีตเราจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนที่เกื้อกูลกันดังนี้ครับส่วนที่1ประมาณ100ตารางวาจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยและโรงเรือนนะครับรอบบ้านเราจะทำโรงเห็ดขนาดเล็กทำคอกเลี้ยงไก่สัก 10-15 ตัวแล้วก็เลี้ยงปลาดุกในท่อพลาสติกหรือว่าบ่อซีเมนต์นะครับในส่วนที่2ประมาณ100ตารางวาใช้ในการปลูกผักสวนครัวแล้วก็ไม้เลื้อยนะครับเน้นผักที่เราต้องกินทุกวันอย่างเช่นพริกกะเพราโหระพามะเขือแล้วก็ทำค้างไม้เลื้อยนะครับไว้ด้านบนแล้วก็ปลูกพืชเช่นตำลึงมะระหรือถั่วฝักยาวนี่คือการใช้พื้นที่ในแนวดิ่งให้คุ้มค่าครับส่วนที่3นะครับประมาณ150ตารางวาปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจระยะสั้นเช่นกล้วยมะละกอมะนาวในวงบ่อซึ่งพืชเหล่านี้นะครับจะให้ผลผลิตเร็วเก็บขายผลผลิตได้เป็นรายสัปดาห์ได้สบายๆนะครับส่วนที่4นะครับประมาณ50ตารางวาใช้เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กโดยการขุดร่องหรือขุดสระขนาดเล็กเพื่อไว้เก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับและก็มีการปล่อยปลาหรือว่าปลานิลหรือปลาตะเพียนครับปล่อยตามธรรมชาติเลี้ยงปลาเอาไว้นะครับคุณผู้ฟังเห็นไหมครับเห็นภาพไหมครับว่าในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยเรามีทั้งอาหารมีผักมีผลไม้มีโปรตีนจากไข่ไก่แล้วก็ปลาครบ5หมู่โดยแทบไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าซื้อจากตลาดเลยหัวใจสำคัญที่ทำให้มันปราณีตจริงๆคือการเกื้อกูลกันครับมูลไก่สามารถเอามาทำเป็นปุ๋ยคอกใส่ผักเศษผักที่เหลือจากการกินก็นำมันกลับมาเป็นอาหารให้ไก่และปลาน้ำจากบ่อปลาที่มีมูลปลาซึ่งเป็นปุ๋ยชั้นดีเนี่ยก็สูบขึ้นมารดผักได้วนลูปเป็นวงจรธรรมชาติแบบนี้ไม่มีอะไรเสียเปล่าและไม่ต้องซื้อสารเคมีเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องสำคัญที่ทุกคนอยากรู้แล้วเงินล่ะจะสร้างรายได้จากพื้นที่เล็กๆนี้ได้อย่างไรครับช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักครู่ครับ

็มาสู่ช่วงรายการครับคุณผู้ฟังตอนนี้เราเข้าใจโครงสร้างและวิธีการเกื้อกูลของเกษตรปราณีตกันแล้วทีนี้มาถึงคำถามยอดฮิตครับแล้วรายได้ล่ะจะมาจากไหนเกษตรปราณีตเขาไม่ได้หวังเงินก้อนใหญ่ปีละครั้งเหมือนการทำนาทำไร่แบบดั้งเดิมนะครับแต่เขาวางแผนการตลาดและการสร้างรายได้ออกเป็น3ระยะเพื่อให้มีเงินไหลเข้ากระเป๋าไม่ขาดสายดังนี้รายได้ระยะสั้นมาจากผักสวนครัวได้แก่ไข่ไก่แล้วก็ผักตัวใหญ่ครับเก็บได้ทุกวันเหลือจากกินในบ้านก็สามารถนำไปขายในชุมชนได้กำไร5บาท10บาทแต่ว่าเมื่อหลายๆครั้งเข้าก็สามารถจะเพิ่มรายได้ได้นะครับหรือว่าเราสามารถจะไปส่งร้านค้าในหมู่บ้านนะครับซึ่งเงินส่วนนี้น่ะจะเป็นค่าน้ำค่าไฟและค่ากินจ่ายในแต่ละวันของครัวเรือนนะครับส่วนรายได้ระยะกลางนะครับก็ได้มาจากผลไม้เช่นกล้วยน้ำว้ามะละกอมะนาวหรือว่าการจับปลาดุกในบ่อซีเมนต์ขายครับซึ่งเงินส่วนนี้จะเป็นรายจ่ายที่มีก้อนใหญ่มากขึ้นนะครับเพื่อที่เอาไปจ่ายได้อย่างเช่นค่าเทอมลูกค่าประกันชีวิตหรือว่าเป็นเงินออมครับสำหรับรายได้ในระยะยาวหรือว่ารายได้รายปีเนี่ยครับอาจจะมาจากการปลูกให้ผลเศรษฐกิจนะครับริมรั้วอย่างเช่นต้นยางนาต้นพยูงหรือไผ่ทองหวานนะครับซึ่งสามารถตัดหน่อขายได้ตลอดปีนะครับแล้วก็เนื้อไม้เนี่ยยังสามารถจะใช้เป็นรายได้ในช่วงวัยเกษียณของเราได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเกษตรกรในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องดินฟ้าอากาศอย่างเดียวนะครับแต่คือรายจ่ายที่เรามองไม่เห็นเกษตรปราณีตตอบโจทย์ทุกจุดนี้ครับเพราะมันช่วยตัดรายจ่ายขออาหารออกไปได้เกือบ 100% เมื่อรายจ่ายลดลงอย่างมหาศาลแล้วรายได้ไม่จะเข้ามาเพียงเล็กน้อยแต่มันคือกำไรสุทธิครับที่ไม่มีหนี้สินผูกพันเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาสรุปข้อคิดดีๆเกี่ยวกับเกษตรปราณีตกันช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักครู่ครับ

คุณผู้ฟังสิ่งที่ผมอยากฝากคุณผู้ฟังไว้ให้นำกลับไปคิดคือเกษตรปราณีตไม่ได้เริ่มต้นที่จอบหรือเสียมไม่ได้เริ่มต้นจากการไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อที่ดินเพิ่มแต่มาเริ่มต้นที่ความคิดของเราเองลองลดขนาดพื้นที่ที่เราดูแลไม่ไหวหรือพื้นที่ที่ทำแล้วมีแต่หนี้สินลงมาแล้วหันไปใส่ใจพื้นที่เล็กๆข้างบ้านดูครับเปลี่ยนจากเคมีเป็นอินทรีย์เริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เราทำไหวปลูกสิ่งที่เรากินกินสิ่งที่เราปลูกแล้วคุณจะพบว่าความสุขของและความมั่นคงของชีวิตไม่ได้วัดกันที่จำนวนไร่แต่วัดกันที่ความอุดมสมบูรณ์และความอบอุ่นในครัวเรือนครับสำหรับช่วงนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเกษตรสร้างสุขกันแล้วนะครับกับสาระความรู้และความบันเทิงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้หวังว่าข้อมูลที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยหากคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านการเกษตรก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรโทรศัพท์077-596-658หรือติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรได้ทางเพจ Facebook สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรหรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทีมงานห้องส่งสวทชุมพรทุกท่านและที่สำคัญขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังติดตามรับฟังรายการเกษตรสร้างสุขและพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาประมาณ14:10-15:00 น.กับผมนายวินัยข่าวใจรัตน์ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุข

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
6: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าได้รับรายงานเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ2นายเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 11:48 นาทีวันนี้ขณะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่โดยคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนหลบหนีไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลแล้วหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุซึ่งมีรายงานว่าเป็นชาย1คนสวมกางเกงวอร์มไม่สวมเสื้อและมีอาวุธปืนยาติดตัวขณะที่หน่วยความมั่นคงได้บูรณาการกำลังตั้งจุดสกัดและเฝ้าระวังตามแนวชายแดนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้านนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองตำรวจและทหารส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุพร้อมตั้งจุดสกัดและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการหลบหนีและรักษาความปลอดภัยของประชาชนพร้อมปิดการจราจรถนนสายหลักบริเวณพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและดูแลความปลอดภัยประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุม17จังหวัดภาคเหนือยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งเฝ้าระวังฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมพร้อมระดมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คาสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับปภ.ในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบว่าจากการคาดการสภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสียงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอแต่การตั้งวอลลุ่มคู่ขนานสามารถปกป้องเขตเศรษฐกิจไว้ได้สำเร็จปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันพร้อมเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปภ.เขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังสามารถรองรับน้ำได้ดีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับเฝ้าระวังพร้อมรับมือฝนตกหนักระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้
8: จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตได้กำชับทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทางทะเลติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ชาวอำเภอเชียงประการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและพิธีบวชป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมครั้งนี้โดดเด่นและทรงคุณค่าคือการขับเคลื่อนผ่านพลังบวรหรือบ้านวัดราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่พิธีบวชป่าถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำความเชื่อทางศาสนามาเป็นเกราะคุ้มกันธรรมชาติการนำผ้าจีวรมาผูกรอบต้นไม้ใหญ่เป็นกุศโลบายเตือนใจไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าควบคู่ไปกับการปลูกต้นไม้ใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มปริมาณต้นไม้ให้กับพื้นป่าชัยประการเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและชาวบ้านในท้องถิ่นได้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเกิดตลอดจนเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันเข้มแข็งระหว่างภาครัฐพระสงฆ์และชุมชนให้ร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าแห่งนี้ไว้อย่างยั่งยืนและที่สำคัญเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยกับผมเอกพงศ์นพสกุลครับหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz แห่งนี้ AM 819และ891 kHz พร้อมสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับมอบหมายให้ผมเอกพงศ์นพสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็นำเรื่องราวสาระเกี่ยวกับคนพิการมาฝากกับท่านผู้ฟังด้วยนะครับพม.เคาะเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800เป็น 1,000 บาทซึ่งในปัจจุบันเนี้ย800บาทที่คนพิการได้รับก็จะเพิ่มเป็น 1,000 บาททั่วหน้านะครับตอนนี้มันมีอยู่ทั้งหมด3ขยักขยักแรกก็คือ800บาทคือคนพิการในวัยทำงานหรือคนพิการที่ไม่ใช่เป็นเด็กแล้วก็คนพิการที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เงิน 800บาทเข้าบัญชีทุกเดือนนะครับส่วนอีก200บาทก็จะได้เพิ่มสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มลงไปในบัตรนะครับแล้วก็เด็กที่ต่ำกว่า18ปีก็จะได้ 1,000 บาทแต่ต่อไปเนี้ยจะได้ทั่วหน้าแต่ตอนนี้ยังนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปเข้าครม.ซึ่งอันนี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับคนพิการไทยทุกๆคนนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นมีเรื่องของกายอุปกรณ์การที่จะให้คนพิการได้รับกายอุปกรณ์อย่างทั่วหน้านะครับกายอุปกรณ์ก็อย่างอะไรบ้างล่ะไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดเครื่องช่วยฟังสำหรับคนที่พิการทางการได้ยินนะฮะหรือว่าคนหูหนวกไม้ค้ำยันสำหรับคนพิการด้านแขนขาอย่างเงี้ยครับหรือเครื่องมืออื่นๆนะครับที่เป็นกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการคนพิการเหล่านี้ก็จะได้เข้าถึงมากขึ้นเรื่องของดิจิทัลนะครับการเข้าถึงสิทธิ์ในระบบแบบดิจิทัลก็คือใช้บัตรใบเดียวอย่างเงี้ยก็จะเข้าถึงได้รวดเร็วขึ้นจะมีการพัฒนาระบบแล้วก็เรื่องของการออกบัตรประจำตัวคนพิการสำหรับตลอดชีพอันนี้คือถ้าเห็นเป็นประจักษ์ก็จะออกตลอดชีพได้แล้วก็มีสิทธิประโยชน์อีกต่างๆมากมายทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการไทยให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีการปรับปรุงนะครับระเบียบต่างๆของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอีกหลายฉบับเลยนะครับเรื่องของเงินกู้นะฮะจากเดิมไม่เกิน 120,000 บาทก็เพดานก็จะขยายไปไม่เกิน 300,000 บาทนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะให้มันเข้ากับ

ยุคสมัยนะครับอะไรๆมันก็เปลี่ยนไปนะครับผู้ดูแลคนพิการที่ปรากฏอยู่ในบัตรอาจจะเป็นเครือญาติหรือใครก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนญาติที่มาเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการอย่างเงี้ยนะครับก็ใครก็ได้ที่เป็นเครือญาติอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอย่างเช่นเขาต้องลาออกจากงานมาดูแลคนพิการอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเขาเหล่านั้นก็จะต้องผ่านการอบรมและจะได้รับค่าตอบแทนด้วยอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับที่เขาได้ประชุมกันโดยมีท่านรัฐมนตรียศชนันวงสวัสดิ์ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอวเนี่ยนะครับได้มาเป็นประธานบอร์ดเขาเรียกว่าบอร์ดชาติเนาะนะครับก็ไม่ได้ประชุมมานานแล้วแหละสำหรับคณะกรรมการบริหารชุดนี้ก็มาประชุมก็มีข่าวดีเริ่มแรกมาให้พวกเราแฟนรายการเสียงจากคนตาบอดไทยนี้ได้รับทราบกันเลยนะครับเราพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันครับท่านผู้ฟังครับบทความพิเศษสำหรับวันนี้ทางรายการของเราขอเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากยอดดอยสู่ท้องทะเลครับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนั้นมหาศาลครอบคลุมหลายด้านครับโดยพระราชกรณียกิจทั้งมวลมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืนและสืบสานเอกลักษณ์ไทยให้เป็นมรดกของชาติที่น่าภาคภูมิใจพระองค์ทรงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจแห่งแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำพระองค์จะสถิตในดวงใจไทยตราบนิรันดร์ซึ่งทิศไทยขอน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบทความประมวลพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ล้วนสร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างแท้จริงครับเริ่มด้วยโครงการป่ารักน้ำขาดน้ำทุกชีวิตสิ้นสุดทันทีโครงการป่ารักน้ำถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคม2525ณบ้านถ้ำคิ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของป่าไม้จนนำไปสู่ความแห้งแล้งของแผ่นดินโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งที่มีการสูบน้ำเกลือจากใต้ดินขึ้นมาใช้เป็นประโยชน์ส่งผลให้ผิวดินเป็นสาเกลือแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงศึกษาและพบว่ารากต้นไม้สามารถอุ้มน้ำจืดเอาไว้และน้ำจืดจะไปกดน้ำเค็มที่อยู่ในพื้นดินต่อมาจึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้ปรับสภาพเป็นพื้นที่ดูดซับน้ำได้เหมือนเดิมอันเป็นที่มาของโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่สร้างวิถีชีวิตใหม่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีแนวคิดให้คนและป่าได้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนพร้อมกันนั้นยังเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ป่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างวิถีชีวิตใหม่โดยเป็นการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าและพื้นที่ธุรกันดารจะตั้งโครงการแรกขึ้นที่บ้านห้วยไม้หุดอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2534โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คนได้อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนผ่านหลักการ3อคืออิ่มมีอาหารแหล่งโปรตีนอุ่นมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอุดมการณ์มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าปัจจุบันโครงการนี้ได้ขยายไปหลายจังหวัดและบางแห่งได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอาทิบ้านห้วยห้อมอำเภอแม่หล่าน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมู่บ้านเลี้ยงแกะและทอผ้าขนแกะในโครงการศิลปาชีพบ้านคุณแม่ละนาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนตัวอย่างที่พลิกพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเขียวชอุ่มด้วยกาแฟและพืชท้องถิ่นและบ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ส่งให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลย้อนเวลากลับไปกว่า40ปีทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยเป็นการศึกษาวิจัยชีววิทยาของเต่าทะเลเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนโดยการเพาะขยายพันธุ์ก่อนจะปล่อยคืนกลับสู่ทะเลทรงพระราชทานเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพร้อมพระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้ยังคงดำเนินงานตามพระราชดำริอย่างแข็งขันทั้งการเฝ้าระวังการวางไข่การเพาะฟักไข่เต่าการอนุบาลลูกเต่าให้แข็งแรงก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและยังคงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้แก่ประชาชนด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างฝึกอาชีพทำกินการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างนี้เริ่มขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือทรงพบเห็นความลำบากของราษฎรซึ่งขาดความรู้ขาดแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ช่วยราษฎรให้หลุดพ้นจากความยากลำบากโดยเฉพาะชาวเขาด้วยการมีอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นสำหรับฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจัดตั้งขึ้นแห่งแรกที่บ้านขุนแตกอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้รับการขยายผลไปในหลายจังหวัดกว่า56แห่งทั่วประเทศอาทิบ้านแม่ตุงติ่งอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่บ้านแม่ต๋ำอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางบ้านหนองหมากเท่าอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครบ้านโคกปาคาปือชาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสและบ้านทุ่งคลองชีพอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงเป็นต้นศูนย์ศิลปาชีพสร้างสรรค์หัตถศิลป์ไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่21กรกฎาคม2517ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลทรงเห็นว่าหากได้มีการส่งเสริมและพัฒนางานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างจริงจังจะเกิดประโยชน์ถึง2ทางประการแรกช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านและประการต่อมาอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านโบราณอันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปปัจจุบันมูลนิธิมีศูนย์ศิลปาชีพกระจายอยู่ทั่วประเทศอาทิศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ศิลปาชีพบ้านปุตนาคามจังหวัดสกลนครศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำจังหวัดลำปางและศูนย์ศิลปาชีพพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นสถาบันสิริกิติ์สืบสารภูมิปัญญาไทยโรงฝึกศิลปาชีพในสวนจิตรดาปัจจุบันคือสถาบันสิริกิติ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมราษฎรที่ทรงรับมาจากครอบครัวชาวนาชาวไร่ผู้ยากจนไม่มีที่ทำกินโดยพระราชทานโอกาสให้มาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแขนงต่างๆและทรงจัดหาครูและชาวบ้านที่มีฝีมือมาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ฝึกฝนงานหัตถศิลป์ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์ผลิตบุคลากรที่มีฝีมือออกมามากมายหลากหลายผลงานได้รับการจัดแสดงในต่างประเทศและทุกผลงานต่างได้รับการจัดสรรรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานโอกาสให้ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้มาสร้างสรรค์งานศิลปะประการสำคัญยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจที่ได้มีอาชีพและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาศิลปะอันประณีตงดงามที่เป็นมรดกของชาติสืบไปชุดไทยพระราชนิยมราว70ปีก่อนสุภาพสตรีในประเทศไทยยังไม่มีเครื่องแต่งกายประจำชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงสอบถามผู้รู้และผู้มีประสบการณ์รวมทั้งทรงศึกษาจากประวัติศาสตร์อย่างละเอียดถี่ถ้วนกระทั่งมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณก่อนที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยในแบบต่างๆโดยนำรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บอย่างลงตัว
ในเวลาต่อมาทรงพระราชทานพระราชอนุญาตให้จัดพิมพ์สมุดภาพหญิงไทยเผยแพร่การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบจำนวน5แบบซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นอีก3แบบรวมทั้งสิ้น8แบบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เผยแพร่ชุดไทยทั้ง8แบบให้สุภาพสตรีไทยทั่วไปได้นำไปแต่งกายและใช้เป็นแบบมาตรฐานซึ่งต่อมามีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบและถือเป็นชุดประจำชาติไทยพระเกียรติคุณขจรขจายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้รับรางวัลเชิดชูต่างๆทั้งจากองค์การรัฐบาลในประเทศไทยและองค์การเอกชนต่างประเทศอาทิมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์รวม24ปริญญารัฐบาลและองค์การเอกชนต่างประเทศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเชิดชูและสดุดีเฉลิมพระเกียรติรวม13รางวัลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการทั้งในยามปกติและยามที่ประเทศประสบภัยพิบัติหรือความยากลำบากและพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันประเสริฐนี้ปวงชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามว่าแม่ของแผ่นดินเพื่อเทิดพระเกียรติในพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติพระราชกรณียกิจนานาประการของพระองค์ก่อให้เกิดคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติและประชาชนไทยและร่วมกันเทิดทูนพระเกียรติคุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตราบนิรันดร์ขอขอบคุณบทความจากวารสารทิศไทยฉบับที่63จัดทำโดยมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติท่านผู้ฟังสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nif-tidthai.org มีเรื่องราวหลากหลายมากมายให้ได้เลือกอ่านกันสวัสดีครับ

0: มาถึงช่วงนี้ครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยมีเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องมาฝากกันเป็น5อาชีพนะครับที่เราประมวลได้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยประมวลมาว่า5อาชีพของคนตาบอดที่ทำอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างเท่าที่ผมไปดูนะมีอาชีพนวดใช่ไหมครับจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเดี๋ยวนี้คนตาบอดเทรดหุ้นที่บ้านก็มีนะครับแล้วก็เป็นนักอะไรอ่ะคือเป็นคนเป็นโปรแกรมเมอร์นะฮะเขียนโปรแกรมเป็นนักที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆที่ให้คนตาบอดได้เข้าถึงได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกหลายๆอาชีพเลยนะครับนวดสลากเทรดหุ้น IT แล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยซึ่งวันนี้ผมได้ไปประมวลมาอันนี้เขาผลิตเป็นสารคดีแล้วก็มีเสียงบรรยายภาพหรือว่า AD เนี่ยบรรยายด้วยท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วอาจจะงงว่ามีบรรยายทำไมคือเรานำมาจากเป็นสกู๊ปทางเผยแพร่ทาง YouTube ทางทีวีอะไรพวกนี้นะครับบางอันมันก็จะมีภาพแล้วก็คนตาบอดหรือว่าคนที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาได้เนี่ยได้ฟังแล้วมีคำบรรยายด้วยก็จะได้รู้ว่าตัวละครหรือว่าอะไรที่มันจะปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ยเขาทำอะไรอยู่ไปติดตามกันเลยนะครับสารคดีดีๆจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยมี AD นะฮะ Audio Description หรือว่าเสียงบรรยายภาพประกอบด้วยครับซึ่งก็ขอขอบคุณกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับที่ได้ผลิตสารคดีชุดนี้คือหมายความว่าเป็นแรงสนับสนุนเพื่อที่จะให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ผลิตสารคดีชุดนี้นะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับ
1: สวัสดีครับชื่อแก๊ปครับ
2: พี่ซื้อพี่ติ๋มค่ะ
3: ชายใส่เสื้อลายสก็อตแก๊ปพ่อค้าหวย 5G
1: ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ครับเวลาซื้อขายครับก็จะรับทั้งเงินสดแล้วก็ให้ลูกค้าสแกน QR code หรือไม่ก็โอนเงินนะครับเพราะว่าผมคือแก๊ปรับไวซื้อง่ายขายคล่องสแกนเลยครับ
3: หญิงวัยกลางคนติ๋มหมอนวดสายตึง
2: ตอนนี้ก็เป็นหมอนวดอยู่ใช้ตัวตึงบ่าตึงหลังตึงมาเจอกันกับเจ๊ติ๋มได้นะคะ
3: โทรศัพท์สแกน QR code ปรากฏแอปพลิเคชัน Grab แก๊ปและติ๋มมือถือโทรศัพท์ครึ่งตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Money in the Dark ติ๋มนั่งในรถยนต์มองออกไปนอกหน้าต่าง
2: ตอนนี้พี่มองไม่เห็นเลยนะคะตาบอดสนิทหมอแจ้งว่าพี่ป่วยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมที่เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาค
3: ่
2: ะ
3: แก๊ปคล้องแผงลอตเตอรี่ไว้ที่คอเขาใช้ไม้เท้านำเดินอยู่ริมฟุตบาท
1: เหมือนจำความได้ฮะก็มองไม่เห็นแล้วครับหมอก็ตรวจอย่างละเอียดแล้วก็บอกว่าเส้นประสาทตาไม่ทำงานคร
3: ับ แก๊ปนั่งนับลอตเตอรี
1: ่พอไปรับลอตเตอรี่มาเนี่ยก็จะเอาลอตเตอรี่มาเขียนอักษรเบลก่อนโดยวิธีการเขียนอักษรเบลเนี่ยก็จะใช้แอปช่วยสแกนบนใบลอตเตอรี่ว่าใบเนี้ยมีเลขอะไรบ้างแล้วพอสแกนเสร็จก็เอามาเขียนเบลที่เหลือก็จะเป็นแผ่น QR code ให้ลูกค้าโอนเงินไม้เท้าที่ใช้ถ้านั่งขายก็จะเป็นไม้เท้าทั่วไปแต่ว่าถ้าเดินขายบางทีก็จะใช้เป็นแป๊บเหล็กนะครับที่เวลาเดินและเคาะพื้นก็จะเสียงดังๆหน่อยก็แบบเป็นสัญลักษณ์ให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยคนตาบอดขายหวยมาแล้วอะไรเงี้ยครับ
3: ป้ายหน้าร้านแถบมาสาด
2: ช่วงนี้ลูกค้าที่มาให้นวดเป็นประจำนะคะที่อาการคล้ายๆกันก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมจุดที่ลูกค้ามีอาการเราจะสังเกตได้จากการตึงค่ะ
4: โอ้ตึงหลายตึงคัด
2: การเป็นก้อนมัดเป็นก้อนของกล้ามเนื้อในการหดเกร็งจะผิดปกติจากส่วนที่ไม่ตึงอยู่แล้วค่ะหมอนวดตาบอดเราจะจับแล้วก็รู้ได้ค่ะจากการสัมผัสค่ะเป็นลูกค้าที่จะประทับใจแทบจะทุกคนนะคะพอนวดให้เขาแล้วเขาก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็การปวดดีขึ้นเขาก็รู้สึกประทับใจแล้วเขาก็ให้ทิปมาที่เราเคยได้มีโอนด้วยค่ะแล้วก็เป็นเงินสดด้วยค่ะ
3: แก๊ปยืนอยู่ริมฟุตบาทเขายกโทรศัพท์มือถือเอาลำโพงแนบหู
1: ในปัจจุบันเทคโนโลยีหรือแอปมีผลต่อการใช้ชีวิตมากครับเพราะว่าเหมือนกับมันทำให้เราช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครครับเพราะความเป็นจริงคือแบบไม่มีใครที่จะมาคอยช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลาครับแค่มีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยครับก็บางทีเราก็แทบไม่ต้องพึ่งคนอื่นแล้วไม่ว่าจะเป็น การสั่งอาหารการเรียกรถการเดินทางการแบบขอความช่วยเหลือในการดูสินค้าดูฉลากดูสี
3: ติ๋มนั่งอยู่หน้าร้านนวดเธอนั่งกดโทรศัพท
4: ์คนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: อย่างพี่ติ๋มเมื่อก่อนเนี่ยก็จะจ้างคนพาไปกดตังค์หรือจ้างคนพาไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารซึ่งก็ต่างจากทุกวันนี้ก็คือถ้าเราต้องการจะใช้ตังค์จ่ายอะไรเราสามารถโอนจ่ายหรือสามารถสแกนจ่ายได้เลยค่ะ
1: ของผมเองจะใช้เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทช์นะครับก็คือเอาไว้เช็คเงินเวลาลูกค้าโอนเงินเข้าว่าโอนเข้าจริงหรือเปล่าจำนวนถูกต้องไหมครับถ้ามัวแต่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาบางทีมันจะแบบไม่สะดวกในหลายๆอย่าง
3: ป้ายติดที่อาคารเขียนว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
5: ผมติดโพงเตชะพีครับเรียกผมสั้นๆว่าบิ๊กก็ได้ครับทำงานอยู่ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตำแหน่งเจ้าที่ฝ่ายกฎหมายและทนายความครับปกติผมไม่ค่อยให้ใครเรียกทนายครับเพราะว่าเรียกทนายเมื่อไหร่เหมือนงานจะเข้าอ่ะ
3: บิ๊กชายร่างท้วมใส่สูทผูกไทขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Lawyer in the Dark
5: ตอนเด็กๆก็คือเรามีความผิดปกติเกี่ยวกับตามาตั้งแต่เกิดแล้วแหละมีภาวะของโรคต้อกระจกนะครับแล้วก็เยียวยามาตลอดแล้วก็สุดท้ายก็ยื้อเอาไว้ได้ถึงแค่7ปี
3: ภาพนิ่งบิ๊กวัยมัธยมบนพื้นหลังสีขาว
5: พอจบมัธยมปลายบิ๊กก็รู้สึกสนใจในงานด้านสังคมชอบเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารบ้านเมืองไอดอลของเราก็คือมีศาสตราจารย์วิริยะเนี่ยเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์เป็นคนตาบอดก็เรียนกฎหมายได้นี่ก็เลยลองมาสอบดูนะครับที่ธรรมศาสตร์ก็ติด
3: ภาพนิ่งบิ๊กใส่ชุดนักศึกษา
5: แทนที่เพื่อนปกติเนี่ยเขาจะเขียนด้วยปากกาก็คือเขียนด้วยมือเราใช้การพิมพ์พอเราพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้เนาะแล้วก็อ่านกระดาษคำถามที่มาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจารย์ออกได้เนี่ยก็ทำให้เราสามารถสอบได้ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำข้อสอบ
3: ที่สมาคมคนตาบอดบิ๊กนั่งทำงานอยู่ที่โน้ตบุ๊ก
5: ก็ปัจจุบันเนาะการทำงานของตัวบิ๊กเองก็ลูกความเนาะส่วนใหญ่เราเป็นคนตาบอดครับเพราะว่าผู้ให้บริการก็เป็นคนตาบอดเหมือนกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจของความรู้สึกเข้าใจถึงปัญหารวมถึงประเด็นที่เขาจะเอามาปรึกษาเนี่ยได้ดีกว่านักกฎหมายที่ไม่ได้เป็นคนตาบอดให้คำปรึกษาเบื้องต้นก่อนไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางแฟนเพจศูนย์กฎหมายตาทิพย์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งอันนี้เราจะคอยให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับแฟนเพจอันนี้เราไม่จำกัดเลยว่าคุณจะเป็นคนตาดีหรือเป็นคนตาบอดรวมถึงดำเนินการพาเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นพาไปสถานีตำรวจพาไปศาลหรือเป็นตัวการในการไกล่เกลี่ย
3: มือบิ๊กกดแป้นพิมพ์
5: การทำงานของบิ๊กเองเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีแทบ 100% ครับเพราะว่าบิ๊กก็จะทำงานร่วมกับพี่เสมียรทนายอีกคนหนึ่งที่จะคอยช่วยดูลักษณะแบบฟอร์มของเอกสารว่าสมบูรณ์ไหมหรือมีความสวยงามไหมแต่เรื่องเนื้อหาหรือคอนเทนต์หรือเกี่ยวกับสำนวนคดีต่างๆเนี่ยบิ๊กจะเป็นคนที่พิมพ์เอง
3: ชายเสื้อฟ้าร่างสูงใช้ไม้เท้านำเดินขึ้นบันไดหน้าตึกสูง
6: ผมมีความสุขทุกครั้งนะที่ผมได้กดดิ้งมันอาจจะเป็นความชอบความหลงไหลเขียนโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมเนี่ยมันรู้สึกชาเลนจ์ตัวเองตลอดเวลาเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกสนุกเราแฮปปี้กับมันเรามีความสุขกับมัน
3: ชายเสื้อฟ้าร่างสูงยิ้มให้ผู้ชมมือถือโน้ตบุ๊กเขายกมือเท้าหน้าขึ้นตัวหนังสือโปรแกรมเมอร์อินเดอะดาร์ก
6: พีทนะครับตอนนี้อายุ27ปีครับเป็นคนสุราษฎร์ครับหรือว่าคนใต้ ปัจจุบันก็ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับอยู่ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาตินะครับหรือว่าสปทช.นะครับ
3: พีทชายเสื้อฟ้าร่างสูงใช้ไม้เท้านำทางเดินไปตามทางเดิน
6: ช่วงมัธยมต้นนะครับเริ่มมองไม่เห็นละคือใส่แว่นเนี่ยแว่นก็ไม่ได้ช่วยให้การมองเห็นเราสามารถมองเห็นได้ดีขึ้นหมอก็บอกว่าเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมก็หมอแนะนำเลยนะครับว่าให้ผมเนี่ยไปอยู่โรงเรียนตาบอดเลยเมื่อผมเข้ามาเรียนตำรวจเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับภาพที่ผมคิดก็คือว่าเข้าไปปุ๊บเรียนจบไปก็คงจะกลับไปอยู่บ้านก็ต้องให้พ่อแม่ดูแลผมไม่ได้คิดว่าเอ้ยดูเรียนจบปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถไปประกอบอาชีพสามารถใช้ชีวิตได้ในสังคม
3: ขึ้นภาพนิ่งเด็กทารกพีทวัยเด็ก
6: ความคิดเปลี่ยนไปก็คือผมได้รู้จักครูท่านหนึ่งที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับครูท่านนี้เขาเป็นครูตาบอดเขาเนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากผมเดินไปหาครูเนี่ยโปรแกรมสกรีนดีเดอร์เนี่ยมันก็พูดอะไรไม่รู้ 64-060E@PAO.ER แล้วผมก็แบบเอ้ยหันหมุนซ้ายหมุนขวาหันซ้ายขวาเอ้ยใครอยู่ในห้องเราวะก็แบบกูบอกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือโปรแกรมอ่านจอภาพมันก็จะอ่านให้เราฟังว่าเอ้ยตัวนี้มันเรากำลังทำอะไรอยู่โฟกัสที่ไหนถามครูนะว่าเป็นยังไงคอมพิวเตอร์มีอักษรเร็วหรือเปล่าครูก็บอกเฮ้ยไม่ใช่นี่คอมพิวเตอร์ปกติเนี่ยลองมาจับดูผมก็เฮ้ยมันก็คือคอมธรรมดาเครื่องนึงเน
3: า
6: ะ
3: พีทใส่หูฟังนั่งกดแป้นพิมพ์อยู่ด้านหน้าคอมพิวเตอร
6: ์ผมก็บอกนี่เดี๋ยวทุกๆวันหลังเลิกเรียนนะ6โมงเย็นมาเจอครูแล้วเดี๋ยวครูก็จะสอนคอมพิวเตอร์ให้เอง
3: ขึ้นภาพนิ่งพีทตอนมัธยมนั่งอยู่ใต้ต้นไม
6: ้ช่วงสักม.6คุณครูเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการแข่งขันประกวดการทำเว็บไซต์ด้วย HTMLประกาศผลมาเนี่ยแล้วก็เราได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศเนี่ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้มันหรือว่านี่มันคือตัวตนของเราคิดว่าเอ้ยเราจะเอาดีทางด้านนี้นี่แหละผมก็เลยเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์นะครับและเทคโนโลยีนะครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือว่า IT นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับ
3: ตึกอาคารสูงมีป้ายเขียนว่าศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
6: ปัจจุบันที่ทำเนี่ยก็จะเป็นงานเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการเราอาจจะเรียกสั้นๆว่า AT นะครับ Assistive Technology ก็ได้จะครอบคลุมถึงว่าผู้พิการเกือบทุกประเภทเลยนะครับพัฒนาสื่อช่วยเรื่องการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการนะครับตัวนี้ก็จะมีการทำAudio Description หน่วยงานวิจัยนี่ก็ต้องทำอะไรใหม่ๆเนาะคิดค้นอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นงานที่รู้สึกว่ามันเหมาะกับผมดีผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอัปเดตเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาเลย
3: พีทนั่งกดปั้นพิมพ์ที่โน้ตบุ๊ก
6: ช่วงนั้นก็เป็นช่วงประมาณ2ทุ่มเนาะเป็นระบบล่มนะครับระบบล่มเนี่ยน่าจะโดน DDoS นะครับก็คือเป็นการถล่มยิงช่วงก็ระบบมันดาวไปนะครับเราไปเปิดการเข้าถึงจาก IP ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็สามารถแก้ให้ระบบยังกลับมารันได้อย่างปกตินะครับ
7: ชื่อวีรศักดิ์ตั้งพูนพันธ์ครับเป็นนักลงทุนทั้งมีที่ให้เช่าแล้วก็เทรดหุ้นด้วยถ้าถามถึงเรื่องของการเทรดหุ้นเนี่ยก็นับเวลาลงทุนนานได้ประมาณสัก30กว่าปีเป็นสุขทุกครั้งนะครับที่หุ้นขึ้น
3: ชายวัยกลางคนใส่สูทผูกไทหันมากอดอกขึ้นตัวหนังสือ Investor in the Dark วีรศักดิ์นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์และนักเทรดหุ้น
7: เกิดมาเนี่ยตาเห็นเป็นปกติแต่ช่วงตอนประมาณสัก 8-9 ขวบเนี่ยครับเกิดอุบัติเหตุมีการกระทบกระทั่งที่ศีรษะแล้วก็จากนั้นเนี่ยการเห็นก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยมาประมาณสัก40ปีละ
3: วีรศักดิ์มือเขากดที่แป้นพิมพ์โน้ตบุ๊ก
7: เนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างช่วงนั้นเนี่ยท่านทำงานอยู่กับธนาคารก็เลยสมัครให้แล้วก็บอกเอาไปศึกษาดูนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของผมก็เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่คนตาบอดจะเทรดหุ้นเพราะว่าสื่อที่เราจะเข้าถึงเนี่ยมันน้อยมากการอ่านจากหนังสือพิมพ์เนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้ต้องซื้อขายหุ้นเทรดหุ้นผ่านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ต้องคอยถามโทรไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าหุ้นตัวนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีคนตั้งซื้อตั้งขายเท่าไร
3: วีรศักดิ์อมยิ้มมือกดที่แป้นพิมพ์โน้ตบุ๊ก
8: ขอผีอุบโทษหน้าหกข่าวต้นเขาหาด้วย
7: ปัจจุบันนี้เรามีสมาร์ทโฟนนะครับเรามีคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะเข้าถึงสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เดี๋ยวนี้ผมก็มาอ่านข่าวออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายกว่าสามารถที่จะรู้ได้ในผลการดำเนินงานที่เป็นหุ้นรายตัวนะครับในบางส่วนก็เป็นภาพกว้างของตลาดไทยในทางเดียวกันเราไม่ได้ตามแค่ตลาดไทยตลาดโลกเราก็ต้องรู้ไว้ด้วย
3: วีรศักดิ์นั่งที่โซฟามือกดที่โทรศัพท์มือถือหน้าจอปรากฏคลิปวิดีโอในห้องวีรศักดิ์นั่งกดที่โทรศัพท์มือถือ
7: บวกเยอะขึ้นดีมากผมเองก็เป็นนักลงทุนรายนึงนะครับที่เป็นสุขทุกครั้งนะครับที่หุ้นขึ้น
3: มือวีรศักดิ์กดที่หน้าจอโทรศัพท์ที่ปรากฏตารางหุ้น
7: ระยะหลังเนี่ยประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาซื้อขายเองผ่านตัวแอปที่ตลาดหลักทรัพย์เขาพัฒนามาเนี่ยมันก็เป็นแอปที่คนตาบอดเข้าถึงได้พอสมควรมันมีข้อมูลย้อนหลังให้เราเนี่ยได้ศึกษาอ่านไปย้อนหลังไปด้วยดูแนวโน้มว่าจาก5เดือนที่แล้วมาถึงปัจจุบันมันเป็นยังไง
3: ตารางหุ้นที่หน้าจอโทรศัพท์เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเสียงอ่านหน้าจอ
7: แต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงถ้าหากเป็นเรื่องของกราฟนะครับซึ่งสำหรับนักลงทุนที่เป็นคนปกติสายตาปกติเนี่ยนะครับเขาก็จะดูจากกราฟว่ามันจะมีเส้น5วันเส้น200วันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยคนตาบอดไม่สามารถเข้าถึงได
3: ้มือทั้งสองข้างคลำอ่านอักษรเบรล
7: อยากจะฝากถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับหรือว่านักพัฒนาโปรแกรมคนตาบอดสามารถใช้ได้นะครับแต่ก็มีหลายโปรแกรมในคอมพิวเตอร์มีหลายแอปในสมาร์ทโฟนนะครับที่คนตาบอดรู้ว่ามันมีประโยชน์แต่คนออกแบบโปรแกรมอาจจะไม่ได้เรียกว่าทำงานอย่างเต็มที่ทำให้โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยมันไม่ตอบสนองกับคนตาบอดมีหลายแอปของธนาคารก็บางทีบางครั้งเนี่ยการใช้งานการเข้าถึงเนี่ยมันไม่เต็มประสิทธิภาพก็เข้าใจได้ว่าคนเขียนแอปอาจจะยังไม่เข้าใจฝากช่วยเอาใจใส่ในการพัฒนาให้ได้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่ใช้จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ
3: บิ๊กนั่งพิมพ์บางอย่างที่คีย์บอร์ด
5: ถามว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเอื้อกับการทำงานของสายงานบิ๊ก 100% หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็คงตอบว่ายังนะครับโดยเฉพาะการทำงานเกี่ยวกับทางศาลหรือภาครัฐเนี่ยที่เว็บไซต์ของเขาหรือแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราก็เข้าไม่ถึงนะเป็นแต่รูปภาพคือรูปภาพเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดของโปรแกรมเสียงอัดจอภาพเลยเพราะว่าโปรแกรมเสียงอัดจอภาพเนี่ยเราจับแค่ตัวหนังสือหรือตัวเท็กซ์เท่านั้นพอเป็นรูปภาพปุ๊บเนี่ยต่อให้เป็นตัวอักษรที่อยู่ในภาพเนี่ยมันก็ไม่อ่านดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดของรัฐไทยมากที่ชอบทำเอกสารที่ไม่เป็นมาตรฐาน
3: บิ๊กรับโทรศัพท
9: ์ลำบากเลยเนาะงั้นตอนนี้อยู่ที่ธนาคารหรือว่ากลับมาที่บ้านแล้วครับ
5: ส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยก็คือการถูกเลือกปฏิบัติหรือการเข้าไม่ถึงบริการของภาครัฐหรือภาคเอกชนอันนี้จะเข้ามาปรึกษาเยอะมากเช่นการเข้าไม่ถึงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินคนตาบอดไม่สามารถเปิดบัญชีได้เปิดโมบายแบงกิ้งไม่ได้พนักงานใช้ดุลพินิจที่บอกว่ากลัวคนตาบอดจะตกเป็นเหยื่อหรือไม่มีความปลอดภัยอะไรเงี้ยอันนี้ก็กลายเป็นเราที่จะต้องมาให้คำปรึกษากับเขาหรือคอยประสานงานกับผู้ให้บริการ
1: ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ๆเลยก็คือ user interface ครับก็ที่มันเชื่อมต่อกับผู้ใช้เนี่ยมันไม่มีคำอธิบายให้คนตาบอดรู้ว่าไอ้ปุ่มเนี้ยมันคือใช้ทำอะไรอ่ะ
10: พวกเราอย่างเงี้ยที่สายตาปกตินะเวลาใช้ mobile application ก็คือเราก็มองแล้วก็กดนะครับตามฟังก์ชันที่เราอยากจะดำเนินการแต่ทางผู้พิการทางสายตาไม่สามารถมองเห็นได้เขาจะใช้ตัวเทคโนโลยีในตัวมือถืออย่าง screen reader ครับก็คือจะใช้เรื่องเสียงนะครับในการที่จะบอกว่าเฮ้ยตรงไหนนะถึงจะต้องทำอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับอย่างสมมติใน K-Pass เองก็แล้วแต่ครับก็จะมีบางปุ่มนะถ้าเกิดกดมาอย่างเงี้ยสมมติเราอยากจะโอนเงินกดมาปุ๊บมันควรจะพูดว่าเฮ้ยโอนเงินนะเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวฉันกำลังจะโอนเงินนะแต่ว่าเรากดไปมันขึ้นมาว่าปุ่มเมื่อเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอันนี้คืออะไรมันจะทำอะไรต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพื่อจะปรับเรื่องประสบการณ์เหล่านี้ครับเราก็จะไปทำความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะปรับเรื่องนี้ทั้งหมดว่าอ๋อต้องจุดไหนบ้างนะที่มันสำคัญและสามารถที่จะใช้ไอ้พวก screen reader หรือ voice over ให้เขาได้ยินแล้วก็สามารถดำเนินการต่อได้ปัจจุบันเนี่ยเราใช้มาตรฐาน WCAG นะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการที่ develop หรือว่าพัฒนาตัวแอปพลิเคชันให้กับผู้พิการทางสายตาหรือว่าผู้ที่มีข้อจำกัดในการใช้งานอื่นๆนะครับเพื่อที่จะสามารถให้ใช้ได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไป
3: ผู้ให้สัมภาษณ์นิธิรุธธนาคารกสิกรไทยพีทในห้องประชุม
6: ที่คิดว่าเป็นความท้าทายเลยเนาะก็น่าจะเป็นเรื่องของคุยกับทีมออกแบบเราต้องทำยังไงให้แอปพลิเคชันเราเข้าถึงและยังคงความสวยงามทำให้สวยและทำให้เข้าถึงได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากพอสมควรเนาะเราทำยังไงล่ะให้คนตาบอดที่เป็นตาบอดสีหรือว่าเป็นคนมองเห็นเรือรางเนี่ยสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างดีเนาะก็คือเรื่องของสีเราก็ต้องมีการตัดการของสีประมาณ 3.5 หรือว่าเป็น7นะตามหรือว่าจะเป็นเรื่องการใช้องค์ประกอบบางอย่างเนาะคนปกติเขาอาจจะอยากใช้ลักษณะเป็นการสวายขึ้นไปสวายเพื่อทำแอคชั่นแต่ว่าเราบอกว่าคนตาบอดมันสวายไม่ได้นะเราต้องทำยังไงล่ะต้องเป็นปุ่มนะซึ่งการออกแบบพวกนี้เนี่ยมันต้องมาคุยกันเราต้องออกแบบเบสออนของการเข้าถึงเป็นเรื่องของ inclusive design เรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญมากที่นักออกแบบเนี่ยต้องคำนึงถึงอยากฝากถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับว่าการออกแบบแอปพลิเคชันที่ ที่เข้าถึงได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเราจะมีมาตรฐานที่ชื่อว่าWeb Content Accessible Guideline หรือว่า WCAG นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไกด์ไลน์ที่บอกว่าเมื่อเราพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเราควรจะทำยังไงเช่นปุ่มที่เป็นไอคอนเนี่ยเราก็ควรจะมีคำอธิบายใช่ไหมครับหรือการใส่ภาพในหน้าเว็บไซต์เนี่ยเราก็ควรจะใส่ตัว alternative text ให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงตัวรูปภาพนั้นได้เหมือนกันหรือการออกแบบหน้าเว็บเนาะเช่นการเราสามารถออกแบบให้หน้าเว็บเนี่ยมันมีสีสันสวยงามได้นะครับแต่ว่าเราก็คำนึงถึงเรื่องของความต่างของสีเนาะเราอาจจะไม่ได้แบบว่าใช้สีแบบตัวอักษรกับสีแบ็กกราวด์เนี่ยที่มันแบบใกล้เคียงกันส่วนของพัฒนาแอปเนี่ยเราก็จะมีตัวถ้าเป็นของ iOS Android เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น iOS Accessibility Guideline ของ Apple อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถไปอ่านด็อกคิวเมนต์พวกนี้ได้นะครับหรือว่า Android ก็จะมีAndroid Accessibility Guideline อยู่แล้วนะครับก็อาจจะเสียสละเวลาเล็กๆน้อยๆนะครับในการไปอ่านพวกคู่มือต่างๆเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับคนโปรแกรมเมอร์บ้านเราเนี่ยเก่งๆเนาะเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับ
0: คนทั่วไปที่ไม่ใช่คนตาบอดอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันจะมีความสุขอะไรกับเรื่องแค่นี้แต่ไอ้เรื่องแค่นี้ที่เขาทำไม่ได้มาทั้งชีวิตแล้วสมาร์ทโฟนมาช่วยเขาได้เพิ่มความสุขให้กับเขาเพิ่มคุณค่าในชีวิตความเป็นมนุษย์นะครับความเท่าเทียมกันเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับภายใต้สมาร์ทโฟนเครื่องสี่เหลี่ยม
3: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Seeing in the Dark งานอบรมการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับคนตาบอดสุบินอุปนายกสมาคมคนตาบอดพูด
0: สอนเทคโนโลยีสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดครับมีโอกาสได้สอนเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยครับทั่วประเทศ
3: ของพันผู้เข้าร่วมอบรมพูด
11: 67แล้วค่ะป้าใช้โทรศัพท์มาตั้งแต่สมัยที่เป็นปุ่มกดมีแต่เสียงดังปิดปิดปัดแป๊ดอะไรให้เราใช้ได้ใช่ป่ะคะแล้วก็มาเปลี่ยนผ่านเป็นสมาร์ทโฟนที่ไม่มีปุ่มกดเลยอ่ะแต่มันมีเสียงอ่านหน้าจอให้เรายากนะตอนแรกๆอ่ะใช้เขาบอกว่าอ้าวหัดโทรเพราะเราแตะแล้วเรารู้แล้วมีเลขมีอะไรเงี้ยเอาลองหัดโทรดิกว่าจะโทรได้ตั้งเกือบครึ่งชั่วโมง
3: สุบินพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรม
0: คนตาบอดเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะอยู่ๆก็เปิดตัวสมาร์ทโฟนขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันมาแล้วใช้งานได้เลยคนตาบอดจะต้องผ่านการอบรมเทคนิคในการใช้นิ้วมือในการออกคำสั่งครับนะคนตาบอดส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะก็จะมีความกังวลว่าเอ๊ะคนตาบอดใช้ยังไงกับไอ้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่หน้าจอมันเรียบๆถ้าสอนพื้นฐานนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการเรียนเนี่ยนะเขาก็จะมีความค่อยๆเข้าใจนะฮะแล้วก็ถ้าเขาได้ใช้บ่อยๆนะฮะเขาก็จะมีความชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆนะ
3: ผ่องพันนั่งกดหน้าจอมือถืออยู่ที่โต๊ะกับผู้เข้าร่วมอบรม
11: อายุพวกเราไม่ใช่อุปสรรคสายตาก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะเข้ามาเล่นโทรศัพท์เข้ามาเล่นโซเชียลมีเดียอะไรกับเขาได้มีอบรมที่ไหนก็ควรจะพยายามเข้ามาอบรมดีกว่า
3: บิ๊กนั่งฟังเสียงอ่านหน้าจออยู่ริมหน้าต่าง
5: ผมบอกเลยว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบจะเป็นตาผมเลยถ้าเมื่อไหร่สมาร์ทโฟนหายไปจากมือหรืออินเทอร์เน็ตถูกตัดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนคนตาบอด2ครั้งตาบอดซ้ำซ้อนเนาะคือบิ๊กใช้สมาร์ทโฟนตั้งแต่ตื่นเช้าตั้งแต่ยังไม่ลุกจากเตียงจนถึงเข้านอนที่จริงบิ๊กมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันคือเครื่องมือในการลดช่องว่างระหว่างคนตาบอดกับคนไม่ตาบอด
3: พีทใช้ไม้เท้าเดินนำในอาคารเขาเดินคุยมากับหญิงตาดีรวบผม
6: ผมอยากเห็นคนตาบอดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเหมือนคนปกติไม่มีการแบ่งแยกว่านี่เฮ้ยนี่คนตาบอดนะคุณควรจะไปทำอาชีพนี้นะครับอาชีพนี้มันทำไม่ได้อยากเห็นสังคมเราเป็นสังคมที่ไม่เลือกปฏิบัติการรับสมัครงานเนี่ยจากที่เราเห็นเนาะเมื่อคนตาบอดส่ง CV หรือว่าส่งเรซูเม่ไปเข้าบริษัทเนี่ยทาง HR โทรมาสัมภาษณ์ปุ๊บรู้ว่าเป็นคนตาบอดทำไงฮะวางสายเลยเพราะว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าบริบทคนตาบอดเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างแหละเข้าใจว่าคนตาบอดเป็นไงฮะเอามานั่งเฉยๆจริงๆคนตาบอดมีศักยภาพเยอะแยะเต็มไปหมดอยากใหประเทศเราเนี่ยเปิดกว้างลองเปิดใจรับคนตาบอดทำงานดูให้คนตาบอดเนี่ยเขาได้ทำงานร่วมกับคนปกติอันนี้มันคือความภาคภูมิใจของคนตาบอดเนาะเขามีงานทำเขามีกินมีใช
3: ้เอกมลนายกสมาคมคนตาบอดพูด
12: ัวเลขของคนพิการในปัจจุบันนะครับเอาเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็อยู่ประมาณสัก2,100,000 คนซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเป็นคนตาบอดอยู่ประมาณสัก184,000 คนนะครับอันนี้ยังไม่นับที่ยังสำรวจไปไม่ถึงดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนในสังคมนะครับจะมีการออกแบบสิ่งใดก็ตามนะครับก็อยากให้คำนึงถึงการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มนะครับอย่างเช่นเวลาที่จะออกแบบอาคารออกแบบถนนหนทางนะครับหรือแม้แต่การออกแบบเว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆถ้าคำนึงถึงการใช้งานของคนทุกกลุ่มก็จะทำให้เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
13: ผมคิดว่าก็อยากจะให้เชิญชวนทุกคนครับว่าเวลาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็คงจะไม่ได้คิดแค่กลุ่มลูกค้าหลักของเราแต่ว่ายังมีกลุ่มอื่นๆที่เขาก็อยากจะเข้ามาใช้บริการนะครับของเราอยู่นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าถ้ามีอะไรนะครับก็อยากจะให้นึกถึงส่วนของผู้พิการทางสายตาด้วยนะครับในการที่จะพัฒนาหรือวางแผนอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ให้คนทุกกลุ่ม
3: พีทที่โต๊ะทำงานนั่งกดคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ถัดมามีเพื่อนร่วมงานคนตาดีนั่งทำงานอยู
12: ่ในเรื่องของการเข้าถึงนะครับก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างเว็บหรือแอปนะครับร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพเนี่ยจริงๆทางสมาคมเองก็มีทีมงานนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นโปรแกรมเมอร์ตาบอดเลยนะครับสามารถที่จะไปทำงานร่วมกับผู้ที่พัฒนาเว็บหรือแอปนะครับจะไปร่วมกันออกแบบด้วยกันตั้งแต่ต้นนะครับหรือจะไปเป็นเทสเตอร์ไปทดลองใช้นะครับหลังจากที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันสามารถที่จะใช้ร่วมกับเสียงอ่านจอภาพได้หรือไม่นะครับเราก็ยินดีที่จะประสานงานแล้วก็ส่งทางทีมโปรแกรมเมอร์เนี่ยไปร่วมพัฒนาร่วมกับทุกท่านครับ
14: อยากจะฝากนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องเลยนะฮะก็คือว่าไอ้ตัวแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับเป็นถ้าพัฒนาขึ้นมาก็ให้คิดถึงการเข้าใช้งานการเข้าถึงของคนตาบอดด้วยมันจะทำให้โลกหรือว่าสังคมเนี่ยมีความเท่าเทียมกันคนพิการก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าทุกอย่างเราสามารถเข้าเทียมกันได
3: ้บิ๊กนั่งกดโทรศัพท์มือถือขึ้นตัวหนังสือออกแบบเทคโนโลยีอย่างเข้าใจเพื่อการเข้าถึงของทุกคนอย่างเท่าเทียมขึ้นโลโก้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โลโก้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
0: เสียงจากคนตาบอดไทยหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะเสียงจากคนตาบอดไทยที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับวันอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่หลังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกากับผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวกรณีกล่าวหาธนาคารพัฒนาลาวเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวกรณีกล่าวหาธนาคารพัฒนาลาวเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินพร้อมเดินหน้าขยายผลคดีหลอกลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท
6: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะให้การต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและผู้แทนธนาคารพัฒนาลาวหรือ LDB เพื่อหารือในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้สื่อสังคมออนไลน์3สื่อกล่าวพาดพิง LDB ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านระบบตัวการชำระเงินออนไลน์หรือ Payment Gateway ให้กลุ่มสแกมเมอร์เว็บพนันและธุรกิจผิดกฎหมายจนสร้างความเสียหายต่อธนาคารผู้บริหารและสปป.ลาวโดยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ตำรวจสอบสวนกลางรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบเข้าข่ายความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้คณะผู้แทนสปป.ลาวยังติดตามคดีหลอกนักธุรกิจต่างชาติร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์หุ้นและธุรกิจพลังงานมูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งมีนักธุรกิจลาวตกเป็นผู้เสียหายโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและยึดทรัพย์แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดพื้นที่อำเภอตากใบเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นาย
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไทรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติหน้าที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายคือจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะและดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วได้รับบาดเจ็บ4นายประกอบด้วยสิบตำรวจโทไตรทศปุณสันภวสิริดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อร้อยตำรวจโทกิติพงศ์สีขำและดาบตำรวจพันกิจศรีนกิจจาทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าคุมเข้มสถานบันเทิงและสถานประกอบการบูรณาการทุกภาคส่วนดูแลความสงบเรียบร้อยพร้อมเตรียมฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุอัคคีภัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ประชาชน
8: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์พ.ศ. 2551และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโดยนายณัฐวงศ์เกตแทนป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองหลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเปิดเพลงเสียงดังในช่วงเวลากลางคืนรวมถึงเสียงรบกวนจากลูกค้าบริเวณลานจอดรถสร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนโดยรอบโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการควบคุมระดับเสียงและเวลาเปิดให้บริการเพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมนอกจากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานียังเตรียมบูรณาการจัดการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงอัคคีภัยในสถานบันเทิงในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นไปเพื่อยกระดับความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในพื้นที่รัฐริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะครับผมตะวันขีวิจิตครับวันนี้มารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับติดตามชมติดตามฟังรายการได้หลายช่องทางเลยนะครับย้ำกันอีกทีนะครับ FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ AM 891 GHz นะครับใครที่อยากจะเห็นภาพฟังเสียงนะครับก็นี่แหละฮะเข้ามาได้ที่ Facebook Live นะครับหรือFacebook Fanpage ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมฮะนะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับและที่เขาเรียกว่าฝากอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยต่างๆเข้ามาได้นะครับภายใต้ไลฟ์นี้ได้นะครับวันนี้เช็คแล้วไลฟ์ขึ้นแล้วนะฮะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไลฟ์เรามีปัญหานิดนึงนะครับสำหรับ Facebook ตอนนี้ขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่เห็นภาพแล้วใครที่ได้ยินเสียงแล้วอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับฝากคำถามได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ02-276-9717นะครับ022769721นะครับแล้วก็0817159551-3นะครับก็เป็น5หมายเลขเลยนะครับที่สามารถที่จะใช้ติดต่อสื่อสารกับทางรายการได้นะครับส่วนใหญ่จะถามนะฮะว่าเอ๊ะโทรมาแล้วจะมีคนรับสายเปล่ามีแน่นอนนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเป็นหมายเลข02นะครับ276917กับ2769721เนี่ยนะครับรบกวนโทรเข้ามาในช่วงที่เรากำลังดำเนินรายการกันอยู่เพราะว่าเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับหมดชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็จะมีผู้ดำเนินรายการหรือรายการอื่นมาทดแทนแต่ว่าถ้าเป็น0817159551-3เนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาหรือฝากคำถามขอคำแนะนำต่างๆได้ตลอดนะครับอีกช่องทางนึงนะครับจะส่งเป็นจดหมายจะส่งเป็นไปรษณียบัตรมาได้ก็จะน่าซองถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าช่วงนี้นะครับเสาร์กับอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นช่วงของทนายอาสาทนายอาสาของรายการเราในวันนี้นะครับท่านเดิมครับเจอกับผมทุกสัปดาห์เลยนะครับพี่เกิดผลแก้วเกิดครับทนายความของเราสวัสดีครับพี่เกิดผลครับ
2: สวัสดีครับพี่ตะวันครับ
1: ครับนะวันนี้อย่าบอกนะว่าอยู่ปราจีน
2: เหมือนเดิมครับ
1: นี่เห็นมั้ยฮะนี่ฮะ
2: ต้องช่วงนี้ฝนหน้าฝนปลูกต้นไม้ต้องมาดูแลบ่อยนะครับอ๋อ
1: ไม่ใช่ไปดูหลักเขตนะ
2: ใช่ล้อมรั้วไว้
1: เ
2: ฉพ
1: า
2: ะแล้วครับ
1: เห็นไหมนะทุกเรื่องที่เราได้คุยกันทนายเกิดผลก็ทำให้เป็นตัวอย่างด้วยเหมือนกันเนาะเห็นไหมนี่ต้องเข้าไปตรวจสอบดูพื้นที่ของตัวเองตลอดเวลาเลยนะฮะเรื่องของที่ดินนะครับที่ดินนี่เราก็พูดกันมาหลายสัปดาห์เลยนะครับพี่เกิดผลนะครับหลายสัปดาห์เลยที่เราพูดกันมาตั้งแต่การทำธุรกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการปักหมุดการสร้างรั้วนะโอ้มันมีผลเกี่ยวกับการกฎหมายที่ดินทั้งนั้นเลยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนั่นก็คือเรื่องของการเวนคืนที่ดินหลายคนคงจะเคยได้ยินแล้วเดี๋ยวรัฐเวนคืนที่ดินเอ๊ะคำว่าเวนคืนที่ดินคืออะไรคงจะต้องฝากที่เกิดผลช่วยอธิบายสักนิดหนึ่งฮะมันคืออะไรฮะเวนคืนที่ดินนะฮะ
2: เวนคืนที่ดินก็เป็นไปตามกฎหมายใช่ไหมครับคือมีพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินนะครับ
1: ครับ
2: เนื่องจากที่ดินรัฐต้องการใช้ที่ดินเพื่อการประโยชน์ทางสาธารณะนะครับก็คือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนหนทาง
1: ครับ
2: การสร้างอ่างเก็บน้ำสมบูรณ์นะครับเพื่อประโยชน์ทางสาธารณะอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับ
2: ก็จะมีการ พอที่ดินของรัฐไม่พอใช่ไหมครับร
1: ั
2: ฐของรัฐไม่พอหรือมันจำเป็นต้องผ่านที่ดินของเอกชน
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีการเวนคือที่ดินโดยออกเป็นประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา
1: ประกาศการ
2: เวนคือที่ดินในพื้นที่เส้นทางต่าง
1: ๆครับ
2: โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ
1: ครับ
2: ซึ่งการเวนคือที่ดินเนี่ย

0: ต่างราคาครับไม่ใช่ราคาท้องตลาดนะไม่ใช่ราคาท้องตลาดหรือไม่ใช่ราคาประเมินนะครับ
1: ครับ
0: เป็นราคากลางที่คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันหลายฝ่ายครับ
1: ครับ
0: ว่าราคานี้แล้วก็จะเสนอค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับการเวนคืนที่ดิน
1: ครับครับครับ
0: ทีนี้ประชาชนอาจจะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะเห็นด้วยก็ได้นะครับในกรณีเห็นด้วยคงไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ในกรณีไม่เห็นด้วยอาจจะมีการโต้แย้งคัดค้านนะครับโต้แย้งคัดค้านอุทธรณ์คำสั่งก็ว่ากันไปซึ่งกฎหมายก็กำหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งอะไรไว
1: ้ครับ
0: แต่คำถามคือว่าการโต้แย้งนะเป็นการโต้แย้งแค่เรื่องของราคาค่าทดแทนที่ดินนะไม่มีสิทธิ์โต้แย้งว่าไม่ยินยอมไม่อนุญาตไม่ให้ใช้ทางหรือไม่ขายที่ให้ไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่ากฎหมายบังคับซื้อนะครับกฎหมายบังคับซื้
1: อ
0: เมื่อซื้อแล้วก็รัฐเขามีหน้าที่ชดใช้เงินไปตามราคาที่เห็นสมควรโดยมีคณะกรรมการหลายส่วนกำหนดราคากลางมา
1: ครับครับ
0: กรณีนี้เนี้ยถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะถอนคำสั่งแล้วถ้ายังคณะกรรมการที่แข็งทนยังยืนยันอยู่ก็สามารถฟ้องเพิกถอนหรือฟ้องเรียกค่าขาดประโยชน์เพิ่มเติมที่ศาลปกครองได้ครับซึ่งก็มีกระบวนการของมันอยู่นะครับ
1: ดังนั้นถ้าพูดตรงๆแล้วว่าเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินหรือกำหนดเขตเวนคืนที่ดินต่างๆเนี่ยนะครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยผู้ที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองถูกริดรอนสิทธิ์ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ายื่นคัดค้านได้การยื่นคัดค้านเนี่ยมันจะต้องมีการดำเนินการอะไรอย่างไรด้วยไหมฮะพี่เกิดผลฮะ
0: คือการดำเนินการยื่นคัดค้านมันก็สามารถทำได้ครับเพียงแต่ว่ามันต้องผ่านคณะกรรมการนะครับผ่านคณะกรรมการหน่วยงานที่คือการเวนคืนที่ดินมันไม่ได้เวนคืนเฉพาะเรื่องของทางหลวงอย่างเดียวครับมันมีหน่วยงานอื่นที่เวนคืนได
1: ้
0: เช่นกรมชลประทานเวนคืนเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
1: ฝ่ายน้ำล้น
0: สร้างเขื่อนหรือเวนคืนเพื่อการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นกระทรวงการคลังกระทรวงผลิตอะไรก็ได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ก็เวนคืนได้หมดครับทีนี้เมื่อเราไม่เห็นด้วยเราโต้แย้งเราคัดค้านได
1: ้แ
0: ต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าการโต้แย้งคัดค้านนั้นจะเป็นเหตุผลอะไร
1: ครับครับ
0: แล้วเราก็สามารถปฏิเสธล้อมทุกฟ้องเพื่อถอนคำสั่งได
1: ้
0: คร
1: ับดังนั้นก็ต้องนี่แหละฮะใครที่ออกพระราชกฤษฎีกาก็ต้องยื่นคัดค้านต่อหน่วยงานนั้นนะฮะโดยมีคณะกรรมการคอยพิจารณาเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมขั้นตอนในการเวนคืนที่ดินให้นะครับเพื่อให้ผู้ฟังผู้ชมทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่าการประกาศพื้นที่ที่อยู่ในแนว เขตเวนคืนที่ดินเนี่ยจะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเวนคืนที่ดินนะครับโดยในพระราชกฤษฎีกาเนี่ยนะครับก็จะต้องมีรายละเอียดดังนี้ด้วยนะครับ1ก็คือวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดินว่าจะนำเอาที่ดินนี้ไปทำอะไรนะครับ2ระยะเวลาในการบังคับพระราชกฤษฎีกา3แนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนเท่าที่จำเป็นมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับ4นะครับระยะเวลาในการเริ่มต้นเข้าสำรวจ5เจ้าหน้าที่ที่เวนคืนที่ดินจะเป็นใครนะครับและ6นะครับแผนที่แผนผังแสดงแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนที่ดินนะนี่คือรายละเอียดที่จะกำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเวนคืนที่ดินนะครับที่จะ ออกมานะครับจากนั้นฮะเจ้าหน้าที่ก็จะทำการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในแนวเวนเขตที่ดินนะครับโดยมีการแจ้งกำหนดวันเข้าทำการสำรวจเป็นหนังสือนะครับให้เจ้าของทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันนะครับแล้วก็จะมีการปิดประกาศแนวเวนคืนที่ดินให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบตามสถานที่ต่างๆนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะอยู่ตรงไหนบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ที่สารวัตรการกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอกิ่งอำเภอที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่พี่เกิดผลบอกเมื่อสักครู่นี้เขาก็จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้แทนของเจ้าหน้าที่ผู้แทนกรมธนารักษ์ผู้แทนกรมที่ดินนายอำเภอผู้อำนวยการเขตแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการกำหนดค่าตอบแทนการเวนคืนที่ดินนะครับแล้วก็จะมีการประกาศค่าตอบแทนการเวนคืนที่ดินที่เจ้าของจะได้รับด้วยนอกจากนั้นครับออกหนัง

0: สือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดินให้มาติดต่อทำสัญญาซื้อขายแล้วก็เมื่อทำสัญญาซื้อขายแล้วเนี่ยเจ้าของที่ดินก็จะได้รับค่าตอบแทนเวรคืนที่ดินภายใน120วันครับหลังจากที่ทำสัญญาเสร็จสิ้นจะมีการขนย้ายถอนอสังหาริมทรัพย์หรือถอนอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นก็จะตกเป็นของรัฐแม่ถ้าเกิดว่ามีการเวรคืนที่ดินและพื้นที่นั้นมีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในที่ดินนั้นด้วยตกเป็นของรัฐเลยเหรอครับดังนั้นการประเมินก็จะต้องมีการประเมินอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วยหรือเปล่าครับพี่เกิดผลครับกรณีนี
1: ้กรณีที่รัฐกำหนดแนวเวรคืนแล้วก็มีสิ่งอสังหาริมทรัพย์ต่างๆอยู่บนที่ดินแปลงนั้นนะครับที่จะต้องขายผ่านไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เสาไฟอาคารบ้านเรือนต่างๆมันก็จะเป็นของรัฐเพราะรัฐซื้อแล้วรัฐเป็นคนจ่ายเงินให้เราไงครับ
0: เขาถือว่าต้องเอาไปทั้งหมดเลย
1: เขาซื้อแล้วเขาก็ต้องเอาไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็น20-30ปีเขาก็มีสิทธิ์ตัดไปเอาไปเป็นของรัฐได
0: ้ครับนี่นะครับครับเมื่อสักครู่นี้ที่พี่เกิดผลอธิบายว่าเขากำหนดเป็นราคากลางเอ๊ะหลายคนก็เลยสงสัยว่าราคากลางนี้เขาประเมินแค่ที่ดินหรือเปล่าแล้วสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในนั้นล่ะฉันลงทุนไปแล้วเนี่ยเขาประเมินด้วยหรือเปล่าอ๋อแสดงว่าต้องมีการประเมินเพิ่มเติมขึ้นไปอีกด้วยใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับนอกจากราคาที่ดินแล้วราคาทรัพย์สินที่ตั้งอยู่บนที่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้าง
0: ครับ
1: ต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ที่เขาซื้อไปอย่างต้นไม้ราคาก็ไม่เท่ากัน
0: ครับครับ
1: ราคาก็ไม่เท่ากันอย่างต้นไม้ยูคาก็อาจจะไม่เท่ายางพารายางพาราก็อาจจะไม่เท่าไม้สักประมาณนี้นะครับมันก็จะแตกต่างกันไปจำนวนและขนาดของต้นไม้นะคร
0: ับ
1: หรือว่าสิ่งปลูกสร้างถ้าเป็นแค่บ้านไม้บ้านปูน
0: ครับ
1: อาจจะไม่เท่ากับโครงสร้างเหล็กคอสลอหรือโครงสร้างใหญ่อย่างนี้นะครับไม่เท่ากันอยู่แล้วครับ
0: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาที่ประกอบไปด้วยผู้แทนจากองค์กรหน่วยงานต่างๆที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าต้องมาประเมินด้วยเพื่อทำการกำหนดค่าตอบแทนการเวรคืนที่ดินให้เป็นธรรมที่สุดนะครับแล้วก็สิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนการเวรคืนที่ดินที่เป็นธรรมของเจ้าของที่ดินเนี่ยจะต้องรู้ไว้หน่อยนะฮะผมเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับสิทธิในการขอพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนในการเวรคืนที่ดินโดยมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน90วันครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือและต้องฟ้องร้องศาลภายใน1ปีนะครับแล้วก็สิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีธุรกิจเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าอากรสแตมป์สำหรับการโอนที่ดินเวรคืนนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ขอเปิดทางเข้าออกกรณีที่ดินได้รับผลกระทบจากการเวรคืนที่ดินเอ๊ะอันนี้หมายถึงว่าเขาไม่ได้เอาที่ดินของเราไปทั้งหมดแต่อาจจะมีที่ดินที่ถูกเวรคืนมาปิดที่ดินเดิมของเราอย่างนี้ถูกต้องไหมครับพี่เกิดผล
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าคือเขาก็เอาเฉพาะแนวเขตในการเวรคืนครับบางทีที่ดินเราทั้งแปลงไม่ได้ถูกเวรคืนทั้งหมดนะ
0: ม
1: ันตัดผ่านบางส่วนก็ได้นะครับเพราะตัดผ่านไปบางส่วนปรากฏว่าไอ้ส่วนที่มันตัดผ่านเช่นที่นาตัวอย่างนะครับ
0: ครับ
1: ที่นาของเราเนี่ยพอเขาตัดผ่านไปบางส่วนแล้วเขาสร้างเป็นทางด่วน
0: ครับ
1: ไหมครับ
0: ครับ
1: สร้างเป็นทางด่วนก็จะกลายเป็นว่าที่นาเราติดเคยออกได้ไปจูงวัวจูงควายไปได้เคยขี่รถไถรถเจ็ตไปได้อ้าวไปไม่ได้ละเจอทางด่วนเข้าไปแล้วมีกั้นรั้วแนวเขตไว้เนี่ยถ้ามันจำเป็นสมมติว่าถ้ามันจำเป็น
0: ครับ
1: เราอาจจะขออนุญาตท้ายทางผ่านอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่กรณีไปนะครับ
0: ดังนั้นเนี่ยฮะก็คือได้สิทธิ์นั้นเลยคือเขาจะต้องมีการพิจารณาหลังจากที่ได้มีกำหนดเขตการเวรคืนที่ดินแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณได้รับผลกระทบคุณก็ต้องยื่นอุทธรณ์แล้วก็ขอรับสิทธิ์นี้นะฮะนะครับแล้วก็ยังมีการสิทธิ์ที่จะได้เวรคืนที่ดินเฉพาะกิจการที่กฎหมายกำหนดอันนี้หมายถึงว่ากฎหมายกำหนดให้มีการเวรคืนที่ดินเฉพาะที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นจะเวรคืนเพื่อจะเอาไปทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ได้เมื่อกี้ทางพี่เกิดผลได้อธิบายแล้วนะครับแล้วก็รัฐจะมีการกำหนดค่าตอบแทนการเวรคืนที่ดินโดยเบื้องต้นนั้นจะมีการคำนึงถึงปัจจัยต่างๆปัจจัยนี้เดี๋ยวผมบอกกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเลย1ก็คือราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดที่ดินในวันบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาอันนี้ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหมายถึงราคากลางที่พี่เกิดผลบอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดที่ดินในวันประกาศใช้บังคับใช้พระราชกฤษฎีกานะครับแล้วก็ราคาประเมินที่ดินของทางราชการที่กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้างราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดสิทธิทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินเอ๊ะอันนี้ผมอาจจะต้องสอบถามพี่ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินอันนี้คืออะไรครับพี่เกิดผลฮะ
1: โดยปกติแล้วมันก็จะไม่มีหรอกครับปกติเพราะราคาเพราะค่าธรรมเนียมต่างๆกฎหมายยกเว้นไม่ให้ราษฎรต้องเป็นคนจ่ายอยู่แล้วครับไม่ให้ราษฎรเป็นคนจ่ายแต่ว่ารัฐต้องเป็นคนจ่ายเพียงแต่ว่ารัฐก็ต้องมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันตรงนี้นะครับ
0: ฮะฮะ
1: เพื่อให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มันอยู่ในงบประมาณ
0: อ๋อมันอยู่ในนี้ทั้งหมดนี้ก็คือมันอยู่ในค่าเวรคืนที่ดินที่ได้รับอย่างเป็นธรรมและใช้คำว่าเป็นธรรม
1: ครับ
0: นะฮะคราวนี้มาดูเรื่องเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวรคืนที่ดินครับเพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบแล้วก็มีความยุติธรรมต่อผู้ที่ถูกเวรคืนที่ดินภาครัฐจึงมีการกำหนดราคาตามปัจจัยต่างๆที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยค่าตอบแทนการเวรคืนที่ดินของรัฐอาจจะไม่คุ้มกับเจ้าของที่ดินเดิมอย่างเช่นบ้านราคา10ล้านนะแต่มีค่าตกแต่งภายในอีก10ล้านที่ไม่สามารถตีราคาออกมาได้เหมือนที่ดินกฎหมายจึงมีความคุ้มครองให้ผู้ที่ถูกเวรคืนที่ดินมีสิทธิ์ในการที่จะขอพิจารณาให้เพิ่มค่าตอบแทนการเวรคืนที่ดินได้นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่กฎหมายบอกเอาไว้เอ๊ะถ้าแบบนี้แล้วเราจำเป็นต้องมีทนายความด้วยไหมพี่เกิดผล
1: จริงเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องมีทนายความก็ได้ครับเพราะว่าโดยธรรมดาแล้วเจ้าของที่ดินสามารถอุทธรณ์คำสั่งหรือฟ้องศาลปกครองโดยไม่ต้องมีทนายความก็ได้แต่ในกรณีที่มันซับซ้อนมากหรือมีข้อโต้แย้งที่จำเป็นอาศัยอ้างอิงข้อกฎหมายก็อาจจะต้องปรึกษาทนายความก็ดีครับ
0: นะเพื่อให้มันครอบคลุมว่าสิ่งที่ คุณได้รับเนี่ยได้รับสิทธิ์เต็มที่หรือมีความเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนหรือบางครั้งเราเองถ้าเราไม่มีการคัดเขาเรียกว่าแย้งไปหรือว่าได้มีไม่มีข้อพิจารณาเพิ่มไปเราอาจจะเสียสิทธิ์ต่างๆที่เราควรจะได้ก็ได
1: ้นะฮะที่ผมเป็นห่วงที่สุดเลยสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดสำหรับประชาชนนะครับ
0: ครับ
1: คืออายุความส่วนใหญ่ประชาชนจะไม่รู้ว่าต้องไปฟ้องร้องหรือต้องไปอุทธรณ์คำสั่งภายในกี่เดือนกี่วันใช่ตัวนี้เป็นปัญหามากเลยครับอุทธรณ์ส่วนใหญ่แพ้ตลอดเลยเพราะว่ามัวแต่ใจเย็นใครที่ใจเย็นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับมัวแต่ไปต่อรองมัวแต่ไปเจรจาแล้วถ้าที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขว่าเราต้องอุทธรณ์ภายใน90วันนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: แล้วฟ้องร้องภายใน1ปีแต่ทีเนี้ยอุทธรณ์ไปไหนครับ
0: ที
1: ่เขาให้อุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีใช่ไหมครับ
0: ฮะใช่ฮะ
1: แต่ส่วนใหญ่ไม่ครับไม่ได้อุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ไปยังหัวหน้าฝ่ายต่างๆที่เขามาสำรวจซึ่งเขาก็รับเรื่องแต่เขาไม่มีอำนาจในการพิจารณาอะไรมากพอเวลาผ่านไปเราล่วงเลยระยะเวลาในการใช้สิทธิอุทธรณ
0: ์ครับ
1: เจ้าหน้าที่รัฐตรงนั้นเขาก็พิจารณายืนยันตามข้อเสนอของเขาตั้งแต่ตอนแรกพอเราจะไปฟ้องศาล บางทีก็เลยอายุความไปแล้วก็มีเห็นบ่อยครับคือประชาชนจะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้
0: ใช่ฮะอย่างที่
1: เพราะว่ายังอยู่เขายังเข้าใจว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการไก่เกี่ยขั้นตอนการต่อรองอยู่
0: ครับครับตาสีตาสาบางครั้งเองก็ไม่ได้นึกถึงตรงเรื่องนี้เหมือนกันแต่รู้ว่าตัวเองอ่ะเสียสิทธิ์อยู่เอ๊ะฉันจะไปฟ้องร้องต่อใครอย่างมากก็ไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้ตัวหรือบางทีก็ไปแค่อำเภออาจจะไม่ได้ไปถึงทำเรื่องถึงรัฐมนตรีภายใน90วันอย่างที่ว่าเนี่ยถ้ากรณีแบบนี้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีเนี่ยเจ้าของที่ดินควรจะไปติดต่อที่ไหนก่อนอ่ะพี่เกิดผลช่วยแนะนำหน่อย
1: มันสามารถอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการได้ครับไม่จำเป็นต้องไปถึงสำนักนายกหรือกระทรวงนั้นโดยตรงมันต้องอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการ
0: ยังไงก็ต้องผ่านคณะกรรมการ
1: เขาต้องผ่านคณะกรรมการคณะกรรมการก็ต้องยื่นไปตามขั้นตอนนะครับเพียงแต่ว่ามันหมายถึงให้รัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัย
0: ไม่เข้าใจแล้วคือไม่ได้หมายความเราต้องไปยื่นตรงต่อกระทรวงนั้นกระทรวงนี้หรือถึงมือรัฐมนตรีเลยอ๋อแต่ก็ต้องผ่านตามขั้นตอนผ่านคณะกรรมการไปก็เราก็ต้องดูแหละว่าในพระราชกฤษฎีกาเนี่ยเขตเป็นคืนที่ดินเนี่ยตั้งใครเป็นคณะกรรมการบ้างเราก็ผ่านคณะกรรมการนี้ติดต่อที่คณะกรรมการนี้ได้เลยถ้างั้นถ้าเดินทางไปตามหน่วยงานราชการที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นอำเภอไม่ว่าจะเป็นศาลากลางหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านก็สามารถที่จะติดต่อกับคณะกรรมการนี้ได้
1: เขาก็จะมีแบบฟอร์มให้เราเขียนอุทธรณ์อยู่แล้วครับ แล้วก็จึงมีแบบฟอร์มให้เรากรอกว่าเราไม่เห็นด้วยเราจะโต้แย้งอะไรหรือมีหลักฐานอะไรประกอบพ
0: ิ
1: จารณาเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆที่ผมเจอบ่อยๆนะครับ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างง่ายว่าทำไมเราได้แค่10บาทในขณะที่เพื่อนบ้านห่างเราไปแค่1กิโล2กิโลเขาได้30บาทแบบเนี้ยอาจจะโต้แย้งประเด็นนี้ก็ได้ว่าความเจริญไม่ได้ห่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยครับหรือความเสียหายเช่นมาประเมินราคาทรัพย์สินของเราเป็นต้นไม
0: ้ครับ
1: ต้นสักอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ต้นสักของเรามี50ต้นในขณะเพื่อนบ้านมีแค่ต้นยูคาแต่ใกล้เคียงกับเราแบบเนี้ย
0: หรือบางทีปลูกแค่ต้นข้าว
1: สามารถเปรียบเทียบใช่ครับ
0: ดังนั้นมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ในที่ดินนั้นควรจะต้องตีราคาอย่างเป็นธรรม
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้อันนี้ก็เนี่ยฮะค่อนข้างที่จะยิบย่อยและมีรายละเอียดหรือบางคนอาจจะนึกไม่ถึงอ่ะบางทีไม้พวกนี้เราปลูกไว้นานแล้วแล้วเราก็ลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วมันมีมูลค่าเนาะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับบางคนไม่ได้ปลูกไงบางคนปล่อยมันโตตามธรรมชาติแต่ลืมคิดไปว่ามันมีมูลค่านะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ไหมครับมันมีคืออย่างบางคนเนี่ยทำมีที่ดินเปล่าๆแต่ไม่ได้ดูแลอะไรก็ปล่อยมันรกร้างเป็นต้นไม้แต่ถามว่าเป็นทรัพย์สินของเราไหมเป็นแต่วันดีคืนดีทางการเทเวนคืนทางหลวง
0: ครับผม
1: แล้วมันก็ต้องผ่านที่ดินของเราบังเอิญครับเพิ่งเป็นป่าอยู่แล้ว
0: ถูกเลย
1: ใช่ไหมครับพอมาคำนวณต้นไม้ใหญ่โอ้ 20-30 ปีแล้วเราอาจจะมองว่าเราไม่ได้ปลูกหลวงอาจจะมองว่าคุณไม่ได้เป็นคนปลูกนี
0: ่ครับ
1: คุณไม่ได้เป็นคนปลูกให้ท่านี้ก็เพียงพอแล้วแต่อย่าลืมนะครับถ้าเราให้พ่อค้าเอกชนมาตัดไปขายอาจจะได้มากกว่าที่หลวงจ่ายน
0: ี
1: ่นะครับเพื่อเปรียบเทียบกับราคา 20-30 ต้นแบบนี้นะครับ
0: ครับครับครับแล้วมีข้อสังเกตอะไรที่พี่เกิดผลอยากจะเตือนกับพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้มีเขาเรียกว่าประสบการณ์กับการเวรคืนที่ดินอย่างนี้เพิ่มเติมไหมครับมีข้อไหนที่น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องควรระวังมากเพิ่มเติมนอกจากเรื่องของเวลาในการอุทธรณ์เวลาในการยื่นฟ้องร้องครับควรจะต้องดูอะไรบ้าง
1: มีปัญหาอยู่สองสามอย่างนะครับที่จะเกิดขึ้นหนึ่งครับนอกจากเรื่องเวลาสองในขณะที่มีเจ้าหน้าที่มาเวรคืนเนี่ยเราปล่อยปละเลยไม่ได้ไปสำรวจกับเขายกตัวอย่างง่ายนะครับเช่นเขาสำรวจว่าเขาจะเวรคืนเป็นระยะความยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่แล้วมีสิ่งปลูกสร้างหรือว่ามีต้นไม้อยู่ในพื้นที่เราที่ต้องคำนวณเป็นเงินเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ไปตามนับไปตามตรวจสอบก็สมมติว่าต้นไม้เรามีอยู่20ต้นนี่แต่มันหลากหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็ราคามันไม่เท่ากันแต่เขาตีเหมารวมว่าทุกชนิดราคาเดียวกันหมดแบบเนี้ยผมที่ชาวบ้านขาดความรู้ก็เข้าใจว่ามันคือราคาเดียวกันมันคือราคาเดียวกันก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรตรงนั้นนะครับพอวันดีคือดีมีคนมาแนะนำก็จะไปอุทธรณ์ซึ่งพอจะอุทธรณ์มันก็กลายเป็นว่าอุทธรณ์ของเราฟังไม่ขึ้นเพราะเราไปเซ็นรับหมายความว่าเราไปตรวจสอบกับเขาแล้วว่ามันถูกต้องการสำรวจมันถูกต้องแบบนี้นะครับ
0: เหมือนมันนึกได้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะไม่ทันซะแล้ว
1: ไม่ทันซะแล้วเพราะนั้นพอเราไม่สำรวจเราไม่คำนวณราคาไม่คำนวณอะไรเป็นตัวต้องโต้แย้งตอนแรกพอเราไม่โต้แย้งตอนแรกพอเราจะปรึกอุทธรณ์เขาก็จะมองว่าเราไม่ได้ใช้สิทธิ์โต้แย้งเรายอมรับไปแล้วตอนแรกประการแรกนะประการที่นี่คือประการที่หนึ่งแล้วนอกจากเหนือจากเรื่องเวลาสองประการที่สองประการที่สองกรรมสิทธิ์รว
0: ม
1: อันนี้อยากให้ดูดีๆนะครับประการกรรมสิทธิ์รวมที่ดินแปลงเดียวกันมีหลายชื่อไม่ได้แบ่งแยก
0: ครับ
1: เพราะไม่ได้แบ่งแยกเนี่ยมันก็ต้องถือว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันเพราะทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันแต่มานั่งเถียงกันว่าฉันต้องได้ฉันแต่แนวตรงนี้สิคือไม่รู้ออกมั้ยครับคือมันจะมีพี่น้องกันนี่แหละครับเพราะว่าเป็นมรดกของพ่อพ่อแม่ที่เสียชีวิตตายไป
0: ครับครับ
1: ก็ใส่ชื่อร่วมกันไว้ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน
0: ครับ
1: เพราะมีสิทธิ์เท่ากันก็จะนั่งเถียงกันดีแหละว่าเธอจะต้องได้ตอนท้ายนะฉันจะได้ตอนข้างหน้านะหรือเธอจะได้ด้านขวาด้านซ้ายในขณะที่ตกลงกัน
0: ครับ
1: แต่ยังไม่ได้แบ่งแยกกันเป็นสัดเป็นส่วนใช่ไหมครับปัญหาคือตอนที่คุยกันไม่มีปัญหาหรอกแต่พอเขาเวรคืนสมมตินายกอยู่นายกบอกว่าฉันจะเอาทิศทางซ้าย
0: ครับผม
1: ทิศเหนือ
0: ครับ
1: นายขอบอกงั้นฉันจะเอาทิศใต้ใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: ตอนพูดกันแต่ยังไม่ได้เข้าครอบครองและแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนใช่ไหมครับและยังไม่ได้แบ่งกรรมสิทธิ์กันชัดเจน
0: ครับ
1: แต่พอหลวงมาเวรคืนแล้วเขาไปเวรคือเอาติดกับฝั่งทิศใต้ซึ่งเป็นของนายกแบบนี
0: ้ครับผม
1: นายขอบอกว่าต้องนายขอนายกก็บอกฉันได้คนเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะครับพวกคุณยังไม่ได้แบ่งแยกกันเป็นสัดเป็นส่วนเข้าครอบครองเป็นชิ้นอันเพราะฉะนั้นเท่ากับที่ดินของนายกก็เท่ากับของนายขอด้วยเหมือนกัน
0: ครับอันนี้กรณีนี้หมายถึงว่าที่ดินนี้ไม่ได้ถูกเวรคืนไปทั้งผืนแต่อาจจะถูก เวนคืนบางส่วนของที่ดินดังนั้นส่วนที่เป็นเงินเนี่ยที่จะถูกได้รับเงินเวนคืนเนี่ยนั่นแหละจะมีปัญหาในการที่จะแบ่งกันว่าใครควรจะได้เท่าไหร
1: ่นี่คือปัญหาใหญ่ของคนที่ครอบครองแล้วจะเกิดปัญหาถึงขั้นแบบอาจจะต้องถึงทะเลาะเบาแว้งกันในอนาคต
0: อันนี้ถึงมือทนายแน่
1: ใช่ครับอันนี้มันต้องตกลงกันและแบ่งแยกกันให้ดีๆเพราะว่าการเวทคืนมันมีโอกาสที่เราจะรู้ล่วงหน้า
0: ครับผม
1: เมื่อเรารู้หน้าเราต้องคุยกันให้เข้าใจว่าถ้าเขาเวทคืนเขาก็จะมีแนวเขตเวทคืนชัดเจนเพราะนี่แนวเขตเวทคืนชัดเจนแปลว่าต่อไปที่ยังไม่มีการตกลงกันเราก็ได้เท่ากันนะ
0: ครับผม
1: ได้เงินเท่ากันแล้วส่วนที่เหลือก็มาแบ่งแยกกันอีก
0: ครับ
1: แบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเธอเวทคืนไปแล้วเธอได้คนเดียว
0: ครับ
1: ฉันจะได้ส่วนที่เหลือก็ได้ถ้าคุณตกลงกันได
0: ้ครับ
1: ถ้าคุณตกลงกันไม่ได้ก็ต้องใช้กรรมสิทธิ์ร่วมกันเวรคืนเป็นเงินเท่าไหร่ก็ต้องแบ่งเท่านั้นส่วนที่ยังไม่เวรคืนก็ต้องมาหารกัน2เหมือนเดิม
0: นะอย่างนี้นี่เองดังนั้นเนี่ยฮะใครที่มีที่ดินนะครับแล้วก็มีกรรมสิทธิ์ร่วมคุณพ่อคุณแม่เคยให้ไว้ตั้งแต่ปู่ย่าตายายนู่นนี่นั่นแต่ว่ายังไม่ได
1: ้มีข้อสังเกตเพิ่มอีกนิดนึง
0: ครับครับ
1: อีกประการหนึ่งคือที่ดินของคนอื่นแต่เราไปเช่าอยู่หรือไปอาศัยอยู่แล้วสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้หรือทรัพย์ที่มันติดตั้งอยู่บนที่ดินเป็นของเรา
0: เป็นของเรา
1: แยกให้ออกนะหนึ่งที่ดินเป็นของเจ้าของที่ดิน
0: ครับ
1: แต่เราเป็นญาติพี่น้องไปอาศัยอยู่แล้วเราก็ปลูก
0: ครับ
1: ปลูกต้นไม้ปลูกทำไร่ทำนาทำสวนมะพร้าวทำสวนอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเราหรือเราเช่าระยะยาวอย่างเง
0: ี
1: ้ยเวลาเขาเวรคือเขาจะจ่ายใครอันเนี้ยเขาจะจ่ายใครต้องไปคุยกันให้รู้เรื่องแล้วต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการให้ชัดเจนนะครับว่าที่ดินเป็นของนายกทรัพย์สินบนที่ดินเป็นของนายขอนะ
0: ครับ
1: เราต้องพ่อส่วนใหญ่ทะเลาะกันนะ
0: ถูกอันนี้นึกออกเลย
1: ที่ดินของนายกคนเดียวนะครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเราทำความตกลงกับเจ้าของที่ดินคนเดียวอาจจะมีข้อตกลงกันเหมือนกับสัญญากันว่าคุณได้รับเงินเวรคืนมีการประเมินทรัพย์สินสิ่งของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในที่ดินของคุณแล้วเนี่ยแยกเป็น2 ส่วนถ้าเป็นส่วนของที่ดินคุณเอาไปแล้วถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เราหรือต้นไม้ที่เราได้ปลูกเราเป็นคนได้รับเงินนั้นอันนี้สามารถทำได้ไหมฮะ
1: มันจะข้อตกลงจะทำได้อยู่แล้วครับ1มันตกลงทำได้2ทั้งสองคนหมายถึงว่าเจ้าของที่ดินและเจ้าของทรัพย์สินอ
0: ่
1: ะอาจจะต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าขอรับเงินคนละส่วนกันก
0: ็ได
1: ้ครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือเจ้าของที่ดินเจ้าของสวนหรือเจ้าของผลไม้เจ้าของต้นไม้เขาไม่รู้เพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนตรงที
0: ่ครับ
1: หรือถึงจะเป็นคนตรงที่แต่เข้าใจว่าเป็นพระของเจ้าของที่ดิน
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างง่ายๆเช่าที่ดินทำสวนทุเรียนสามยี่สิบปีอย่างเง
0: ี้ยครับ
1: คิดว่าทุเรียนจะเป็นของใครครับเวลาเขาเวรคืน
0: นั่นน่ะสิก็ส่วนใหญ่เขาจะนึกถึงไปของเจ้าของที่ดินก่อนล่ะ
1: ใช่ไหมครับเจ้าของผู้เป็นคณะกรรมการที่มาเวรคืนเขาไม่ทราบหรอก
0: ครับ
1: ตอนที่เขามาสำรวจเราต้องไปแสดงตัวครับ
0: ต้องแสดงตัวดังนั้นแม้ว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินแต่ถ้าเผื่อว่าคุณได้รู้ข่าว
1: ก็ดูว่ามันมีสัญญาเช่านะ
0: มีสัญญาเช่ากัน
1: อยู่นะใช่ไหมครับ
0: โอ้ดีเลยนี่ฮะหลายท่านหลายคนที่ฟังอยู่นะพี่เกิดผลบอกว่ารายการดีมีประโยชน์มากฟังแล้วได้ความรู้มากๆเลยนะครับบางครั้งบางทีรายละเอียดของกฎหมายบางครั้งเราฟังแล้วมันตีความไม่ออกว่าหมายถึงอะไรแต่วันนี้พอเราได้พูดแล้วเขาบอกดีใจจังมีรายการแบบนี้นี่นะ
1: แต่เพราะว่าหลายคนไม่เข้าใจพอถึงมีปัญหาผมเคยเจออีกเคสนึงมาร้องเรียนผมเจ้าของที่ดินรับเงินไปหมดเลย
0: ครับ
1: แต่ตัวเองปลูกต้นไม้เขาปลูกอะไรไม่รู้จำไม่ได้รู้สึกว่าจะปลูกเงาะหรือส้มนี่แหละไม่แน่ใจเลยครับ ตั้งหลายต้นที่ถูกเวรคืนไป
0: ครับ
1: ไม่ได้เงินต้องมานั่งทะเลาะกันอีก
0: เดี๋ยวกรณีนี้เดี๋ยวมาคุยกันเบรกหน้าแล้วกันเพราะว่าอาจจะมีรายละเอียดอะไรที่พี่เกิดผลอยากจะแนะนำหรือเป็นข้อสังเกตสำหรับคนที่มีที่ดินนะครับแล้วก็ถูกเวรคืนที่ดินในอนาคตนะฝากคำถามนะครับแล้วก็จะขอคำแนะนำได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ022769717แล้วก็022769721เอาแค่2หมายเลขนี้ก่อนละกันนะครับน้องๆทีมงานรอรับสายอยู่เอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ยั่งยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
11: 92.5อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
0: เอาละครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนในช่วงทนายอาสานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะครับผมตะวันขีวิจิตรและอีกหนึ่งท่านก็คือทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราก็อธิบายถึงเรื่องของกฎหมายนะครับหรือพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินนะครับซึ่งก็มีข้อสังเกตหลายเรื่องนะครับที่พี่เกิดผลได้พยายามที่จะบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าถ้าเผื่อว่าใครได้อยู่ในเขตเวรคืนที่ดินนะครับมีที่ดินอยู่ในเขตเวรคืนที่ดินแล้วต้องควรเขาเรียกว่ารักษาสิทธิ์ของตัวเองอย่างไรแล้วก็ควรจะมีข้อสังเกตอะไรอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการคัดค้านนะครับว่าเผื่อว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่เป็นไม่ได้รับความเป็นธรรมจากพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินนี้ควรจะไปฟ้องร้องต่อใครยื่นอุทธรณ์ต่อใครนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดคุยกันแล้วนะครับพี่เกิดผลครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับพี่เกิดผลติดไว้เรื่องนึงว่ามีข้อสังเกตอีกเรื่องนึงนั่นคือเรื่องของจำนวนเงินหรือราคาที่จะประเมินนะครับในที่ดินที่ถูกเวรคืนนั้นนะครับถ้าเผื่อว่าตกลงกันไม่ได้มันก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตแล้วก็มันมีเรื่องของระยะเวลาในการที่จะฟ้องในการที่จะขออุทธรณ์ต่างๆด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะคำนึงถึงเป็นพิเศษถูกต้องไหมฮะอันนี้
1: ใช่ครับเรื่องระยะเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะครับเมื่อเราจะใช้สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่เช่นกฎหมายบอกว่าต้องอุทธรณ์ภายใน90 วันนะมานี้นะครับ
0: ครับ
1: เราจะใช้สิทธิ์ก็ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน90 วันตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ถ้าเรายื่นอุทธรณ์ไปหลัง90 วันคณะกรรมการอาจจะไม่ส่งให้รัฐมนตรีพิจารณาหรือรัฐมนตรีพิจารณาเรายกคำร้องเราดื้อก็ได้นะครับโดยอ้างว่าเราไม่ยื่นภายในกำหนดระยะเวลา
0: ครับ ครับครับครับ
1: ซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรด้วยเพราะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจน
12: อ
1: ันนี้ทำให้เราอาจจะต้องมานั่งเสียใจว่าทำไมเราไม่รู้ทำไมไม่มีใครบอกอะไรอย่างน
0: ี้ครับครับเอ๊ะ
1: ยังเรื่องอายุความเป็นเรื่องสำคัญมากในกฎหมาย
0: อย่างนี้เราอันนี้ผมจะพูดแบบนี้จะได้หรือไม่เราสามารถที่จะดื้อแพ่งได้ไหมฉันไม่เวรคืนฉันไม่เอาฉันไม่ให้รัฐเอาที่ดินของฉันไปอย่างนี้สามารถไหมฮะ
1: ทำไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เลยนะ
1: มันเป็นการบังคับซื้อ
0: บังคับซื้อเลยนะ
1: ครับแต่ว่าเราอาจจะคัดค้าน
0: ครับ
1: ต้องร้องก็ได้เพียงแต่มันได้แค่ประวิงเวลา
0: สุดท้ายก็ต้องออก
1: ใช่ครับมันได้แค่ประวิงเวลาเท่าที่ผ่านมายังไม่มีเอกชนรายใดที่สามารถโต้แย้งหร
0: ือ
1: ไม่อนุญาตหรือไม่ยินยอมที ่ผ่านมารัฐบังคับหมดเลยครับ
0: ถ้าเราไม่ออกจากที่ดินนั้นฉันจะต้องทำกินอยู่ในที่ดินนี้ถือว่าเรามีความผิดไหมครับ
1: ถามว่ามีความผิดไหมตามกฎหมายมันก็ไม่ได้ผิดอาญาไม่ได้ผิดอาญาแต่ว่าถ้าว่ารัฐเขาเอากำลังลงไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมเคยใช้กำลังในการเข้าไปรื้อถอน
0: ได้ครับ
1: ได้เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นหลายเคสหลายคดีแล้ว
0: อ
1: ย่างถนนรัตนาธิเบศรสมัยก่อนสร้างไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ทางด่วน
1: รถไฟฟ้า
0: อ๋อรถไฟฟ้า
1: ใช่รถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วประชาชนริมทางน่ะถูกเวรคืน
0: ครับ
1: ถูกเวรคืนเขาต้องขยับเสาไฟฟ้าเข้ามาติดแนวทาง
0: ม
1: ันจะมีอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านขายยา
0: ครับ
1: เขาก็อยู่ระหว่างการต่อรองกับคณะทำงานนี่แหละก
0: ็
1: คือพวกหัวหน้าช่างอะไรต่างๆซึ่งหัวหน้าช่างเขาก็ไม่มีอำนาจอะไรแต่ระหว่างที่ต่อรองไปเนี่ยเขาก็รับปากว่าเขาจะไปเสนอผู้ใหญ่ให้แต่มันล่วงเลยแล้วเวลาที่ใช้สิทธิ์ก่อนตัวเจ้าของร้านเองก็ชะล่าใจไม่ได้คิดว่าจะต้องอุทธรณ์หรือฟ้องร้องใช่ไหมครับเพราะมันล่วงเลยระยะเวลาหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอำนาจในการพิจารณาท่านต้องอุทธรณ์เอาประมาณเนี้ยพอยื่นอุทธรณ์ไปก็ปรากฏว่าเขายกคำร้องเพราะว่าเขาบอกเลยระยะเวลามานานพอเลยเนี่ยเวลามานานทีนี้หลวงเขาต้องใช้พื้นที่เขาจะเข้าไปครอบครองปรากฏว่าเจ้าของร้านขายยาไม่ยินยอมโดยอ้างว่าเขาไม่รับความเป็นธรรมอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ลื้อจริงนะครับใช้แม่โครทุบเลยนะ
0: โอ้ครับผม
1: ใช้แม่โครทุบเลยนะครับแล้วสุดท้ายถ้าผ่านไปก็จะอาจจะเห็นอยู่แถวนั้นว่ามีตึกร้างอยู่ตรงนั้นใช้แม่โครทุบแล้วก็ก็ต้องจำใจออกเพราะสู้ทำอะไรเขาไม่ได้จริงครับ
0: เป็นกฎหมายบังคับซื้อบังคับซื้อแต่เพียงแต่ว่าคุณจะต้องเขาเรียกว่ารักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณให้ได้ตามความเหมาะสมนะฮะบอกจะได้มากที่สุดอาจจะไม่ใช่คำนี้แต่ตามความเหมาะสมและเป็นธรรมเอางี้ดีกว่านะฮะนะครับเรื่องนี้ถ้าเผื่อว่าใครสนใจอยากจะรู้นะครับว่าจะเช็คได้ยังไงแนวเวรคืนที่ดินเบื้องต้นมียังไงอันนี้ผมมีแนะนำนะฮะกดเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ครับเว็บไซต์ Thai Valuer นะครับ THAIVALUER นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมลองกดเข้าไปมันเป็นเหมือนลิงก์กับ Google นะครับก็จะเป็นแผนที่นะครับแผนที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่คำว่า Google Terrain นะครับมันจะอยู่บนเรนขวามือด้านบนของเว็บไซต์ของคุณนะฮะเป็นแผนที่นี่แหละนะครับพอกดปุ๊บมันจะมีหัวข้อลงมาครับคุณไปเลือกหัวข้อว่าข้อจำกัดกฎหมายและคมนาคมนะครับมันก็จะมีหัวข้อย่อยลงมาอีกกดไปที่แนวเวรคืนพอกดปุ๊บเห็นเลยครับมันจะมีแถบเหลืองๆขึ้นมานะครับในแผนที่ประเทศไทยตอนนี้ผมกดเข้าไปที่หน้าจอนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเห็นเลยครับว่าแนวเขตเวรคืนส่วนใหญ่เป็นถนนนะพี่เกิดผลนะฮะที่แสดงที่หน้าจอเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เป็นถนนนะฮะเป็นแนวเขตตั้งแต่เนี่ยฮะเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตนะอันนี้ที่ผมเห็นอยู่นะครับมีนครพนมมุกดาหารมหาสารคามนะครับเป็นถนนแล้วก็อยู่ทางภาคกลางก็มีสระบุรีนครนายกนะฮะกรุงเทพราชบุรีกาญจนบุรีนะครับแล้วภาคใต้ตอนนี้ที่เห็นอยู่มีระนองมีพังงามีภูเก็ตครับนี่แหละฮะที่เห็นอยู่นะฮะอันนี้เป็นแค่การเช็คเบื้องต้นนะฮะเช็คเบื้องต้นที่เห็นแค่แนวเขตใครมีที่ดินอยู่ในจังหวัดนี้ลองเข้าไปตรวจสอบดูนะครับว่าแนวเขตของตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินหรือเปล่าเนาะอันนี้น่าจะต้องตรวจสอบดูหรือมีวิธีการตรวจสอบอื่นๆไหมฮะพี่เกิดผมมีวิธีไหนที่จะแนะนำไหมฮะ
1: ก็ ผมไม่ค่อยทราบเรื่องการไปตรวจสอบว่าเป็นคืออะไรอันนี้ยืนยันตัวว่าไม่ทราบแต่ว่าพวกพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เขาค่อนข้างจะรู้ดีกว่าเรานะ
12: ใช่ใช่
1: เหมือนกับว่า
12: เขาจะไม่ไปซื้อดินแถวนั้นเขาจะไม่ไปซื้อที่ดินแถวนั้นแน่ๆไม่ไปพัฒนาอสังหาแถวนั้น
1: ถ้าพวกพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปกว้านซื้อตรงนี้สังเกตเลยว่าจะมีการพระเวรคืนตรงนั้นนะครับ
12: เขาจะไป
1: ที่เป็นข่าวว่าปองคอดกะอะไรพวกนั้น
12: แ
1: ล้วมองที่จะสร้างเลยไอ้
12: ตอนนั้นจะเป็นแรนบิด
1: ท่าเรืออะไรเงี้ย
12: เป็นแรนบิดหรือจะเป็นคลองไทยก่อนหน้านู้นนะมีการกว้านซื้อกันสุด
1: รีบกว้านซื้อไปรอสังเกตดูดีๆก็แล้วกันว่าใครไปซื้อตรงไหนไว้รีบไปซื้อของเขา
12: สุดท้ายเป็นไงล่ะแท้งไปแล้วตอนนี้นะแลนด์บิดก็บอกไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนซะแล้วฮะสำหรับปีนี้นะนะฮะโอ้นะฮะหลายท่านหลายคนบอกขอบคุณมากๆเลยและการนี้นะครับมีทั้งคุณดาวอรุณกมลนะครับที่ทักทายเข้ามาคุณอัชราปิ่นทองนะครับพระรุ่งขติยะนะครับคุณทองพูนดีนอกบอกรายการมีประโยชน์มากๆคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่านะครับแล้วก็มีคุณกฎชรัตนะฮะโอ้หลายท่านฮะคุณรัชนาบุรณกิตติคุณบางออนใบเล็กคุณอเนกพริกไทยโอ้หลายคนที่ทักทายเข้ามาแล้วขอบคุณมากที่ติดตามรายการของเรานะวันนี้มีอีกประเด็นนึงอยากจะชวนพี่เกิดผลคุยนะ
1: ครับผม
12: เมื่อวานนี้ก็คุยกันถึงเรื่องของทรัพย์สินดิจิทัลของคุณหลุนนะก่อนหน้านี้เป็นกรณีที่สืบเนื่องมาจากเคสของคุณหลุนที่ไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนะครับว่าเอ้ยสิทธิของคลิปวิดีโอที่เขาทำอยู่ใน YouTube อ่ะเพราะเขามีผู้ติดตามเยอะเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยมันก็ยังมีคนดูอยู่แล้วก็มีคนที่ติดตามก็สามารถกดคลิกเข้าไปดูแต่รายได้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปได้เป็นรายเดือนแล้วใครจะเป็นคนได้อันนี้ก็เมื่อวานก็พูดคุยกันแหละวันนี้อยากจะพูดคุยถึงเรื่องกฎหมายเรื่องของคนหายครับเรามีอีกหนึ่งคดีที่ยังเป็นที่โอ้โหนะกลดากันทั่วประเทศเลยนะป๋องกับธงที่ไปฆ่าสองหนุ่มสาวชาวรัสเซียแล้วก็อีกสามศพพ่อแม่ลูกนะ
1: พูดเรื่องนี้มา
12: อย่านะอย่าขึ้นนะอย่าเพิ่งขึ้นนะพี่เกิดผลนะอย่าขึ้น
1: ก็ว่าจอเทียอันตรายลูกบ้านเรายังอันตรายกว่า
12: เออนั่นน่ะสินะฮะเนี่ยฮะก็อยากจะคุยว่าอ่ะกรณีเนี้ยเอาเราเรื่องคดีตำรวจเขาดำเนินการแล้วล่ะคราวนี้มันมีอีกเรื่องนึงเรื่องการแจ้งคนหายเนี่ยเออสามพ่อแม่ลูกเนี่ยกรณีเนี่ยนะครับญาติบอกไปแจ้งแล้วเออแล้วทำไมมันไม่มีความคืบหน้าการแจ้งคนหายนั้นมันมีข้อแนะนำยังไงไหมพี่เกิดผลว่าควรจะอะไรอย่างไรเรื่องในแง่ของกฎหมายเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วญาติพี่น้องควรจะทำอะไรยังไงต่อไปไหม
1: อ่ะเราพูดถึงกรณีคนสูญหายในประเทศไทยก่อนนะ
12: ครับ
1: อันดับแรกก่อนนะครับว่าโดยปกติเมื่อมีบุคคลสูญหายจะไปเข้าใจนะครับว่าบุคคลสูญหายต้องรอ48ชั่วโมงไม่ใช่นะครับถ้าล่วงเลยระยะเวลาพอสมควรไม่จำเป็นต้องถึง24ชั่วโมงก็ได
12: ้
1: สามารถแจ้งหายได้ทันทีนะครับ
12: ครับ
1: โดยเฉพาะเป็นเด็กอะไรเงี้ยที่หายไปไม่ต้องรอให้ถึง24ชั่วโมงด้วยนะครับเมื่อก่อนมีความเข้าใจผิดว่าต้องรอ48เออมันไม่ใช่ความเข้าใจผิดหรอกตำรวจแหละเป็นชอบพูดตำรวจชอบพูดบอกว่ารอ48
12: ยังไม่ครบ48ชั่วโมงเลยเดี๋ยวเขาก็กลับมาอะไรเงี้ย
1: ตอนหลังมาไม่แน่ใจว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านไหนนะครับเป็นคนออกแจ้งว่าไม่ต้องรอ
12: ใช่ใช่ใช่
1: เป็นเรื่องเร่งด่วน
12: ใ
1: ช่ไหมครับ
12: ครับ
1: เมื่อเราไปแจ้งคนหายก็ต้องให้เบาะแสกับตำรวจพอสมควรด้วยนะครับว่าคนที่หายไปเนี่ยมีอายุเพศหรือมีโรคประจำตัวอะไร
12: รายละเอียดของคนที่หายไปอ่ะ
1: นะครับแต่งตัวเสื้อผ้าอะไรออกไปครั้งสุดท้ายเจอที่ไหน
12: ครับ
1: แล้วก็เป็นคนมีสภาพจิตปกติไหมบางคนป่วยบางคนแก
12: ่
1: คนหรือเขามีปัญหาอะไรก็ต้องบอกตำรวจตามตรงเช่นเขามีปัญหาภายในบ้านเขามีเรื่องไม่สบายใจ
12: ครอบครัวอะไรยังไง
1: ปัญหาครอบครัวก็ต้องเล่าสาเหตุให้ฟังเพื่อเขาจะได้มีเบาะแสนะครับ
12: ครับ
1: แต่เมื่อไม่แจ้งไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องตรวจสอบตรวจเช็คส่วนใหญ่ตำรวจในพื้นที่เขาจะตรวจเช็คไปที่โรงพยาบาลโรงอะไรก่
12: อ
1: นหรือตำรวจในสน.ก่อนมีคนได้รับอุบัติเหตุมาโรงพยาบาลไหม
12: ครับ
1: หรือมีสถานีตำรวจใกล้เคียงได้รับแจ้งว่ามีคนบุคคลบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุแถวนั้นหรือไม่นะคร
12: ับ
1: พอถ้าเราสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปว่าเขามีปัญหาอะไร
12: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้เบาะแสนะเช่นเขามีปัญหากับเจ้าหนี้นอกระบบแบบนี้เราต้องให้ข้อมูลเขาพอสมควร
12: ครับผม
1: ว่าเจ้าหนี้นอกระบบเคยถูกข่มขู่ด้วยอะไรเพื่อให้ตรวจเขาหาเบาะแสต่อไป
12: ครับ
1: ครับเพราะว่าคนหายออกไปจากบ้านเนี่ยมันมีเหตุการณ์ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยทะเลาะกับเมีย ก็หายไปจากบ้านแล้วตำรวจเขาก็ไม่รู้จะไปตามยังไงเพราะคนทะเลาะกับเมียเดี๋ยวก็กลับมาอย่างเงี้ยก็ม
12: ี
1: กรณีแบบนี้มันก็ตอบยากแต่เนี่ยเมื่อไม่ว่าจะหายด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เมื่อติดต่อไม่ได
12: ้
1: เมื่อญาติพี่น้องติดต่อไม่ได้เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องรับแจ้งแล้วก็มีประสานงานไปแต่ถ้าถึงขั้นที่มีเบาะแสว่าถูกหลอกไปหรือถูกล่อลวงไปหรืออาจจะมีความเสี่ยงถูกอาชญากรร
12: ม
1: อันนี้ผมว่าตำรวจต้องใส่ใจเป็นกรณีพิเศษนะครับว่าได้ทราบข่าวว่าลูกชายลูกสาวแจ้งครั้งสุดท้ายว่าอยู่บนรถตู้แล้วตอนนี้ประเทศเดียวก็ต้องไม่รอช้าแล้วอย
12: ่
1: างเงี้ยนะครับ
12: ครับ
1: ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่พ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องรีบดำเนินการอย่าชะล่าใจ
12: ครับ
1: ติดต่อไม่ได้ต้องสอบถามขึ้น
12: กันแล้วเนี่ยเขาไม่นิ่งนอนใจแน่ๆว่าเอ้ยบางทีแค่วันหรือไม่ถึงวันก็เริ่มจะเอะใจแล้วก็รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วคราวนี้อีกกรณีหนึ่งพอเมื่อแจ้งแล้วมันไม่มีความคืบหน้าใดๆนี่สิเออพี่เกิดผลนะครับส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นตำรวจไม่เห็นทำอะไรเลยตำรวจไม่เห็นตามคนให้เลยจริงๆในกระบวนการติดตามคนหายของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีกระบวนการของเขาอยู่ไหมครับหรือว่าสืบสวนสอบสวนแค่แล้วไม่ได้ความอะไรมันก็จะนิ่งเฉยไปเลยอย่างนี้มันมีอะไรไหมฮะ
1: คือโดยปกติการที่คนสูญหายมันไม่ใช่เหตุอาชญากรรมทางกฎหมาย
12: ร
1: ู้ไหมครับ
12: ครับ
1: มันไม่เหมือนคนถูกฆาตกรรมแล้วสูญหายไปชัดเจนเนี้ยแต่คนที่หายไปเนี่ยทางกฎหมายยังไม่ถือว่าเป็นความผิดทางอาชญาอาญาคือตำรวจเนี่ยมีหน้าที่รับแจ้งความในคดีอาญาด้วยไหมครับ
12: ครับผม
1: เมื่อมันไม่ใช่ความผิดทางอาญาตำรวจก็เขาก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าโดยหลักก่อนนะนี่คือหลักการก่อนแต่การ
12: หลักการนะหลักการหลักการ
1: การให้บริการประชาชนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว
12: ครับ
1: แต่พอตำรวจยึดหลักการไปหลักว่ามันไม่มีเหตุอาญาไม่มีผู้เสียหายไม่มีการก่ออาชญากรรมเขาก็จะถือว่ายังไม่ใช่หน้าที่เขา
12: คือไม่ใช่ว่าต้องส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามจังหวัดนั้นดูซิคนนี้จะไปตรงนี้หรือเปล่าตรงนั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาอย่างนี้ไหมฮะ
1: แต่ถ้าเขาทราบเบาะแสว่ามันอาจจะเกิดเหตุอาชญากรรมได้เขาก็ต้องสืบสวนทดลองนั้นได
12: ้
1: เขามีหน้าที่ต้องสืบสวนอยู่แล้วว่ามันอาจเกิดเหตุร้ายกับคนนี้นะเช่นเขาได้รับเบาะแสจากผู้แจ้งว่าคนคนนี้เขาไปติดต่อธุรกิจถือเงินสดไป5 ล้านเนี้ยแล้วปัญหาไปเรื่อยเนี้ยตำรวจจะนิ่งเฉยได้ไหมครับเรื่องแบบนี้อาจจะถูกชิงทรัพย์ป้นทรัพย์หรือถูกหักหลังในขณะที่บอกว่าเขาไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วแต่เพื่อนเขานี่มีประวัติอันน
12: ี้อาชญากรรม
1: ครับเราก็ควรจะต้องตำรวจก็ต้องใส่ใจไม่ใช่ว่าหายไปแต่ยังไม่เกิดเหตุอาชญากรรมยังไม่มีคนตายยังมีคนหายแบบทางคดีอาญาแบบนี
12: ้
1: ตำรวจก็จะเหมือนลักษณะแบบเฉยเฉยไม่ใส่ใจเพราะเขามองว่ามันยังไม่เกิดคดีอาญานี่เป็นเรื่องของพนักตำรวจจะต้องปฏิบัติที่แบบมันไม่ควรจะรอให้คนตายก่อน
12: ครับผม
1: นะครับคนแต่แค่รู้ว่าสมมติญาติเขามาแจ้งว่าเนี่ยผู้หญิงลูกสาวเขาเนี่ยไปอยู่กับผู้ชายที
12: ่
1: มีรุ่นแล้วถูกชอบถูกทำร้ายเขาจะโทรมาบ่อยๆว่าเขาถูกขังเนี่ยก็ต้องติดตามหาแล้วไม่ใช่
12: บ
1: อกว่าเป็นเรื่องของผัวเมียอะไรเงี้ยตำรวจชอบบอกทำนองเนี้ย
12: ครับครับนั่นแหละมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่พอมีเคสของคนหายเนี่ยมักจะนิ่งๆนะไม่ติดตามอะไรแต่ว่าพอเวลาไปสอบถามตำรวจโอ้ผมก็ทำตามกระบวนการเรียบร้อยนะผมแจ้งเรื่องของคนหายไปตามช่องทางต่างๆที่ตำรวจต้องทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีเบาะแสอื่นๆเพิ่มเติมไปดูที่บ้านและที่บ้านก็เรียบร้อยดีไม่มีการรื้อค้นไม่มีการสู้ไม่มีการใช้ความรุนแรงใดๆมันก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนต
1: ่อผมคือถ้าเขาทำอย่างนั้นจริงสมมติถ้าเขาทำอย่างนั้นจริงก็ถือว่าเขาพยายามไงครับแต่บางคนเขาไม่ได้มีความพยายามพอไปถามก็เดี๋ยวเขากลับมาเองอะไรเงี้ยคือทั้งที่เราบอกว่าเนี่ยไอ้ผู้ชายคนนี้ชอบทำร้ายผู้หญิงคนนี
12: ้
1: แล้วล่าสุดได้รับการติดต่อว่าเขาส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยเขาถูกขังอยู่ในห้องก็ไม่ไปหาเขาเพราะว่าอยู่นอกเขตอำนาจตัวเองแบบนี
12: ้
1: สมมติผมแจ้งความไว้ที่ตำรวจปาจีนแต่ว่าผู้หญิงส่งข้อความมาว่าตอนนี้อยู่ระนองแล้วตำรวจปาจีนบอกอยู่นอกเขตอำนาจแบบน
12: ี้
1: มันได้ไหมครับมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
12: อ
1: ย่างนั้นก็ต้องประสานไปนะครับ
12: ครับนี่ก็ใครที่เคยมีประสบการณ์ทางเรื่องนี้คงจะเข้าใจดีอย่างผมเองมีหลายครั้งที่เราดำเนินรายการตั้งแต่รายการเก่าแล้วนะครับรวมด้วยช่วยกันหรือมาอีกหลายๆรายการก็จะมีเรื่องการแจ้งคนหายแบบนี้หลายครั้งทีเดียวนะครับก็มักจะมีคำพูดแบบนี้เหมือนกัน
0: ต้องแจ้งสื่อแล้วล่ะเพราะว่าแจ้งตำรวจแล้วไม่ได้ความ ก็มาแจ้งสื่อช่วยติดตามอีกทางหนึ่งประมาณนี้พี่เกิดผลอันนี้ขอสั้นๆนะครับเพราะเราเหลือเวลาประมาณ1นาทีนะครับกรณีผู้กระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกกลับเข้าไปอีกแล้วคราวนี้เป็นคดีอุกชะกันที่ฆ่าถึง5ศพแต่ไม่รู้มากกว่า5ศพหรือเปล่ากลับเข้าไปอยู่ในคุกแล้วจะถึงขั้นประหารชีวิตได้ไหมครับ
1: โทษมันโทษประหารอยู่แล้วคร
0: ับ การ
1: ฆ่าคนการที่ฆ่าคนตายหรือวางแผนฆ่าคนใส่ตองไว้ก่อนมีโทษสถานเดียวคือประหารชีวิต
0: ครับ
1: อันนี้กระบวนการในการประหารชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นครับส่วนใหญ่ศาลท่านก็จะพิจารณาไปตาม

0: พยานฐาน
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างง่ายๆว่ามีกฎหมายเป็นอย่างว่าถ้าจำเลยสำนึกผิดและรับสารภาพจะลดโทษกึ่งนึง
1: ครับ
0: หรือจำคุกตลอดชีวิตน
1: ะคร
0: ับพอไปอยู่เรือนจำก็มีพรบราชธรรมอีกว่าให้นักโทษปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ทำตัวดีก็จะมีวันลดโทษให้
1: ลดโทษให้อีก
0: ชั้นเยี่ยมก็จะได้ลดวันละเดือนละ5วันอีกมีพระราชทานอภัยโทษมาปีละกี่ครั้งล่ะก็ได้อีก
1: ครับ
0: ทีนี้คำถามก็คือว่ากับคนพวกนี้มันควรได้อภัยไหม ควรได้สิทธิ์ตรงนั้นไหม
1: ใช่ครับนี่เป็นปัญหาที่หลายคนอยากจะรู้กับกรณีนี้กับเคสนี้เลยนะฮะเพราะนะเราเห็นแล้วล่ะไม่มีใครอยากให้เขากลับเข้ามาอยู่สังคมเดียวกันกับเราอีกแหละนะฮะ
0: โอ้เพิ่งพ้นโทษมาไม่กี่วันเองเน
1: าะนั่นนะฮะสงสารกับทุกส่วนเลยสงสารกับครอบครัวกับคนที่อยู่รอบข้างทุกคนเลยเอาละครับพี่เกิดผลวันนี้โอ้เราใช้เวลาหมดจริงๆขอบคุณพี่เกิดผลมากๆนะครับวันนี้ครับแหมโอกาสหน้าคงจะได้มาพูดคุยกันในรายการอีกนะครับสวัสดีครับพ
0: ี่เกิดผลครับ
1: เอาละครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมานะเวลานี้นะครับผมตะวันเขียววิจิตรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันที
5: นางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะที่เป็นการทิ้งงานพ.ศ. 2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคตทางนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์บนเส้นทางอำเภอปายมุ่งหน้าจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้รถยนต์เสียหายเกือบทั้งคันเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
6: บนเส้นทางอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมุ่งหน้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่รถยนต์คันหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ขนาดกำลังวิ่งอยู่บนท้องถนนหลังผู้ขับขี่สังเกตเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกจากห้องเครื่องจึงรีบนำรถจอดข้างทางก่อนที่เปลวเพลิงจะลุกลามอย่างรวดเร็วโชคดีผู้อยู่ภายในรถสามารถออกมาได้ทันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าควบคุมเพลิงใช้เวลาไม่นานก็สามารถดับไฟได้สำเร็จแต่รถยนต์ได้รับความเสียหายเกือบทั้งคันส่งผลให้การจราจรบนเส้นทางปายเชียงใหม่ชะลอตัวเป็นช่วงสั้นๆก่อนกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติ คุณากรปรัฏฐาจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมเปิดตลาดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชนเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษ4สิงหาคมนี้
7: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดตามโครงการลดค่าครองชีพประชาชนในส่วนภูมิภาคปีงบประมาณ2569เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากกิจกรรมดังกล่าวภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันอังคารที่4สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณหมู่ที่1ตำบลสองแพรกอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและส่งเสริมการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงรวมเลือกซื้อสินค้าได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.เรื่อยไปจนถึง 18:00 น.ครับผมเอกพงศ์นพสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับร้อยเรื่องมาเล่าในวันนี้ยังคงนำเสนอหนังสือชุดกฎแห่งกรรมเหมือนเดิมนะครับและผู้ที่จะนำเสนอนั่นก็คือคุณชัยสินคนคล่องครับท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องอดีตชาติบ้างไหมครับจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรวันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าขอนำกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนอดีตชาติมาฝากกันและอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้จริงนะครับท่านผู้ฟังคงจะรู้จักวัดป่าอัมพวันที่สิงห์บุรีเป็นอย่างดีนะครับวัดป่าอัมพวันที่สิงห์บุรีอำเภอพรหมบุรีนั่นเองวันนี้มีเรื่องจริงที่บันทึกไว้โดยท่านเจ้าอาวาสในยุคปี2500ต้นๆนะมาฝากกับท่านผู้ฟังกันครับชื่อตอนว่าอดีตชาติไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
2: กฎแห่งกรรมตอนอดีตชาติ

ที่สมาคมแห่งหนึ่งหลังจากประชุมกันตามธรรมดาทุกวันพฤหัสบดีก่อนเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังมีเวลาหันมาถกกันถึงเรื่องกฎของความจริงเรื่องกรรมในยุคปัจจุบันมีผู้สนใจและเชื่อกันมากแต่หลายท่านยังข้องใจในเรื่องกรรมอดีตชาติหรือกรรมเก่าชาติก่อนติดตามสนองในชาตินี้เพราะบางท่านในชาติปัจจุบันก็ประพฤติตัวดีไม่น่าจะรับเคราะห์กรรมหนักเลยจึงมีข้อสงสัยว่าจะพูดอย่างกำปั้นทุบดินเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นหาสาเหตุไม่ได้ก็มักจะเชื่อว่ากรรมในอดีตชาติจริงแต่อีกฝ่ายยังสงสัยเชื่อไม่สนิทนักบางท่านก็ไม่เชื่อเลยจึงมีการถกกันขึ้นในหมู่ผู้ที่ได้เคยอ่านหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมเมื่อเพื่อนที่เป็นฝ่ายเชื่อเรื่องกรรมในอดีตชาติมีจริงทั้งเป็นเลขานุการของสมาคมนั้นมาเล่าให้ฟังแล้วผู้เขียนก็บอกกับเพื่อนว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนย่อมจะมีความเห็นแตกต่างกันการที่ถกกันเพื่อหาความจริงและเหตุผลในเรื่องนี้ก็เป็นนิมิตที่ดีเพราะเป็นเรื่องที่จะนำไปพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งในอนาคตวันหนึ่งข้างหน้าก็คงจะคลี่คลายข้อสงสัยให้ชัดแจ้งอย่างขาวกับดำเมื่อนั้นคงจะปัดข้อสงสัยต่างๆหมดไปเองแต่ก็เหมือนอภินิหารเผอิญต่อมาผู้เขียนก็ได้รับจดหมายพร้อมทั้งบันทึกข้อความเกี่ยวแก่กรรมในอดีตชาติซึ่งมีหลักฐานเหตุการณ์พอจะเชื่อได้ไม่มีข้อสงสัยหากท่านได้อ่านและพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนก็คงจะคลี่คลายความสงสัยลงได้บ้างเพราะเรื่องได้เกิดขึ้นแล้วและได้ผ่านไปไม่นานวันยังมีผู้รู้เห็นเป็นพยานมีหลักฐานอีกมากนับว่าเป็นเหตุบังเอิญหรืออภินิหารผู้เขียนได้รับเรื่องนี้มาได้ทันเวลาหลังจากได้ทราบว่ามีคนส่วนมากที่ถกกันถึงเรื่องกรรมในอดีตชาติมีจริงหรือไม่

ในบันทึกที่ท่านเจ้าของเรื่องส่งมาได้เล่าว่าข้าพเจ้าหมายถึงผู้บันทึกมีเพื่อนทหารผู้นิยมการล่าสัตว์ว่าเป็นกีฬาที่ทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินตื่นเต้นผจญภัยตามอารมณ์ชอบเป็นชีวิตจิตใจข้าพเจ้าอยากจะห้ามปรามชี้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษในเรื่องกรรมแต่คิดว่าน้ำหนักคำพูดคำเตือนและเหตุผลยังไม่พอยังเบาเพื่อนก็คงไม่เชื่อแน่จึงหาโอกาสให้เพื่อนได้พบพระอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงเพื่อจะได้อบรมสั่งสอนให้เกิดเห็นผิดชอบเชื่อบุญบาปมีศีลธรรมมีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลต่อไปสมกับเป็นผู้ถือพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติหากมนุษย์เราไม่เข้าข้างตัวได้พิจารณาถึงผลตามหลัก

พระภิกษุบางรูปท่านได้แผ่เมตตาทำให้มันจึงทำให้มันเข้าหาพระเพราะสัญชาตญาณรู้ว่าไม่มีภัยอันตรายใดๆเมื่ออยู่ใกล้พระนี่ก็เห็นได้ว่าสัตว์ทุกชนิดย่อมมีความหวาดกลัวภัยเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วแต่มันก็สามารถรู้ได้ว่าใครมีความเมตตาธรรมแก่มันหากเรานักล่าสัตว์จะพิจารณาดูก็จะเคยเห็นแก่ตารู้แก่ใจว่าขณะที่บุกเข้ายิงสัตว์ป่าเสียงปืนทำให้มันแตกฝูงวิ่งกระเจิงหนีเพราะความหวาดกลัวตัวลูกพลัดตัวแม่ตัวผู้พลัดตัวเมียวิ่งหนีตาลีตาลานจนสุดชีวิตขอเพียงให้ชีวิตได้รอดตายเท่านั้นและบางตัวถูกยิงจนตายก็ตายไปที่ไม่ตายก็วิ่งหนีต่อไปบางตัวยังไม่ตายเพียงแต่ถูกยิงบาดเจ็บจะวิ่งโซซัสโซเซไปหาที่หลบภัยในพุ่มไม้ที่ลับตาออกมาหากินไม่ได้แข้งขาถูกลูกปืนบาดเจ็บพิการได้รับความลำบากทุกทรมานจนกว่าจะหายหรือตายไปหากเราอยากเป็นนักล่าสัตว์ป่าก็ควรจะพิจารณาดูตัวเองก่อนแล้วตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเราทำเช่นนี้ผิดหรือถูกเราสร้างบุญหรือก่อบาปเมื่อคิดยังไม่ตกก็ย้อนไปคิดเอาความรู้สึกทางจิตใจของเราไปสวมวิญญาณของสัตว์ที่เราตามล่านั้นสมมติว่าสัตว์นั้นกลับเป็นคนตามล่าเราหาความสนุกสนานตามอารมณ์เหมือนเราหยิกเนื้อคนอื่นข้างเดียวเขาเจ็บเราไม่เจ็บลองให้เขาหยิกเนื้อเราดูบ้างแล้วเราจะมีความรู้สึกอย่างไรอย่าลืมว่าเราก็ถือศาสนาพุทธแต่เราอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมหรือเปล่าเราได้ปฏิบัติอะไรผิดศีลธรรมข้อใดบ้างอย่าปล่อยอารมณ์สร้างกรรมไม่มีขอบเขตอย่าหลงไหลสร้างบาปว่าเป็นกีฬาของมนุษย์ให้ความเป็นธรรมอย่ารังแกเบียดเบียนสัตว์มันก็อาศัยอยู่ในป่าที่มีขอบเขตคนเห็นแก่ตัวได้บุกทำลายมันจนจะสูญพันธุ์อยู่แล้วถ้าเราได้เอาหลักศีลธรรมมาคิดพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วเราก็จะเกิดความสมเพชเวทนาสงสารคงยิงมันไม่ลงปล่อยให้มีชีวิตอยู่ตามป่าตามดงตามธรรมชาติอย่าไปรบกวนเบียดเบียนให้มันอยู่ด้วยความสงบในป่าต่อไปเราก็สบายใจเมื่อมีอายุก็ไม่ต้องกลัวว่ากรรมจะตามสนองเพราะไม่ได้สร้างกรรมไว้แต่วัยหนุ่มได้บันทึกไว้ว่าคืนนั้นเป็นต้นเดือนวันที่2เมษายนพุทธศักราช2512ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนายทหารอดีตเป็นนักนิยมไพรชอบล่าสัตว์ถือว่าเป็นกีฬาของลูกผู้ชายอีกท่านหนึ่งเป็นนายทหารแม่นปืนได้รับเหรียญทองและเหรียญเงินเท่าที่รู้ไม่ต่ำกว่า6อันเราต่างก็ถกกันถึงเรื่องของการล่าสัตว์หรือคนฆ่าสัตว์ว่าเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมหรือไม่ตกลงคืนนั้นเราจึงพากันขึ้นรถพร้อมทั้งคนขับออกจากที่พักคืนนั้นเป็นคืนแรมหนึ่งค่ำดวงจันทร์ยังไม่รู้เว้าแหว่งกำลังทอแสงสว่างเต็มดวงเพราะเป็นเดือน5ของไทยแม้อากาศจะอบอ้าวบ้างในตอนกลางวันแต่เวลากลางคืนก็เย็นพอสบายเมื่อเดือนหงายแจ่มกระจ่างสว่างทั่วท้องฟ้าพื้นแผ่นดินมีภูเขาและดงไม้เป็นทิวทัศน์ใต้แสงเดือนเต็มดวงย่อมเป็นอาหารทางตาและทางจิตใจสำหรับผู้มีความรู้สึกเป็นปกติสำหรับนักล่าสัตว์ก็ยิ่งนึกไกลออกไปถึงกลางดงกลางป่านึกถึงพวกสัตว์หรืออย่างน้อยก็นึกถึงพวกกระต่ายป่าออกมาเล่นแสงจันทร์จะได้ซ้อมมืออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานตามอารมณ์แล้วแต่ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลส่วนพวกที่เป็นโสดเวลาเช่นนี้ก็มักจะฝันถึงความรักอันแสนหวานกับคนรักภายใต้แสงเดือนอันมีแต่ความสดชื่นเวลาและสิ่งแวดล้อมทั้งภูเขาลำนาวไม้ภายใต้แสงสว่างย่อมจะฝันถึงความสุขด้วยกันไม่ว่าหญิงชายทุกรุ่นทุกวัยผู้สูงอายุก็มักจะคิดถึงความหลังที่สดชื่นครั้งหนึ่งในชีวิต
ใต้แสงเดือน

การที่ข้าพเจ้าพร้อมทั้งคนขับและเพื่อนๆมุ่งหน้าออกจากที่พักเมืองลพบุรีมิได้มุ่งหมายเข้าไปในกลางดงกลางป่าเพื่อล่ากระต่ายที่ออกมาเล่นแสงเดือนทำให้เกิดอารมณ์สดชื่นเราขับรถออกจากค่ายที่พักมุ่งหน้าไปทางสิงห์บุรีทันทีมุ่งหวังจะพาเพื่อนทั้งสองตรงไปนมัสการท่านพระครูภาวนาวิสิทธิ์เจ้าอาวาสสำนักวิปัสสนาวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคืนนั้นนับว่าพวกเราโชคดีเพราะได้พบท่านพระครูอยู่ตามลำพังปกติธรรมดาแล้วน้อยนักจะได้มีโอกาสเช่นนี้เพราะท่านมีแขกมาหาเสมอเป็นประจำหาเวลาว่างยากเมื่อเราพากันเข้าไปกราบนมัสการแล้วก็ได้มีโอกาสสนทนาที่ชั้นล่างกุฏิของหอประชุมพระประสิทธิ์ได้บริการน้ำร้อนน้ำชาตามเคยทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามาถึงพวกเราได้สนทนากับท่านตามควรแล้วก็เริ่มถามเรื่องผลของกรรมท่านพระครูก็ได้กรุณาอธิบายและยกตัวอย่างมีเหตุผลและตัวอย่างที่มีมาแล้วทำให้บางคนนึกถึงเมื่อครั้งวัยรุ่นขนองมือดูภูมิใจเมื่อได้ลองฝีมือทางยิงปืนอ่อนทางศีลธรรมแก่ในทางสร้างบาปสร้างกรรมในเวลานั้นเราไม่เคยคิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษดูเหมือนจะไม่เคยคิดถึงเรื่องศีลธรรมเมื่อเพื่อนชักชวนไปไหนก็ไปตามอารมณ์เห็นว่าสนุกดีความเวทนาสงสารไม่เคยคิดอยู่ในความรู้สึกแม้เจ้าสัตว์เคราะห์ร้ายเมื่อถูกลูกปืนยังไม่ตายลงทันทีมันยังตะเกียกตะกายวิ่งหัวซุกหัวซุนวิ่งหนีจนสุดกำลังเพื่อเอาชีวิตรอดเนื้อตัวสั่นเทาด้วยความกลัวเรากลับเห็นเป็นของสนุกสนานจิตใจชื่นบานมาถึงปัจจุบันเมื่อได้ฟังหลักธรรมพูดถึงกรรมของท่านพระครูแล้วก็ทำให้คิดถึงเวลานั้นแล้วเศร้าสลดใจเราไม่นึกว่าจะเป็นคนเหี้ยมโหดดุร้ายเบียดเบียนสัตว์ถึงเพียงนี้เพราะเราลืมตัวเมื่อเพื่อนนักแม่นปืนได้ถามท่านพระครูว่าการฆ่าสัตว์เป็นกีฬาที่มนุษย์นิยมใครชอบล่านั้นจะมีบาปหรือไม่เพราะบางลัทธิเขาบอกว่าการฆ่าสัตว์ให้ตายเพื่อ นำมาปรุงอาหารนั้นเขาถือว่าได้อนุเคราะห์ช่วยให้สัตว์ได้เกิดเป็นคนท่านพระครูท่านก็ตอบว่าทางพระพุทธศาสนานั้นผิดศีลข้อแรกเพราะพวกสัตว์อยู่ในป่าหากินตามสภาพของเขาเราก็ควรจะอยู่ส่วนเราแต่นี่เรากลับแบกปืนเข้าป่าไปเที่ยวรุกรานรังควานเขาเบียดเบียนฆ่าสัตว์ให้ตายแล้วเราก็คิดปลอบตัวเองเรารู้ได้อย่างไรว่าสัตว์ที่เราฆ่าจะต้องเกิดมาเป็นคนเข้าใจไปคนเดียวเพราะสัตว์มันพูดไม่ได้มนุษย์พูดได้จึงพูดข้างเดียวตามใจชอบเช่นเมื่อหลายบริเวณรอบๆวัดเกิดน้ำท่วมในป่าละเมาะพวกกระต่ายป่าต่างก็แตกตื่นหนีน้ำหาที่พึ่งเพื่อให้ชีวิตรอดตายที่สุดพวกกระต่ายเหล่านั้นก็หนีน้ำมาพึ่งอาศัยในวัดเพราะเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงแม้จะรู้ว่าอยู่ใกล้มนุษย์ใจโหดย่อมเป็นภัยอันตรายแต่ก็ต้องเสี่ยงเพราะดีกว่าจมน้ำตายถ้ามนุษย์เราได้ใช้ความคิดกันสักหน่อยก็จะเห็นใจสัตว์มีความสงสารเวทนาและแผ่เมตตาทำให้สัตว์เหล่านั้นเพราะที่อยู่อาศัยก็ไม่มีต้องตะเกียกตะกายเพื่อเอาชีวิตรอดมาพึ่งวัดกระต่ายบางตัวก็หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในโบสถ์อาตมาพิจารณาดูแล้วก็สงสารคิดว่าสัตว์ก็กลัวตายเหมือนมนุษย์หนีร้อนมาพึ่งเย็นจึงได้บอกประกาศให้ญาติโยมแถวใกล้ๆวัดนั้นว่าขออย่าได้ทำอันตรายกระต่ายเลยเพราะเท่าที่เขาเสี่ยงภัยเข้ามาอยู่ใกล้คนนี้ก็กลัวมากอยู่แล้วตามปกติกระต่ายก็ตื่นกลัวมนุษย์อยู่แล้วอย่าได้ไปทำลายเขาเลยเรามาช่วยกันป้องกันให้พวกเขารอดพ้นภัยอันตรายจากน้ำท่วมก็เป็นกุศลที่เราช่วยชีวิตสัตว์ให้พ้นทุกข์เพราะเขาไม่มีทางหนีไปไหนอีกแล้วต่อมาชาวบ้านอยู่ข้างวัดคนหนึ่งไม่สนใจใยดีกับคำขอร้องได้ถือโอกาสแอบไปล่าเอาไปกินเป็นอาหารอาตมาก็รู้สึกเศร้าใจเพราะคิดว่าใครที่ทำกระต่ายพวกนี้หนีร้อนมาพึ่งเย็นนั้นต้องรับกรรมหนักกว่าธรรมดามากผิดกับพวกที่ไปเที่ยวบุกยิงในป่าเพ
พราะพวกกระต่ายยังมีทางหลบหนีได้แต่บัดนี้ไม่มีทางหลบหนีไปไหนได้เพราะจนตรอกและในเวลาต่อมาคนที่กินกระต่ายที่อาศัยวัดหนีภัยน้ำท่วมอยู่ได้ไม่นานก็มีอาการป่วยผิดปกติแล้วก็ตายลงอย่างทรมานเพราะผลกรรมสนองนี่ก็เห็นจะเป็นเพราะสร้างกรรมหนักไม่เชื่อฟังอาตมาสิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือต้องได้ใช้หนี้กรรม

ื่อนผู้เป็นนักล่าได้ฟังก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะได้ยิงสัตว์มามากไม่เคยสนใจคิดถึงเรื่องบุญบาปมาก่อนหาความสนุกสนานตามอารมณ์ของคนวัยหนุ่มจึงถามท่านพระครูว่าท่านอาจารย์ครับขอรับว่าผมเคยยิงสัตว์ป่ามาก่อนแต่ไม่เคยคิดถึงกรรมเวรที่จะติดตามสนองปัจจุบันนี้รู้สึกว่าการที่ทำไปเพราะความคะนองของตนเมื่ออยู่ในวัยขาดศีลธรรมเมื่อมารู้สึกผิดชอบเช่นนี้แล้วมีทางใดบ้างที่จะลบล้างบาปที่เราได้ทำมาแล้วเมื่อครั้งอดีตท่านพระครูได้ฟังแล้วก็บอกว่าบุญกับบาปลบล้างกันไม่ได้บุญก็อยู่ส่วนบุญเปรียบเหมือนน้ำกับน้ำมันเท่าที่เรารู้สึกตัวว่าทำบาปสร้างกรรมชั่วเมื่อคิดได้รู้บุญบาปแล้วก็เป็นนิมิตที่ดีต่อไปก็จะกลับใจสร้างแต่กรรมดีเป็นผู้ที่ควรยกย่องนับถือดีกว่าบุคคลบางคนที่เห็นผิดเป็นชอบเมื่อรู้สึกตัวว่าทำผิดแต่ก็ไม่ละเว้นการทำบาปทำกรรมมาแล้วก็ทำมันต่อไปแทนที่จะสำนึกตัวได้กลับตัวกลับใจสร้างกุศลสร้างกรรมดีทดแทนที่หลงผิดมาก่อนถ้ากลับชั่วเป็นดีได้พระท่านยกย่องสรรเสริญหากเราสร้างกรรมดีสร้างบุญกุศลให้มากแม้บุญกุศลจะไม่สามารถลบล้างกรรมได้ก็ดีหากกรรมชั่วกรรมบาปมีน้อยก็ยังติดตามไม่ทันเพราะกุศลบารมีมากกว่าเมื่อเราสร้างบุญกุศลเป็นบารมีมากขึ้นเราก็แผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรสร้างบุญกุศลครั้งใดก็อุทิศทุกครั้งไปหากกรรมชั่วเรามีน้อยไม่มากก็จะจางไปเพราะส่วนกุศลที่เราอุทิศได้ชดใช้หนี้กรรมไปในตัวแล้วแต่เมื่อเราสร้างกรรมดีมากขึ้นกรรมชั่วถึงไม่จางก็ค่อยห่างออกไปยังตามไม่ทันหากหยุดสร้างบุญกุศลและหันมาสร้างกรรมชั่วสร้างบาปต่อไปกรรมชั่วก็จะเข้าใกล้ชิดติดตามมาทันสนองเร็วขึ้นหากยิ่งเป็นกรรมหนักแล้วก็ยากที่จะหลบหลีกพ้นไปได้แม้จะได้พยายามสร้างกรรมดีเพียงใดแต่กรรมบาปนั้นหนักเกินกว่ากรรมดีที่กำลังปฏิบัติในชาตินี้ก็ต้องได้รับกรรมหนักชาติก่อนที่ตามมาสนองไปก่อนกว่าจะหมดเวรส่วนกรรมดีก็คงจะสนองภายหลังหรือชาติหน้าเมื่อใช้หนี้อกุศลกรรมหมดแล้วเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2504ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ได้รับเคราะห์กรรมในเวลานั้นเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามีจิตใจเป็นกุศลได้ร่วมงานทำบุญช่วยเหลือกิจการของวัดกับอาตมามาหลายปีและได้สนใจศึกษาทางวิปัสสนากรรมฐานกับอาตมาบุคคลผู้นี้มีนามว่าชลอเกิดสุวรรณเพราะในอดีตเคยรับราชการเป็นทหารเสนารักษ์เป็นคนใจดีมีเมตตาเผื่อแผ่ช่วยชาวบ้านเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้รังเกียจเป็นที่รักใคร่ชาวบ้านพากันเรียกว่าหมอชลอท่านผู้นี้เดิมอยู่บ้านศาลาลอยจังหวัดอยุธยาต่อมาได้แต่งงานอยู่กินกับนางสาวทองใบซึ่งมีหลักฐานบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านข้างวัดหมอชลอได้มาวัดศึกษานั่งสมาธิบริกรรมเป็นประจำจนสามารถทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเข้าขั้นใช้ได้วันหนึ่งหมอชลอได้เล่าให้อัตมาฟังว่าเมื่อขณะที่หมอชลอนั่งทำสมาธิก็เกิดนิมิตปรากฏเป็นภาพในอดีตชาติให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนชีวิตเพิ่งผ่านไปไม่นานนักภาพนั้นแสดงให้เห็นชีวิตชาติก่อนเมื่อครั้งหมอชลอมีอายุ16ถึง17ขวบและมีพี่ชายอยู่ผู้หนึ่งส่วนบิดามารดาเป็นชาวรามันมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรีอาชีพขายโอ่งโดยนำโอ่งบรรทุกเรือขึ้นล่องไปขายตามลำน้ำครั้งนั้นมีเพื่อนของพี่ชายได้มาชักชวนให้หมอชลอเข้าพวกไปปล้นในหมู่บ้านม่องไร่ใกล้น้ำตกเอราวัณเขตกาญจนบุรีชีวิตของคนวัยรุ่นเมื่อถูกชักจูงไปทางชั่วก็เห็นเป็นของสนุกตื่นเต้นขาดสติยับยั้งจึงตกลงร่วมไปปล้นกับเขาถึงเวลานัดก็ไปกับพี่ชายพร้อมด้วยอาวุธปืนเมื่อถึงบ้านหลังหนึ่งปลายหมู่บ้านอยู่โดดเดี่ยว
ก็จู่โจมเข้าไปไม่ทันให้เจ้าของบ้านรู้ตัวเมื่อชายเจ้าของบ้านตกใจเห็นการบุกเข้ามาในบ้านก็นึกรู้ว่าเป็นพวกปล้นไม่ทันจะต่อสู้พี่ชายหมอชะลอก็เอาปืนยิงชายเจ้าทรัพย์ฟุบล้มลงเพื่อนของพี่ชายทำหน้าที่ออกคำสั่งให้หมอชะลอฆ่าหญิงเมียเจ้าของบ้านซึ่งกำลังนอนอยู่บนกระดานไฟเพิ่งจะออกลูกใหม่เพราะหญิงคนนั้นตกใจร้องเรียกให้คนมาช่วยจนเสียงหลงหมอชะลอก็ได้ฆ่าผู้หญิงคนนั้นตายและโยนเด็กที่คลอดใหม่ๆลงไปในกองไฟทั้งเบาะเผาทั้งเป็นซึ่งหมอชะลอทำได้อย่างใจแข็งดุร้ายขาดความเมตตากล้าต่อการทำบาปไม่คิดสังเวชจิตใจเหี้ยมโหดไม่สะทกสะท้านตื่นเต้นคือการฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกกลับเห็นเป็นของธรรมดาได้ทำตามคำสั่งของหัวหน้าซึ่งเป็นเพื่อนของพี่ชายด้วยความเต็มใจองอาจและทั้งอยากแสดงถึงความกล้าให้เห็นว่าเป็นคนเก่งตามนิสัยของคนหนุ่มที่ไม่รู้บุญบาปส่วนเพื่อนพี่ชายก็เก็บทรัพย์สินเงินทองเท่าที่ค้นได้เสร็จสับก็จุดไฟเผาบ้านให้ไหม้หมดทั้งหลังแล้วต่างก็พากันรีบหลบหนีเพราะเกรงพวกชาวบ้านจะพากันมาช่วยเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ช่วยกันปิดเรื่องไม่ให้พ่อแม่รู้ครั้นต่อมาหมอชะลอกับพ่อแม่ก็ล่องเรือนำโอ่งบรรทุกไปขายตามที่เคยปฏิบัติมาแล้วหมอชะลอกำลังถ่อเรือขายโอ่งแล้วก็หน้ามืดตกน้ำลงไปถึงแก่ความตาย

นี่เป็นกรรมในอดีตชาติซึ่งได้เกิดนิมิตขึ้นมาให้เห็นในขณะนั่งกรรมฐานหมอชลอได้เล่าให้อาตมาฟังอย่างถี่ถ้วนอาตมาพิเคราะห์ดูก็รู้ว่าอดีตกรรมนั้นมากและคงตามสนองในอนาคตแม้ในชาติปัจจุบันนี้จะปฏิบัติธรรมเพียงไรก็หนีกรรมในอดีตชาติไม่พ้นอาตมาก็ให้ลืมเรื่องที่นิมิตเสียอย่านำมาคิดเป็นอารมณ์ลืมภาพที่ได้เห็นนั้นเสียแล้วทำใจให้ปกติเสร็จแล้วนั่งทำสมาธิปฏิบัติกรรมฐานใหม่อย่านึกถึงภาพในอดีตอีกต่อไปแม้หมอชลอจะได้พยายามนั่งใหม่แต่ภาพนิมิตก็เกิดซ้ำๆกันหลายครั้งเมื่อหมอชลอเล่าและถามอาตมาก็ได้แต่ปลอบโยนให้พยายามลืมเสียอย่าได้นึกถึงอีกแล้วพยายามทำบุญกรวดน้ำให้พวกเจ้ากรรมนายเวรข้อสำคัญให้พยายามสร้างบุญแผ่อุทิศส่วนกุศลให้มากขึ้นเรื่องนี้อาตมาได้บันทึกไว้เมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2498เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ข้างหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับหมอชลอแต่คงจะยังไม่ทันทำอะไรเพราะบังเอิญนายเจริญเกิดสุวรรณซึ่งเป็นพี่ชายของหมอมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอยุธยาได้เดินทางมาหาและได้ชักชวนให้หมอชลอร่วมทุนไปค้าไม้ไผ่ที่เมืองกาญจนบุรีเวลานั้นไม้ไผ่กำลังเป็นสินค้าที่ขายส่งออกต่างประเทศมากผู้ค้าไม้ไผ่มีกำไรดีมีผู้ร่ำรวยไปตามๆกันเพราะลงทุนน้อยได้กำไรมากหมอชลอมองเห็นทางที่จะรวยเหมือนผู้อื่นอยากเป็นเศรษฐีอย่างมนุษย์ปุถุชนธรรมดาทั่วไปมองเห็นแต่ทางได้เงินอยู่ข้างหน้าอย่างตื่นเต้นสนใจมากหมอชลอได้มาหาอาตมาเพื่อปรึกษาขอความเห็นในเรื่องจะไปค้าไม้ไผ่อยากจะอพยพครอบครัวไปอยู่เสียที่เมืองกาญจนบุรีเพื่อไม่เสียเวลาทำมาหากินอาตมาถามถึงตำบลที่จะไปตั้งครอบครัวหมอชลอบอกว่าพี่ชายจะให้ไปอยู่ตำบลม่องไร่เมืองกาญจนบุรีอาตมาได้ยินก็เศร้าไม่สบายใจได้พิจารณาเห็นว่าหากจะยับยั้งขัดขวางห้ามหมอชลอคงจะไม่สำเร็จเพราะจิตใจของหมอชลอตื่นเต้นมองเห็นความเป็นเศรษฐีอยู่ข้างหน้าหายใจเป็นไม้ไผ่อยู่แล้วเหมือนน้ำกำลังไหลเชี่ยวจัดไม่มีอะไรจะขัดขวางยับยั้งไว้ได้แม้จะเกรงใจอาตมาอยู่บ้างแต่ก็ยากที่จะสำเร็จได้เห็นจะเป็นอกุศลกรรมจึงเกิดโลภอาตมาจะเตือนถึงเรื่องอดีตชาติที่เห็นทางนิมิตก็ไม่ได้เพราะอาตมาสอนให้ลืมเรื่องอดีตชาติที่เคยมองเห็นในนิมิตอย่าได้นึกถึงต่อไปขอให้เพียรสร้างบุญกุศลให้มากๆเท่านั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วจึงเพียงแต่แนะนำว่าการไปครั้งแรกยังไม่ควรจะนำครอบครัวไปเพราะเรายังไม่รู้ไม่เห็นความเป็นอยู่ทางโน้นจะเป็นอย่างไรควรจะไปคนเดียวก่อนเมื่อได้ไปเห็นและได้ประโยชน์เพียงพอแล้วก็หาที่หาทางไว้ก่อนเมื่ออพยพไปก็จะไม่เกิดยุ่งยากหากไปเห็นการค้าไม้ไผ่ไม่เกิดผลดีตามที่เข้าใจถ้าจะกลับมาอยู่อำเภอพรมอย่างเดิมก็จะได้ไม่ต้องลำบากหมอชลอก็ตกลงตามที่อาตมาให้ความเห็นจากนั้นหมอชลอก็ได้เดินทางพร้อมกับพี่ชายไปทำการค้าไม้ไผ่ที่เมืองกาญจนบุรีอาตมาก็อดที่จะเป็นห่วงหมอชลอไม่ได้คอยฟังข่าวอยู่เสมอว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มีข่าวอะไรคืบหน้าหลังจากหมอชลอออกจากบ้านที่อำเภอพรมเวลาผ่านไป1ปีหมอชลอก็กลับมาบ้านเยี่ยมครอบครัวและได้มาเยี่ยมที่วัดอาตมาได้ถามถึงกิจการค้าไม้ไผ่หมอชลอได้เล่าถึงการค้าไม้ไผ่ได้ผลประโยชน์กำไรดีเพียงปีเดียวก็เห็นหน้าเห็นหลังได้จับจองที่ดินอยู่ในป่าลึกได้ปลูกกระต๊อบอยู่กับพี่ชายในพื้นที่จับจองบ้านม่องไร่ตำบลท่ากระดานแถวถิ่นน้ำตกเอราวัณกิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์เขตกาญจนบุรีมาคราวนี้ตั้งใจจะรับครอบครัวไปอยู่รวมกันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะต้องนำไม้ไผ่ล่องแพไปตามลำน้ำแควไปขายส่งที่เมืองกาญจนบุรีทั้งปลูกบ้านไว้สำหรับครอบครัวแล้วกว้างขวางสบายอาตมารับฟังด้วยความสงบและพูดให้กำลังใจว่าหากไปหากินได้รับความเจริญก้าวหน้า
อาตมาก็ยินดีด้วยแต่ใจนั้นรู้สึกสังหรณ์ชอบกลก็ได้แต่เตือนให้ระวังเคราะห์กรรมอย่าทิ้งทางพระหนักจะเป็นเบาจะได้ชี้เหตุผลตามกฎแห่งกรรมให้ฟังแต่รู้สึกหมอชะลอเปลี่ยนแปลงไปมากได้พูดว่าเมื่อถึงคราวแล้วอยู่ที่ไหนก็ต้องตายทุกคนหนีไม่พ้นความตายแต่ก็ดีใจที่สร้างกุศลไว้มากแล้วอาตมารู้ว่าไม่สามารถยับยั้งกลับมาสู่ปกติเดิมได้เห็นจะเป็นเพราะกรรมเวรนำไปเมื่อได้สนทนาพอสมควรแล้วหมอชะลอจึงได้อำลาจากไปและได้อพยพครอบครัวพร้อมด้วยหลานสองคนคือนางอุไรและนางชเวงเชื้อสีแก้วซึ่งขอติดตามไปประกอบอาชีพที่เมืองกาญจนบุรีด้วยทั้งหมอชะลอกำลังตื่นเต้นมองเห็นความมั่งมีล่วงหน้าในอนาคตอาตมาก็ได้แต่เตือนว่าอย่าทิ้งทางพระเท่านั้นเวลาได้ผ่านไปประมาณ4ปีก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอาตมาสนใจครอบครัวนี้มากเพราะเหตุการณ์ในอดีตชาติเมื่อเวลาทำสมาธินั่งวิปัสสนานั้นเป็นกรรมที่หนักมากยังมองไม่เห็นทางที่จะแบ่งเบาลงไปได้นอกจากปฏิบัติทางธรรมแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อขออโหสิกรรมคงเบาลงได้บ้างแต่ทราบว่าที่ไปอยู่เมืองกาญนั้นหมอชะลอไม่มีเวลานั่งกรรมฐานทำบุญสร้างกุศลมัวแต่คิดถึงการงานหาเงินอาตมาก็เศร้าใจเพียงแต่คอยฟังข่าวจากนั้นต่อมาอาตมาก็ได้รับข่าวเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นแก่ครอบครัวนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจมากข่าวนี้ทราบจากญาติภรรยาของหมอชะลอซึ่งไปมาหาสู่เล่าให้อาตมาฟังและกำหนักในอดีตชาติของหมอชะลอตามทันมาสนองแล้วเรื่องมีว่าวันนั้นหมอชะลอได้เดินทางมีธุระเข้าไปในเมืองกาญจนบุรีพร้อมด้วยบุตรและภรรยาทางบ้านเหลือแต่พี่ชายคนเดียวเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้ทราบข่าวว่าทางบ้านถูกปล้นส่วนพี่ชายก็ถูกพวกปล้นยิงสิ้นใจตายคาบันไดบ้านแล้วพวกปล้นก็กวาดทรัพย์สินเงินทองไปหมดเมื่อหมอชะลอพร้อมบุตรภรรยาทราบข่าวกลับมาถึงบ้านเห็นเหตุการณ์ร้ายแรงก็ตกใจแทบสิ้นสติจะเป็นลมหมอชะลอรีบเดินทางไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบและให้มาชันสูตรศพพี่ชายตามกระบินเมืองแต่เจ้าหน้าที่มาล่าช้าปล่อยให้ศพขึ้นจนอืดแล้วต่อมามีชายลึกลับมาบอกหมอชะลอแกมขู่ให้รีบอพยพครอบครัวออกจากตำบล นี้ไปอยู่เสียให้ไกลโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นจะต้องตายตามพี่ชายหมอชะลอไม่ชอบให้คนมาขู่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายธรรมดาคนเราส่วนมากไม่ชอบให้ใครมาขู่ยิ่งเอาอำนาจมืดความชั่วเข้ามาข่มขู่แล้วแม้จะรู้ว่าสู้ไม่ได้ความโกรธความแค้นความเจ็บใจความพยาบาททำให้ขาดสติเกิดความประมาทไม่ได้คิดหน้าคิดหลังยิ่งพี่ชายถูกข่มเหงถูกฆ่าตายสดสดร้อนร้อนเช่นนี้ก็ยิ่งเจ็บแค้นมุมานะหากจะมาข่มเหงฆ่าฟันกันซึ่งหน้าแล้วก็คิดว่าต้องมายิงกันพักหนึ่งจนกว่าจะรู้ว่าใครจะเป็นศพไปฉะนั้นความโกรธแค้นเจ็บใจเป็นพลังทำให้หมอชะลอไม่ยอมหนีไม่กลัวคำขู่ทั้งไม่ยอมไปจากถิ่นที่ได้ทำประโยชน์เป็นเงินทองขึ้นมาแล้วทั้งคอยระวังตัวไม่ประมาทซ้อมยิงปืนให้แม่นยำอยู่เสมอทั้งปืนสั้นและปืนยาวและตลอดเวลาอยู่ในบ้านปืนไม่ยอมห่างตัวขึ้นลำกล้องอยู่เสมอเมื่อฉุกเฉินฉวยได้ยิงได้ทันทีเตรียมพร้อมเพื่อต่อสู้เต็มที่อย่างลูกผู้ชายเมื่อเข้าที่คับขันก็ได้สตินึกถึงคำเตือนของท่านพระครูขึ้นมาได้จึงสั่งหลานไว้ว่าหากตนได้ประสบชะตากรรมสิ้นบุญไปแล้วก็ขอให้ช่วยกันดูแลบ้านช่องต่อไปด้วยหลังจากพี่ชายถูกยิงตายเมื่อผู้ร้ายเข้าปล้นผ่านไปเพียง15วันวันนั้นเป็นเวลากลางวันเสียงเรือหางยาวมาจอดที่ท่าน้ำแล้วตะโกนเรียกชื่อหมอชะลออยู่ที่ท่าน้ำฝ่ายนางทองใบภรรยาหมอชะลอได้ลงจากเรือนไปที่ท่าน้ำที่เรือหางยาวจอดอยู่เห็นคนในเรือประมาณ15คน
แต่งเครื่องแบบสีกากีมีปืนพร้อมคล้ายตำรวจร้องตะโกนถามนางทองใบว่าหมอชลออยู่ไหมมีเรื่องจะขอพบด่วนให้ลงมาที่ท่าน้ำนางทองใบรีบขึ้นบนเรือนบอกหมอว่าเจ้าหน้าที่ขอพบด่วนหมอชลอนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาสอบสวนเรื่องพี่ชายถูกปล้นฆ่าตายเกิดความประมาทเดินลงบันไดไปที่ท่าน้ำส่วนภรรยาก็ยืนมองอยู่บนตลิ่งชันสูงเพียงเห็นเขายืนพูดกันแต่ไม่ได้ยินว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรเพราะอยู่ไกลครู่หนึ่งก็เห็นหมอชลอหันหลังก้าวเดินกลับขึ้นบ้านทันใดนั้นคนหนึ่งที่อยู่ในเรือใกล้หมอชลอก็ยกปืนขึ้นจ่อยิงท้ายทอยหมอชลอไม่ทันรู้ตัวจึงไม่ได้ระวังพอสิ้นเสียงปืนก็ล้มกลิ้งตกน้ำขาดใจตายทันทีภรรยาหมอเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ตกใจสิ้นสติเป็นลมส่วนพวกคนร้ายที่ปลอมเป็นตำรวจนั้นหลังจากยิงหมอชลอตกน้ำแล้วเมื่อแน่ใจว่าตายแล้วก็เร่งเครื่องเรือหางยาวหลบหนีไปเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2504ส่วนนางทองใบภรรยาหมอพอฟื้นได้สติก็ร้องไห้โฮคล้ายคนบ้าวิ่งไปที่ท่าน้ำลงไปประคองสามีสุดที่รักเมื่อรู้ว่าสามีสุดที่รักหมดลมไปก่อนแล้วไม่มีโอกาสได้สั่งเสียบุตรภรรยาก็กอดศพผัวรักร่ำไห้สะอึกสะอื้นแทบจะขาดใจตายตามสามีครั้นจะอุ้มศพสามีขึ้นจากน้ำก็อุ้มไม่ไหวพวกคนงานก็ยังอยู่ในป่าเหลือแต่ลูกก็ยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้จำเป็นต้องหาเชือกมาผูกศพไว้กับเสาสะพานท่าน้ำเพราะเกรงว่าเมื่อน้ำขึ้นศพจะลอยไปไกลหรือจมห่างออกไปจากท่าน้ำจะลำบากรีบไปแจ้งความให้ทางบ้านเมืองรีบมาชันสูตรศพตามระเบียบนางทองใบนั้นครั้นสามีที่รักได้สิ้นบุญไปแล้วทั้งต้องสูญเสียพี่ชายของสามีทั้งตัวก็เป็นผู้หญิงทำอะไรไม่ถูกมีแต่ความหวาดกลัวและเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักยิ่งคิดก็ยิ่งใจหายเพราะสามีต้องมาตายลงสดสดร้อนร้อนตัวก็มีแต่ความว้าเหวยังไม่เคยประสบกรรมหนักเช่นนี้มาก่อนในชีวิตจึงไม่สามารถจะอยู่ในดงป่าตามลำพังหลานๆต่อไปได้แพที่นางทองใบภรรยาหมอชลอล่องมาก็เช่นกันคนถ่อแพคงไม่ชำนาญจึงเกิดไปกระทบโขดหินใต้น้ำจนแพแตกพวกเด็กต้องลอยคออยู่ในน้ำแต่เคราะห์ดีที่ได้มีชาวบ้านช่วยกันไว้ทันจึงไม่มีใครเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเพราะพาเข้าฝั่งได้เคราะห์กรรมไม่ได้หยุดยั้งได้ติดตามซ้ำเติมบุตรภรรยาหมอชลอกว่าจะกลับมาถึงภูมิลำเนาเดิมที่บ้านบางสำโรงอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้รับความลำบากยากแค้นแสนสาหัสเลือดตาแทบกระเด็นเป็นเรื่องเศร้าสลดใจเท่าที่เคยได้ยินมา

0: ื่อมาถึงบ้านบางสำโรงแล้วพวกญาติพี่น้องก็พากันมาเยี่ยมแสดงความเสียใจในการตายของหมอชะลอและความทุกข์ยากลำบากของนางทองใบและลูกๆในการเดินทางต้องเผชิญชีวิตแม่ๆลูกๆพวกพี่น้องได้พร้อมใจกันกำหนดวันจัดการทำบุญกระดูกเพื่ออุทิศให้หมอชะลอกับพี่ชายเจ้าภาพได้มานิมนต์ให้อาตมาไปร่วมในงานนี้แต่บังเอิญรับนิมนต์ที่อื่นไว้ก่อนจึงไม่ได้ไปในวันงานแต่อาตมาก็ได้ไปเทศก่อนงาน2วันเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบถึงกรรมในอดีตชาตินั้นมีจริงสามารถจะกลับมาสนองในชาตินี้ได้ไม่มีปัญหาข้อความใดๆสงสัยอีกหลังจากวันที่อาตมาไปเทศก่อนวันงานนั้นได้มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้คุ้นเคยได้พากันไปเยี่ยมและซักถามถึงสาเหตุการตายของหมอชะลอทำให้นางทองใบระลึกถึงสามีคู่ชีวิตต้องมาตายอย่างอเนจอนาถใจก็เริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นปริ่มว่าชีวิตจะจากร่างตามสามีไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมอชะลอจนที่สุดก็ต้องตายอย่างน่าสงสารที่ประสบโชคร้ายเช่นนี้ต่างก็พลอยเศร้าโศกสลดใจไปด้วยและต่างก็เห็นใจนางทองใบที่รักสามีอย่างสุดซึ้งเล่าไปร้องไห้ไปท่ามกลางหมู่ญาติพี่น้องมิตรสหายผู้คุ้นเคยซึ่งบางคนก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาได้ก็พลอยร้องไห้ไปด้วยความเศร้าเสียใจหนักจนทำให้นางทองใบสลบแน่นิ่งไปหมู่ญาติต้องช่วยแก้ไขให้รู้ตัวขึ้นมาแต่นางทองใบก็ไม่ได้สางความเศร้าโศกยิ่งนึกยิ่งเสียใจร้องไห้รำพึงถึงความดีของหมอชะลอผู้สามีไม่ได้หยุดไม่ได้ระงับความทุกข์ไว้เพราะขาดสติได้ปล่อยตามอารมณ์และในที่สุดก็เป็นลมสิ้นสติลงไปอีกเพราะเสียใจมากเกินไปแต่นิ่งไปท่ามกลางล้อมรอบด้วยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างพากันตกตะลึงช่วยกันแก้ไขอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยอะไรได้เพราะนางทองใบได้สิ้นใจลงเพราะหัวใจวายเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2504ต้องทิ้งให้หลานผจญชีวิตอยู่ในโลกต่อไป
1: ลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: าคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงระวีสมนทาและคุณลลักษณ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณลลักษณ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
3: มาติดตามข่าวกันนะคะวันนี้เรามาก็ดูท้องฟ้าอาจจะโปร่งๆหน่อยนะแต่ว่ามันยังคงมีอยู่นะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือน37จังหวัดเลยทีเดียวนะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากแล้วก็รวมถึงทางใต้ก็น้ำทะเลสูงด้วยนะหมายถึงมีคลื่นสูงนะคะเรือเล็กก็อาจจะต้องงดที่จะออกจากฝั่งก่อนนะคะ37จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยภาคเหนือก็เรียกว่าเกือบจะทุกจังหวัดแล้วอะนะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์เลยทีเดียวนะภาคตะวันออกเชียงเหนือก็มีอยู่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอะไรพวกนี้นะภาคกลางก็เนี่ยที่โดนประจำนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตะวันออกนครนายกปราจีนจันทบุรีระตาดนะครับส่วนภาคใต้ก็ประจวบชุมพรสุราษฎร์ยะลานราธิวาสระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะเป็นเรียกว่าเกือบจะทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วทีเดียวนะคะ
4: หลังคือจริงๆถ้าแบบคนโบราณคุณแม่ก็บอกว่ามันก็เป็นปกติของช่วงของเข้าพรรษาแต่อาจจะไม่ปกติก็คือว่ามันมาเยอะ
3: ใช่ก็คือมันก็อยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่ด้วยเหมือนกันส่วนหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันก็จะมีลมมีฟ้ามีอะไรพวกนี้มา
4: ใช่ที่มันไม่ปกติคือว่าด้วยสภาพภูมิอากาศแต่ละวีดีโอก่อนที่เราจะไปไล่เรียงกันในประเทศว่าที่ไหนมันเกิดเหตุอุทกภัยอะไรบ้างเนี่ยขอเชื่อมโยงไปที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO นิดหนึ่งที่มีนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศออกมาเตือนนะคะเกี่ยวเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโญโอ
3: ้
4: โหที่มันกำลังก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกคุณผู้ฟังแล้วก็มีแนวโน้มในเรื่องของการพัฒนาเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาเลยนะหนักอยู่นะนะคะซึ่งสถานการณ์แบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังมันจะส่งผลให้โลกเนี่ยเผชิญกับอากาศสุดขั้วสุดขั้วแบบนี้ไปจนต่อเนื่องจนถึงปี2570เลย
3: ค่
4: ะตั้งแต่วันนี้นะคะซึ่งล่าสุดข้อมูลของ WMO เนี่ยก็ระบุค่ะว่ามีความเป็นไปได้ราวๆสัก 90% ที่เอลนิโญเนี่ยจะดำรงอยู่ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหลังของปี69นี้ละค่ะแล้วก็จะพัฒนาความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ผลมันก็ส่งผลให้อุณหภูมิโลกเนี่ยสูงขึ้น
3: ค่ะ
4: เพิ่มความเสี่ยงต่อคลื่นความร้อนมากขึ้นมีทั้งภัยแล้งฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าในหลายภูมิภาคของโลกเลยนะคะแน่นอนค่ะเรื่องนี้เนี่ยนายอันโตนิโอกูเตเรสนะคะเลขาธิการสหประชาชาติก็บอกว่าเอลนิโญเนี่ยมันกำลังเติมเชื้อไฟเขาใช้คำนี้นะเติมเชื้อไฟให้กับโลกที่มันกำลังร้อนอยู่แล้วแล้วก็พร้อมเรียกร้องให้กับรัฐบาลทั่วโลกเลยเร่งเสริมระบบเตือนภัยล่วงหน้าประเทศไทยมีหรือยังเดี๋ยวไปดูด้วยนะเร่งเสริมระบบเตือนภัยล่วงหน้านะคะแล้วก็เตรียมการรับมือกับผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจด้วยซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยออกมาเตือนว่าที่ไหนบ้างที่ควรจะต้องเตรียมตัวก็จะมีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียออสเตรเลียแอฟริกาใต้แอฟริกาตอนใต้นะคะแล้วก็บางพื้นที่ในอเมริกาใต
3: ้
4: ที่มีความเสี่ยงเขาเรียกว่าด้านภัยแล้งอ่ะที่เราจะเห็นไฟป่าอะไรอย่างเงี้ยนะมากขึ้นนะคะแล้วก็บางส่วนของยุโรปสหรัฐอเมริกาก็อาจจะเผชิญเรื่องของฝนตกหนักแต่ในรายงานแม้ว่าจะไม่ได้ระบุรายประเทศที่มีประเทศไทยอยู่แต่ว่ารูปแบบของเอลนิโญที่มันมีแบบนี้คุณผู้ฟังมันจะส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนการจัดการน้ำแล้วมันก็จะไปกระทบกับเรื่องของผลผลิตเกษตรกรด้วย ราคาสินค้าโอ้โหมันเป็นห่วงโซ่ผลกระทบเนาะมันก็จะกลายเป็นปัจจัยกดดันเรื่องของเงินเฟ้อต่อไปด้วยม
3: ัน
4: ไม่ใช่แค่ภูมิอากาศที่เราอยู่ไงคุณผู้ฟังมันกระทบห่วงโซ่อาหารของเราด้วยเหมือนกันระบบเศรษฐกิจระบบอาหารต่างๆ
3: ค่ะคือเรียกว่ามันกระทบไปหมดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเอลนิโญคือมันทั้งโลกอะนะตอนนี้คือมันทั้งโลกจริงๆคือเคยจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าหน่วยงานไหนของต่างประเทศน่าจะของอเมริกาเนี่ยคือเขาพยายามที่จะมาประชุมกันหลายๆประเทศนะเพื่อที่จะทำอะไรที่จะลดภาวะเรือนกระจกทำให้ลดปัญหาเอลนินโญหรือว่าลานินญาที่เกิดน้ำท่วมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันต้องทำเพราะว่าอันนี้มันเป็นภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ในเมื่อเกิดจากฝีมือมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องแก้ไขตรงมนุษย์เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นมันก็คือไม่ทำในสิ่งที่มันจะทำให้เกิดผลกระทบกับธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผานู่นนี่นั่นอะไรประมาณอย่างนี
4: ้
3: นะก็ต้องว่ากันไปถึงได้บอกว่ามันก็กระทบไปหมดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แต่ว่าวันนี้ในส่วนของฝนฟ้ายังคงต้องระมัดระวังนะภาคกลางยังภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยแล้วก็รวมถึงภาคตะวันออกนั้นยังคง 60% ของพื้นที่อยู่นะคะส่วนภาคเหนือก็70นะจะเยอะหน่อยนะที่น้อยหน่อยก็มีแถวทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตะวันตกภาคใต้ตะวันออกนี่40ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็60
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะส่วนกรุงเทพก็60นะก็ยังเยอะอยู่นะคะระมัดระวังกัน
4: ใช่ค่ะซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาที่ทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะคะท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆนะคะที่มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมกันใหญ่เลยนะคะก็เพื่อที่จะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆนะคะเรียก17จังหวัดภาคเหนือ ว
3: ัน
4: นี้คุณผู้ฟังก็คือภาคเหนือนะประชุมก่อนเลยเตรียมรับมืออุทกภัยสั่งทุกจังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักภายในเดือนสิงหานี้พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลที่ในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมด้วยทั้งมีทั้งออนไลน์ทั้งออนไลน์ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จัดเต็มกำลังเลยวันนี้นะคะก็แน่นอนละที่มันมีการคาดการณ์ว่าสิงหาเนี่ยฝนจะมากกว่าค่าปกตินะคะมันก็จะกระทบไปหมดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดที่เชียงรายที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงก็เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งตอนนี้3อำเภอแล้วปัจจุบันคลี่คลายไปบ้างระดับน้ำก็คือตอนนี้คือต้องตั้งวอลลุ่มคู่ขนาน
3: อ
4: ่ะเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเลยนะคะก็สามารถแบบป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจได้ล่ะบ้างนะคะเพชรบูรณ์ตมลงลมเก่าก็ได้รับผลกระทบใช่ไหม
3: ใช่เมื่อวานก็บอกไป
4: เจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมเครื่องสูบสูบน้ำเร่งระบายออกจากพื้นที่ติดเตือนการแจ้งล่วงหน้าผ่านระบบเซลบอร์ดแคสด้วยให้กับพี่น้องประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเตรียมทั้งเรื่องของเครื่องจักรสาธารณภัยเรือท้องแบนเรือพลาสติกเครื่องสูบน้ำนะคะก็ทำงานกันอย่างเข้มข้นในตอนนี้นะคะที่เตรียมรับมือสถานการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ
3: เนี่ยก็คือยังหลายพื้นที่อยู่นะที่ยังต้องเจอในเรื่องของฝนฟ้าแล้วก็ต้องระมัดระวังที่มันเคยน้ำเยอะนะเชียงรายใช่ไหม
4: โอ้ดินคนถล่มด้วย
3: ตอนนี้สไลด์อะไรอย่างงี
4: ้ที่แม่สายเนี่ยฝนถล่มแล้วน้ำท่วมขังไปหลายจุด
3: ค่ะ
4: ตอนนี้เห็นบอกว่าระดมหน่วยงานที่มีแบบความเกี่ยวข้องต่างๆอย่างเช่นหน่วยงานของวช.นะคะดิฉันเห็นบอกว่าพยายามที่จะเอานวัตกรรมระบบเตือนภัยน้ำท่วมเชียงรายไปติดแล้วนะคะเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำในช่วงของการช่วงของน้ำท่วมนะคะอันนี้ก็ดีน
3: ะ
4: ถ้ามีนวัตกรรมอะไรไปใช้เตือนภัยในเขตเชียงรายได้ต่างๆสนับสนุนงานวิจัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกที่นึงนอกจากเชียงรายกลางๆบ้างดิฉันเห็นเมื่อสักครู่ที่สิงห์บุรีไหมที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะต้องมีการเตรียมเฝ้าระวังเริ่มปิดจุดเสี่ยงน้ำท่วมสิงห์บุรีแล้วเห็นวันนี้รัฐมนตรีพลดอนลงพื้นที่ตรวจเข้มรับมือเหมือนกันนะคะเกี่ยวเรื่องของแผนการบริหารการน้ำท่ว
3: ม
4: สร้างความมั่นคงในเรื่องของการจัดการน้ำทั้งในที่มันจะท่วมแล้วก็จัดการในระยะยาวด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
4: ป
3: ิ
4: ดจุดเสี่ยงก่อน
3: ใช่ค่ะก็ยังคงต้องระมัดระวังคือบางทีแบบมาดึกๆกำลังหลับอะไรอย่างเงี้ยเน
4: า
3: ะแบบ
4: น้ำป่าละน้ำป่าจริงๆอ่ะคือตอนนี้คือ
3: รวดเร็ว
4: เห็นเมื่อตอนสัก 3-4 ชั่วโมงที่แล้วอย่างเช่นที่เ เพชรบูรณ์ใช่ไห
3: ม
4: เขาบอกว่าคันกั้นน้ำตรงแม่น้ำป่าสักเนี่ยมันมีมวลน้ำไหลซึ่งน้ำแดงมากคุณฟังถ้าเราเห็นตามภาพข่าวนะ
3: ค่ะ
4: ท่วมบ้านกลางดึกเหมือนวิบอลเห็นไห
3: มชอบจะมากลางดึก
4: จริงแปลก500หลังอ่ะไปกับน้ำเลยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยตอนนี้น้ำลดแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคงยังต้องเฝ้าระวังอยู่ถ้าหากว่ามันหลากลงหล่มสักไงซัดมันน้ำเนี่ยมันซัดเอาเขื่อนกั้นริมฝั่งน้ำป่าสักอ่ะคุณผู้ฟังพังทลายเลยมันก็เลยทะลักทั่วหมู่บ้านกลางดึกไป500หลังคาเรือนเห็นไหมนั่นแหละเราก็เลยต้องเฝ้าระวังไว้ด้วยแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็ถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ญาติพื้นที่ส่วนไหนที่มันอยู่ที่สูงอ่ะชวนให้ไปอยู่ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่ากลุ่มเปราะบางอะไรต่างๆนะคะ
3: นี่แหละเดี๋ยวรอดูกันนะคะเอาดูอีกข่าวหนึ่งที่ก็คงจะต้องติดตามความคืบหน้าก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ถูกฆ่าอ๋อแต่คือจริงๆนายกเมื่อวานก็ไปที่ชลบุรีแล้วบอกว่าไม่อยากให้ใช้คำว่านักท่องเที่ยวเลยนะคะคือจริงๆก็คือเป็นคนรัสเซียนะที่เสียชีวิตนะจากคนไทยนี่แหละนะไปทำร้ายเขาเนี่ยนะไปหมกแล้วก็สาวไปก็เจอไปฆ่าอีก3ศพยกครัวอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานที่ท่านนายกไปก็บอกว่าต้องขอความร่วมมือสื่อมวลชนเลยทีเดียวนะขออย่าใช้คำว่านักท่องเที่ยวเพราะว่าไม่ต้องการให้สังคมเนี่ยมองว่าเป็นคดีนักท่องเที่ยวถูกฆ่าเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า7ปีแล้วอะนะไม่คงไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วล่ะอยู่7ปีกับ10ปีแล้วเนี่ยนะคะคือเขาเดินทางเขาออกประเทศไทยเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในประเทศไทยด้วยเพราะนั้นเนี่ยไม่เขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่เพิ่งจะเดินทางเข้ามานะคืออยู่มาแบบนานแล้วก็ยืนยันนายกยืนยันไปแล้วล่ะว่าประเทศไทยนั้นยังคงมีความปลอดภัยสำหรับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอยู่แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็ถือเป็นการกระทำของกลุ่มอาชญากรที่มีพฤติกรรมโหดเหี้ยมนะไม่ใช่ภาพรวมของสถานการณ์ความปลอดภัยของประเทศนะซึ่งตรงนี้ก็นายกก็บอกว่าอย่าไปใช้อะไร

0: ถึงโดยเฉพาะในเรื่องของการบทลงโทษเนาะ
1: ออ
0: กมาพูดถึงกันเยอะในเรื่องของการทบทวนในเรื่องโดยเฉพาะคดีแบบประหารชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อไม่ให้เกิดกระทำซ้ำอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะวันนี้ในส่วนของคุณพัชรินทร์ สามสิริพงษ์นะคะซึ่งคุณพัชรินทร์เองก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็ออกมาเหมือนกับมารณรงค์ในเรื่องของการกระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าของคนที่ทำผิดกฎหมายใช่ไหมคะคือคุณพัชรินทร์ ซามสิริพงษ์ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือเลขาของท่านรัฐมนตรีสุภมาศนั่นแหละน
0: ะ
1: ก็ได้พูดถึงคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ5ศพด้วยที่ชลบุรีเนี่ยคุณพัชรินทร์นั้นบอกว่ากฎหมายการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดที่เกี่ยวกับเพศหรือว่าที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยคืออยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี
0: ้
1: นะคะแล้วก็นำไปเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมนะคือถ้าเกิดเราเข้าใจค่ะแล้วก็เราสามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์เนี่ยก็เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ค่ะจะมีประโยชน์อย่างมากนะแล้วก็จะทำให้สังคมนั้นปลอดภัยไม่ต้องเกิดที่จะเกิดเหยื่ออาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอว่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานนะออกมากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกเลยนะท่านก็บอกไว้นะแล้วก็เห็นบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะสำเร็จได้เนี่ยมันผ่านขั้นตอนผ่านการพิจารณามาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วต้องใช้แรงผลักดันเพื่อให้สำเร็จเนี่ยคือในเมื่อวันนี้เรามีเครื่องมือแล้วเนี่ย ก็อยากให้ผู้ที่บังคับใช้กฎหมายนี่คือบังคับใช้อย่างจริงจังนะก็คือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไปด้วยนะคะนี่แหละ
0: ก็จริงซึ่งเรื่องนี้ในเรื่องของกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทยก็ถูกพูดถึงกันเยอะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: หรือใบของเก่าก็มีอะไรเงี้ยนะคะที่เคยถูกพูดถึงเนี่ยทางด้านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญาและก็อาชญาวิทยาอย
1: ่
0: างเช่นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกรบุญมีนะคะท่านก็บอกว่าออกมาโพสเฟซบุ๊กนะคะว่าเอ๊ะถ้าหากว่าพูดถึงในเชิงกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ผูกพันกับประเทศไทยอยู่นั้นการประหารชีวิตไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดนะแล้วก็ติดแฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตอะไรเงี้ยก็น่าสนใจ
1: ใช่เพราะอีกท่านหนึ่งที่พูดอันนี้ก็น่าสนใจเพราะคนพยายามคือนักสิทธิมนุษยชนก็อาจจะแบบออกมานั่นไงว่าไม่ควรที่จะแบบเหมือนกับไปลงโทษไปฆ่าไปอะไรนะไปลงโทษประหารชีวิตอะไรอย่างนั้นแต่ว่าบางคนก็มันก็ขัดแย้งอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าต้องฆ่าเลยต้องประหารชีวิตเลยอะไรอย่างนี้ทางอดีตนายกสภาทนายความคุณวิเชียรชุบไทยสงฆ์ซึ่งเป็นอดีตนายกสภาทนายความเนี่ยได้พูดถึงกรณีอันนี้ค่ะฆาตกรรมสุดโหดเหี้ยมเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะโดยมีการระบุบอกว่าจริงๆแม้ว่าจำเลยเขาจะรับสารภาพแล้วนะคะแต่ว่าศาลเนี่ยไม่ลดโทษให้ก็ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าจำนวนต่อหลักฐานนะคือ มันอาจจะเห็นแบบชัดเจนอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ทางคุณวิเชียรบอกว่าสังคมส่วนหนึ่งเนี่ยต้องการให้ศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตแล้วก็ขอให้มีการประหารชีวิตอย่างจริงจังเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยแม้ว่านักโทษที่ศาลมีคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้ประหารชีวิตแต่ว่าการประหารชีวิตนักโทษคนสุดท้ายของประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายน2561ผ่านมาแล้ว8ปีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับคดีนี้เองเนี่ยนะคะผู้ต้องหาเนี่ยเขาให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนแต่สำหรับในทางกฎหมายเนี่ยจำเลยอาจจะให้การปฏิเสธในชั้นศาลก็ได้นะคือทางท่านวิเชียรก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจำเลยให้การชั้นศาลว่าได้กระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้รับผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตัวเองได้เพราะมีจิตบกพร่องโรคจิตหรือว่าจิตฟั่นเฟือนผู้นั้นไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าผู้กระทำความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือว่ายังสามารถบังคับตัวเองอยู่ได้ก็ต้องรับโทษตามความผิดนั้นเพียงแต่ว่าศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้อะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูตามรูปคดีนะคะก็อันนี้ก็ถือเป็นอีกข้อหนึ่งแต่ว่าไอ้มาตรการความปลอดภัยหรือในกรณีที่เป็นฆาตกรรมเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องเนี่ยคือถ้าเกิดบุคคลนั้นถูกพิพากษาจำคุกไม่ต่ำกว่า6เดือน

0: กันมาแล้วไม่น้อยกว่า2ครั้งเนี่ยแล้วก็ภายในระยะเวลา10ปีนับตั้งแต่วันพ้นโทษเนี่ยแล้วปรากฏว่าไปกระทำความผิดซ้ำในการฆ่าผู้อื่นอีกเนี่ยอันนี้เนี่ยศาลเขาจะถือว่าผู้นั้นเนี่ยกระทำความผิดติดนิสัยแล้วก็จะพิพากษาให้กักกันมีกำหนดไม่น้อยกว่า3แต่ว่าไม่เกิน10ปีก็ได้นับแต่วันพ้นโทษซึ่งมันก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาที่กำหนดไว้คือมาตรา39แล้วก็มาตรา40ประกอบมาตรา41นั่นเองนะคะ
1: ซึ่งโหหลายคนก็ออกมาพูดกันเยอะจากอดีต
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เกี่ยวเรื่องของอธิบดีกรมคุกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็ชวนคิดหลากหลายประเด็นว่าถ้าหากว่าจะทำจริงมันเหมือนต้องข้อดีของการประหารชีวิตเนี่ยมันคือจะประหยัดงบประมาณไม่ใช้ทรัพยากรแต่ว่ามันต้องทำตอนเหล็กกำลังร้อนอ
0: ่ะ
1: เพื่อให้เห็นตัวอย่างอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ด้วยนะคะ
0: ก็ยังเป็นที่กังขาในสังคมอยู่นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่
1: ะ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: ก็มาติดตามกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปติดตามข่าวคราวดูการประชาสัมพันธ์ของทางรฟม.กันก่อนนะนะแนะนำเส้นทางเลี่ยงเส้นทางต่าง
1: ๆเราจะได้สะดวกในการเดินทางแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันเปิดร้านหยุดยาวด้วยนะคะโหรถติดแน่นอนนี่ดิฉันลังเลอยู่จะเวิร์กฟอร์มโฮมดีไหมเหมือนกันนะคะแน่นอนค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะก็ได้ออกมาแจ้งให้แนะนำละการหลีกเลี่ยงเส้นทางแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะซึ่งก็บอกว่าตามที่รฟม.อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้
0: ม
1: ก็คือช่วงบางขุนนนท์ไปจนถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแน่นอนค่ะว่าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างนั้นเนี่ยก็จะกินพื้นที่ตรงถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำราชปรารภนะคะดังนั้นเพื่อการหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์เลี่ยงเส้นทางดังนี้เส้นที่หนึ่งเลยคุณผู้ฟังใช้เส้นทางพิเศษศรีรัตน์ด่านยมราชถ้ากรณีที่ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์นะคะต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนาะก็จะมาลงแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกนะคะเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ไปด่านยมราชแล้วก็ลงพระราม9เลี้ยวเข้าเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีเพื่อเดินทางไปฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นที่2คือเส้นทางถนนศรีอยุธยาค่ะกรณีนี้เนี่ยก็คือผู้ที่ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกกรุงเทพแนะนำไม่ใช้นางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกอุรุพงษ์เข้าพระราม6เลี้ยวขวาแยกศรีอยุธยาเข้าถนนศรีอยุธยาตรงเข้าถนนจตุรทิศนะคะแล้วก็พระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9เข้าประดิษฐ์ประนูธรรมเพื่อเดินทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเช่นกันส่วนเส้นทางที่3ก็คือถนนราชดำเนินนอกกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากราชดำเนินนอกนะคะต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นทางก็คือลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะเลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกวัดเบญจมบพิตรเข้าถนนพระราม5เลี้ยวขวาแยกราชเทวีเข้าถนนราชวิถีนะคะ ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่ถนนดินแดงและถนนพระราม9แล้วก็ไปเลี้ยวขวาตรงแยกพระราม9เข้าถนนประดิษฐ์มนุธรรมเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเช่นกันค่ะ
0: ส่วนเส้นทางที่4ทางถนนบริพัตรนะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตรต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะรฟม.ก็ได้แนะนำให้เลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดต้งยู่ฮวดนะคะ เข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์ผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนไมตรีจิตแล้วก็ไปยังถนนพระรามที่4แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วก็ออกไปยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางถนนบำรุงเมืองค่ะถนนพระรามที่1นะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางต้องการที่จะเดินทางจากถนนบำรุงเมืองแล้วก็ต้องการที่จะไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยนะคะรฟม.แนะนำให้วิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1ตรงไปถนนเพลินจิตแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุแล้วก็วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเองรฟม.ก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะว่าให้วางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดไม่จำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงในพื้นที่ก่อสร้างนะแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพื่อที่จะเบี่ยงการจราจรได้ที่0632176532นะคะแล้วก็รฟม.ก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่แหละก็ยังคงต้องเลี่ยงกันอยู่นะ
1: เลี่ยงกันอยู่นะคะแล้วพรุ่งนี้เตรียมตัวเลยตื่นกันแต่เช้าแน่นอนนะคะ
0: เมื่อกี้ที่เดินทางมาคือรถติดอยู่นะ
1: รถเยอะรถเยอะ
0: คือคนเข้ามาแล้วไงออกต่างจังหวัดกัน
1: จริงต้องมาทางด่วนอย่างเดียวทางด่วนก็รถเยอะแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะขับรถไปไหนอย่างไรเหมือนกันเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะกลับถึงบ้านคุณฟังก็เตรียมไว้นะคะอ่ะเรามาดูข่าวๆกันต่างประเทศตอนนี้หลายคนน่าจะจับตาดูเกี่ยวเรื่องของสงครามที่มันไม่จบไม่สิ้นสักทีคนถือทองก็ติดดอยกันอยู่อย่างนั้นด้วย
0: คือจริงๆเรื่องของการสู้รบกันในตะวันออกกลางเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบคืออยากจริงๆอยากให้มันสงบเพราะว่าเราเคยเห็นช่วงที่ในบ้านเราโหคือเข้าแถวเพื่อที่จะไปรอเติมน้ำมันตามปั๊มรำปั๊มน้ำมันหมดอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น
1: ต้องประหยัดพลังงานทุกวันนี้ออฟฟิศที่ฉันนี่ยังไม่ค่อยเปิดไฟอยู
0: ่ใช่แล้วก็จริงๆคือมันจริงๆมันก็อาจจะดีที่เราจะได้ประหยัดแต่ว่าอย่างที่บอกคือเหตุการณ์เนี่ยบางทีเราไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยจริงๆนะคุณผู้ฟังเมื่อ2วันก่อนเนี่ยทัพยังบอกว่าแบบก็จะถล่มแล้วนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะถล่มแล้วให้ราบคาบนี่นั่นอยู่ดีอ้าวยุติก่อนอะไรประมาณอย่างนี
1: ้ก็บอกว่าเพื่ออนาคตของโลก
0: ใช่คือทัพเนี่ยคือบอกว่าพันธมิตรอาหรับเนี่ยก็มีการดีลกันเพื่อที่จะยุติศึกที่จะไปสู้รบกับทางอิหร่านเนี่ยนะคะโดยมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกานั้นไปโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้นะคะโดยมีการระบุบอกว่าชาติพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางได้บรรลุข้อตกลงเพื่อที่จะยุติสงครามกับอิหร่านแล้วนะแล้วก็บอกว่าทางประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าจะชะลอคำสั่งโจมตีครั้งใหม่ต่ออิหร่านไว้ก่อนนะหลังจากความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนแล้วนะคะแล้วก็ทั้งยังบอกอีกบอกว่าข้อตกลงที่กำลังเกิดขึ้นจะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีอย่างสมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็ทั้งหมดนะรวมถึงยุติภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยดังนั้นเนี่ยจากคำขอโดยทั้มเนี่ยระบุบอกว่าจากคำขอครั้งนี้เนี่ยตนเองก็ได้ตกลงที่จะยกเลิกการโจมตีเพื่อประโยชน์ในอนาคตของโลก ทำไมเพิ่งคิดได้นะนะเช่นเดียวกับ
1: ความ
0: เช่นเดียวกับความอยู่รอดของอิหร่านที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะโดยมีเงื่อนไขว่าต้องสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ทรัมป์ก็ยังย้ำนะคะว่าอิสราเอลตกลงที่จะเข้าร่วมกับสหรัฐในความมุ่งมั่นที่จะพยายามทำให้ข้อตกลงกับอิหร่านนั้นเสร็จสมบูรณ์ก็คือได้รับความร่วมมือแล้วล่ะนะแน่นอนว่ามันก็จะนำไปสู่การยุติสงครามในที่สุดขณะที่ทางอิหร่านก็ยังไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดๆต่อถ้อยแถลงของทรัมป์ในทันทีในครั้งนี้นะคะ ซึ่งการประกาศของผู้นำสหรัฐครั้งนี้เนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกหนึ่งอีกประการหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นการเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่ทรัมป์ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าใกล้จะกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่เพื่อบีบให้ระบบการปกครองของอิหร่านนั้นกลับเข้าสู่การเจรจาสหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยอันนี้คือเป็นวันแรกที่เขาเริ่มโจมตีแล้วก็มีเป้าหมายที่จะทำลายขีดความสามารถด้านขีปนาวุธนั่นเองนะเกี่ยวกับเรื่องป้องกันการครอบครองนิวเคลียร์อะไรพวกนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละ
1: แล้วก็ทางสำนักข่าวของรัฐบาลอิหร่านก็มีรายงานออกมาด้วยเช่นกันคุณผู้ฟังที่บอกว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียอิหร่านเองเนี่ยได้สนทนาทางโทรศัพท์แล้วก็สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลก็รายงานว่าเตหะรานได้พูดคุยปากีสถานแล้วก็ตุรกีนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาไงนะคะที่เกี่ยวเรื่องความเสี่ยงความเสี่ยงของการเพิ่มความตึงเครียดแล้วความไม่มั่นคงในภูมิภาคนะคะซึ่งก็มีการของซาอุดิอาระเบียเนี่ยสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะคะก็ได้รายงานเหมือนกันว่ามกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานนะคะได้สนทนากับทรัมป์โดยตรงเหมือนกันที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการให้ความสำคัญกับการเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดแล้วก็ความสำคัญของการใช้ความพยายามทุกวิธีทางเลยเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่จะปูทางไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการทูตด้วยนะคะนี่ก็เหมือนหลายฝ่ายก็เริ่มเข้ามาไกล่เกลี่ยแล้วก็เจรจาแล้วคือมันยืดเยื้อมากอ่ะคุณจ
0: าร
1: ว
0: ีตอนที่หยุดตอนนั้นก็มีประเทศที่ไกล่เกลี่ยอยู่เหมือนกันคืออย่างที่เรารู้กันคือทางประธานาธิบดีทรัมป์คือพูดว่าจะแต่ว่าคือจะหยุดก็ยังไม่หยุดจะเข้าไปทำให้ราบคาบก็โอเคเนี่ยอย่างเงี้ยก็ขอหยุดก่อนอะไรประมาณอย่าง
1: น
0: ี
1: ้โหนี่มันยืดเยื้อมาเท่าไหร่เน
0: ี
1: ่ย5เดือนได้มั้ยจะครึ่ง
0: ปีแล้วนะ5เดือนแล้วใช่5เดือนแล้ว
1: ตั้งแต่ถ้าดิฉันจำได้คือ28กุมภาที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลโจมตีเตหะรานอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนความขัดแย้งนี้มันไม่มีท่าทางหรือว่าท่าทีที่มันจะหยุดในเร็ววันเลยนะคะก็เลยต้องมาเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะต้องหาข้อตกลงร่วมกันหยุดยิงมีเงื่อนไขที่มันคล้ายคลึงกันยังไง
0: คือจริงๆ
1: เปิดช่องแคบยังไง
0: จริงๆคือเริ่มแรกเลยมันเป็นสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนาะนิสารัตก็มาอาจจะเข้ามาไกล่เกลี่ยแต่ว่าเหมือนจะแบบเหมือนนวลทางอิสราเอลอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบกลายเป็นเนี่ยสหรัฐเข้ามาด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้เห็นบอกว่ายังคงมีสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นในฉนวนกาซาที่ต้องเรียกว่ายังคงตึงเครียดอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีรายงานว่าทางอิสราเอลนั้นเดินหน้าที่จะปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเนื่องเป็นวันที่2นะก็ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิตอย่างน้อย4รายแล้วนะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนี่ยที่คือก่อนหน้านี้คือออกมาประกาศว่าจะมีความคืบหน้าครั้งสำคัญในการที่จะมีการผลักดันข้อตกลงที่จะให้ยุติระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีการโจมตีกันอยู่นั่นเองนะคะก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ
1: ก็ให้เร็ววัน
0: อ
1: ่ะก็ไหนๆก็ประกาศในนาทีสุดท้ายแล้วที่ทรัมป์ยิ่งคำขาดเร่งบรรลุข้อตกลงร่วมกันนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าไอ้คีย์เวิร์ดหรือว่าคำที่บอกว่าเพื่อนะข้อของโลก
0: จะเป็นจริงได้ไหมนะคะ
1: แต่
0: อย่างที่บอกคือที่มีการโจมตีที่ในฉนวนกาซาที่ยังตรงคงตึงเครียดอยู่เนี่ยที่อิสราเอลไปถล่มกาซาเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าเกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาเปิดเผยนั่นแหละนะว่ามีความพยายามอย่างนี้คือปรากฏว่าทางกลุ่มฮามาสเองเนี่ยก็บอกว่าจะยอมส่งมอบอาวุธเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้หลังจากที่อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารแล้วก็ถอนกำลังออกจากพื้นที่ตามเงื่อนไขของข้อตกลงเดิมขณะที่เจ้าหน้าที่ของอิสราเอลก็ยืนยันว่าจะไม่มีการถอนกำลังจากจุดปัจจุบันหากฮามาสยังไม่เข้าสู่กระบวนการปลดอาวุธอย่างแท้จริงนะด้านนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเองก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีอะไรต่อข้อได้เริ่มของทางสหรัฐอย่างเป็นทางการนะแต่ว่า เห็นบอกว่ารัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลตามมาเบนกวีเนี่ยนะคะก็ออกมาคัดค้านแผนนี้เหมือนกันแล้วก็เรียกร้องให้อิสราเอลนั้นเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีผู้นำกลุ่มฮามาสต่อไปจะจบได้ไหมเน
1: าะก็ต้องรอดูแหละนะคะแล้วก็ตอนนี้เองก็นะคือก็รอลุ้นทั้งตอนนี้ดิฉันลุ้นทั้งในส่วนของ ระหว่างประเทศสงครามโลกแล้วก็ของไทยอยู่นั่นแหละที่อยู่ภายในเนี่ยเรื่องของที่แบบสันติสุขชายแดนใต้เนี่ยที่ก็มีการพูดคุยถึงเหตุการณ์โจมตีอะไรต่างๆเนา
0: ะ
1: ที่บุเกซามีใช่ไหมที่มันเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวต้องตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอดูเหมือนกันนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงที่มีหลายคนบินลงใต้แล้วก็สนับสนุนก็คือมันจะสะท้อนให้เห็นว่าเหตุการณ์แบบนี้มันกำลังเกิดขึ้นในทุกๆที่มันจะเล็กจะใหญ่จะน้อยจะในระดับประเทศระหว่างประเทศหรือโลกเนี่ยนะคะก็อยากจะให้เฝ้าระวังในประเด็นปัญหาเหล่านี้ด้วยเช่นกันในเรื่องของความมั่นคงเนาะ
0: ค่ะดูเรื่องในประเทศไทยเราหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะชื่นอกชื่นใจนะที่ได้60-40นะโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีโพลออกมาในวันนี้
1: ใช่ย
0: ัง
1: เมื่อเช้าย
0: ังเลยนะวันนี้เห็นมีโพลออกมาแล้วนะเร
1: ื่
0: องของนิดาโพนะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
1: ใช่ค่ะทางนิดาโพนะคะก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสคุณผู้ฟังว่าผลโพเนี่ยรวมๆแล้วคือเหมือนหนุนเศรษฐกิจแต่มันมีคำถามที่มันไม่ได้ถามแค่ไทยช่วยไทยพลัสไงดันไปถามแต้มหนุนรัฐบาลด้วยมันยังสวนทางกันอยู่เหมือนคนยังลังเลกันอยู่ อะไรเงี้ยนะคะก็วันนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาโพค่ะออกไปสำรวจโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็แน่นอนแหละตอนนี้มันคือมา2เดือนแล้วเนา
0: ะ
1: แล้วก็กำลังขึ้นเดือนที่3ก็คือเดือนสิงหาคมนี้กำลังจะหมดในเดือนกันยาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็มีไปถามสอบถามพี่น้องประชาชนโดยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการช่วยเหลือเนี่ยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแต่ยังไงก็ตามเขาบอกว่าผลประโยชน์ที่ยังได้รับเนี่ยยังไม่ได้แปรเปลี่ยนเป็นแรงสนับสนุนรัฐบาลอ่ะมุนสักระวีเนื่องจากประชาชนจำนวนมากยังคงสงวนท่าทีก่อนรอดูภาพรวมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนตรงไหนมันมีคำถามนึงก็ถามว่าการเข้าถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยพบว่าร้อยละ 71.35 นะประชาชนทั่วไปเข้าถึงโครงการในการใช้สิทธิ์ทั้งซื้อสินค้าแล้วก็บริการร้อยละ 25.19 บอกว่าไม่ได้ร่วมโครงการส่วนที่เหลือเป็นผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็เป็นทั้ง2อย่างเลยแล้วเป็นผู้ใช้สิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งก็ต้องแน่นอนค่ะว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 47.42 ระบุว่าไม่มีสิทธิ์รองลงมาคือไม่สนใจจะเข้ามันสะท้อนอะไรมีร้อยละ 24.47 เนี่ยบอกว่าลงทะเบียนไม่ทันตรงนี้เนี่ยข้อตรงนี้เขาบอกว่ามันสะท้อนถึงการข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์อ่ะคุณสารวิทย์เป็นมาลาดิฉันต้องแม่ปลุกตั้งแต่ 5:50 นะเพื่อให้ 6:00 นค่ะจะได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันสะท้อนถึงการเข้าถึงสิทธิ์ที่จำกัดในด้านเงื่อนไขแล้วก็ช่วงเวลาของการลงทะเบียนนะคะนอกจากนี้เนี่ยต้องเข้าใจนะว่าพี่น้องเราเนี่ยบางส่วนเขายังไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยในการลงทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นในด้านผลสำเร็จของโครงการเนี่ยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ประเมินนะประเมินว่าโครงการมันช่วยสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในหลายมิติแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เน้นเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าผู้ประกอบการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีบอกว่าช่วยได้มากเนี่ย100 42.10 139.52 ก็บอกว่าก็ค่อนข้างอ่ะค่อนข้างช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีส่วนน้อยที่มองว่าไม่ได้ส่งผลกระทบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ประเด็นที่น่าสนใจคือเขาไปถามว่าแล้วผลของโครงการต่อการตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลล่ะเป็นยังไงพบว่าร้อยละ 33.24 ไม่แน่ใจว่าจะสนับสนุนไหมร้อยละ 26.8 บอกว่าโครงการมีส่วนทำให้สนับสนุนแหละแต่มันน้อยนะร้อยละ26เองอะร้อยละ25ยืนยันว่าไม่สนับสนุนมันใกล้เคียงกันคุณผู้ฟังไม่ว่าจะมีโครงการหรือไม่มีนะคะร้อยละ 14.23 ระบุว่าสนับสนุนแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่มีโครงการดังกล่าวตัวเลขพวกนี้กับความการใช้โครงการกับตัวเลขในเรื่องของการสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยมันสะท้อนอะไรเขาบอกว่ามันสะท้อนว่าแม้ว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากแน่นอนล่ะมันสามารถสร้างความพึงพอใจได้ในระดับนึงเนาะแต่มันยังไม่เพียงพอคุณฟังที่มันจะเปลี่ยนทัศนคติทางการเมืองของประชาชนในวงกว้างเพราะว่าการตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลยังขึ้นอยู่ปัจจัยอื่นด้วยในเรื่องของผลงานเศรษฐกิจโดยรวมการแก้ปัญหาปากท้องการบริหารประเทศความเชื่อมั่นต่อผู้นำซึ่งตรงนี้คุณผู้ฟังคุณแสงระวีเมื่อวันที่เราคุยกันเกี่ยวเรื่องการปรับครม.คุณชัยชนกชิดชอบเองก็บอกว่าจะเปลี่ยนขั้วสลับขั้วยังไม่โฟกัสขอดูเรื่องของการแก้ปัญหาก่อนเพราะตอนนี้รัฐบาลเองครม.เองก็ถูกปัญหารุมเร้าอยู่หลายด้านเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะสะท้อนให้เห็นด้วยแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าโครงการลักษณะนี้มันเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายก็จริงแต่มันระยะสั้น มันก็เลยทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปช่วยธุรกิจรายย่อยร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าต้องการให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจนยั่งยืนเนี่ยมันต้องควบคู่กับการสร้างรายได
0: ้
1: ทั้งเรื่องของการลงทุนการส่งออกการจ้างงานด้วยมันถึงจะเห็น
0: ม
1: ันถึงจะยกกระบี่ไปพร้อมกันก็ยากนะในสถานการณ์แบบนี้นะ
0: ใช่ค่ะก็จริงๆก็ยังคงเป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้ววันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ไปเดินตลาดแบบออร์แกนิกนะไปเช็ค60-40นะไปที่ตลาดสี่ย่านอันนี้คือเป็นตลาดประจำที่นายกไปเลยนะแล้วก็ปรากฏว่าท่านก็ไปโพสต์ใน Facebook ของท่านคือเป็นภาพท่านนายกก็สวมใส่ชุดแบบไพรเวท
1: นะสบายสบาย
0: แล้วก็ถ่ายภาพกับแม่ค้าไปซื้ ผลไม้ดองร้านประจำที่ตลาดสี่ย่านนั่นแหละแล้วก็ไปไหว้พระอินทร์ที่วัดเทวราชกุญชรบรวิหารนะที่เขตดุสิตไอ้นี่แถวแถว
1: ตรงไอ
0: เทเวศ
1: เทเวศที่เราทานข้าวกัน
0: นะก็ไปเป็นการสำรวจตลาดแบบออร์แกนิกกินไปทักไปเดินตามบาทวิถีอะไรเงี้ยไทยช่วยไทยพลัสนะอันนี้ก็เช็คตลาดทุกครั้งนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละค่ะเอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: มาติดตามกันต่อนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวที่ท่านนายกจะไปเยือนอินโดนะ
1: คะ
0: มีต่อเรื่องของ
1: นิดนึงว่าโหวันนี้เนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะก็ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เมื่อสักครู่ผลโพออกมาตามกันติดๆนะคะอันนี้รัฐบาลก็โวเลยล่ะว่าครบ2เดือนแล้วนะคะก็คือที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยเงินสะพัดกว่า80,000 กว่าล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมทะลุ 1.19 ล้านล้านนะคะล้านอย่างงี้นะต้องบอกอย่างงี้นะก็แน่นอนค่ะเขาบอกว่าโหตอนนี้เนี่ยก็คือคักในช่วงต้นเดือนนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจำกันได้เนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคุณผู้ฟังมันถูกอนุมัติผ่านครม.ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาใช่ไหมก็เพื่อที่จะช่วยมาบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแหละวันนี้ฉันก็ทานกาแฟแก้วละ23บาทนะคะก็ใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็เหมือนเขาเหมือนว่าประคับประคองกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนน่ะนะคะและแน่นอนว่าข้อมูลล่าสุดของรัฐบาลก็คือวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตอน5ทุ่มด้วยนะการดำเนินการครบ2เดือนเต็มเนี่ยพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก 86,442.6 ล้านบาทคุณผู้ฟังแล้วก็มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า26ล้านรายผ่านการตรวจสอบต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการดำเนินการทั้ง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรองโฆษกรัฐบาลบอกว่ามันสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงเลยนะคะโดยเฉพาะพวกร้านค้าปลีกย่อยเนาะซึ่งเราก็ใช้ตามตลาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหาบเล่แผงลอยผู้ประกอบการรายเล็กโดยเฉพาะร้านอาหารนะคะก็แน่นอนล่ะกลุ่มนี้ก็จะได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในรูปแบบที่ร่วมจ่ายตามสัดส่วนเนาะ60-40นะคะแล้วก็ช่วยหมุนเวียนระบบเงินในเศรษฐกิจมากกว่างบ ประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนแล้วก็จะช่วยรักษาระดับการบริโภคของเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวด้วยนะคะแต่ว่ามีข้อหน้าสังเกตอยู่อันนึงเขาบอกว่าหลังจากนี้รัฐบาลพยายามที่จะยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้านี่จะต้องฝึก AI นะเขาบอกว่าเขาจะเอาแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละเอา AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์มาวิเคราะห์ธุรกิจการค้าให้พ่อค้าแม่ค้านะคะต้นทุนสินค้าคงที่สภาพคล่องยอดขายการเพิ่มการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยเพื่อที่อะไรอย่างน้อยถ้ามันมีข้อมูล data พวกนี้มันจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคตได้ก็เดี๋ยวรอดูว่าค่อยๆเรียนรู้กันไประหว่างรัฐเองกับประชาชนเองพ่อค้าแม่ค้าเนาะ
0: ค่ะก็ยังไงก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าประชาชนแบบค้อนประเทศอ่ะคือก็ชอบอ่ะโครงการนี้นะ
1: ก็4 เดือนอ่ะชั่วคราวก็ยังดีทุกวันนี้คุณแม่ดิฉันบอกว่าประหยัดก่อนช่วงนี้เราใช้คนละครึ่งก่อน
0: แล้วมา60-40มันยิ่งมากกว่าคนละครึ่งนะ
1: ก็เลยยิ่งกาแฟเลย20อ่ะก็ดีมาก
0: แต่ว่าใช้ทุกครั้งเนี่ยฉันไม่เคยจนถึงสิ้นเดือนสักทีหมดก่อน
1: 2อาทิตย์แรกหมดแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ตามอยากกินอะไรก็อดๆออมๆในช่วง4 เดือนนี้นะ
0: อ่ะดูนายกจะเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียนะคะอันนี้ก็เป็นทางการโดยท่านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยมีกำหนดที่จะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-4สิงหาคมนี้นะคะเพื่อที่จะหารือกับนายปราโบโวซูบียันโตนะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วซึ่งก็นับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเนาะของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15 ปีเลยนะท่านโฆษกบอกว่าการเยือนครั้งนี้นะเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลนะก็จะใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกที่จะเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการแล้วก็ความร่วมมือที่เกิดเป็นรูปธรรมนะโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงแล้วก็รวมถึงความมั่นคงทางอาหารด้วยนะที่ซึ่งอันนี้ก็คนให้ความสนใจเยอะนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านพลังงานการศึกษาแล้วก็ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจด้วยนะคะทางคุณรัชดาบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจแล้วก็จำนวนประชากรมีจำนวนประชากรประมาณ280 ล้านคนก็ถือว่ามากที่สุดในอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แล้วก็แหล่งลงทุนสำคัญแล้วก็ยังถือเป็นหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยด้วยเพราะฉะนั้นในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศก็จะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าแล้วก็บริการของไทยเนี่ยค่ะเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นเป็นการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่แล้วก็ SME นะคะเพราะนั้นรัฐบาลเองก็จะมุ่งให้การเยือนต่างประเทศเนี่ยสร้างประโยชน์กลับมาถึงประชาชนอย่างชัดเจนให้มากที่สุดนะคะทั้งในรูปของการขยายตลาดสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารรวมถึงการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็การสร้างงานพัฒนาทักษะแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีในสาขาที่ทั้ง2 ประเทศนั้นมีศักยภาพนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าท่านโฆษกบอกว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเยือนตามวิธีการทั่วไปนะคะโดยจะมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์แล้วก็รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแล้วก็ยังได้เพิ่มเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มเรียกว่าอะไรเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกด้วยนะคะซึ่งกำหนดการวันที่3ที่นายกเดินทางไปเนี่ยก็จะมีคณะไปด้วยนะคะคือก็จะไปเดินออกเดินทางที่บอล6เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็จะมีก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการก็จะมีการหารือกลุ่มเล็กระหว่างผู้นำและการหารือเต็มคณะด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวร่วมกันด้วยส่วนวันที่4นายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Business Forum นะซึ่งก็จะจัดโดยหอการค้าและก็อุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียของเขาแล้วก็ร่วมกับหอการค้าอินโดนีเซียร่วมกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียเพราะว่าคนไทยในอินโดนีเซียก็มีนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงธุรกิจแล้วก็ผลักดันโอกาสการลงทุนของ2ประเทศ แล้วหลังจากนั้นนายกก็จะเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อจะหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคแล้วท่านนายกก็จะได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตของอาเซียนก่อนที่จะหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อจะแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจแล้วก็หลังจากนั้นก็ถึงจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเย็นก็คือจะไปแบบเร็วๆหน่อย
1: 2วัน
0: ใช่แต่ว่านายกเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็จะเรียกว่าให้ความสำคัญกับนักธุรกิจไทยที่ในต่างประเทศ
1: อย่าง
0: ที่ไปจีนอ่ะคือนักธุรกิจไทยก็ไปด้วยนะไปด้วยคือนักธุรกิจในไทยหลายคนเขาก็มีธุรกิจอยู่ในจีน
1: มีเยอะด้วย
0: นั่นแหละเขาก็จะคือเป็นการให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ด้วย
1: แต
0: ่
1: มันปฏิเสธไม่ได้นะอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจแล้วก็ประชากรเนี่ยใหญ่น
0: ะ
1: มากที่สุดในอาเซียน280ล้านคน
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าหากว่ามันสำเร็จนะแล้วมันสามารถทำได้มันจะไม่สำเร็จเดี๋ยวนี้หรอกแต่ว่าถ้าหากว่าตลาดใหญ่ขนาดนี้แหล่งลงทุนก็สำคัญหุ้นส่วนก็มีศักยภาพเนี่ยถ้ามันกระชับความสัมพันธ์ได้เนี่ยทั้งโอกาสของสินค้าการบริการของไทยเนี่ย มันจะช่วยห่วงโซ่การลงทุนที่มันเสริมกันของ SME นะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือ SME ตอนนี้คือในไทยมันแย่นะ
0: ค
1: ือต้องออกคอมฟอร์ตโซนออกข้างนอกแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: คือต้องแบบเนี่ยแหละค่ะต้องได้รับการช่วยเหลือและการผลักดันประมาณนี้แต่โอ้ดิฉันขอไปนิดนึงแล้วกันว่าวันที่3วันที่4เนี้ยที่รัฐบาลก็คุณแสงระวีก็น่าจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะที่เห็นบอกว่าสิงหานี้เนี่ยไม่ธรรมดาโดยเฉพาะที่ทำเนียบเป็นที่เล็งเป้าหมายเหมือนกัน
0: กลุ่มผู้ชุมนุมใช
1: ่ไหมใช่กลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะภาคประชาชนก็อยู่ไปปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะเรื่องของธนาคารที่ดินแล้วมันก็ไม่ได้อธิบายไงว่า
0: ปยป.
1: แล้วแต่ว่าไอ้ธนาคารที่ดินเนี่ยมันจะส่งผลไงว่าเฮ้ยคนที่ไม่มีที่ดินทำกินน่ะเขาแล้วจะทำยังไงต่อแต่ว่ามันไม่ได้สื่อสารไงว่าเขาโอนย้ายหน่วยงานภารกิจ
0: แต่ว่าเรียนถามท่านรองประกรณ์วันนั้นเรื่องนี้แหละว่าคือย้ายไปอย่างเงี้ยเนี่ยหรือว่ายุบไปอย่างงี้เนี่ยแล้วในส่วนของราชการที่เขาอยู่ในหน่วยงานนั้นๆเนี่ยคือเขาจะยังไงอาจารย์ก็บอกว่าคือจะพยายามไม่ให้กระทบกับคนที่อยู่หน่วยงานในนั้นที่จะถูกยุบเพียงว่าอาจจะโอนไปอยู่ในส่วนอื่นอะไรประมาณอย่างนี้ก็คือไม่ใช่ว่าจะหลุดไปเลย
1: นอกจากบุคลากรแล้วเนี่ยมันต้องนึกถึงผลลัพธ์ของคนที่ได้รับผลประโยชน์จากธนาคารที่ดินอะไรอย่างเงี้ยด้วยไงมันก็เลยเป็นที่มาเนี่ยแหละนะคะต้องสิงหานี้ไม่ได้ชุ่มฉ่ำเหมือนสภาพดินฟ้าอากาศนะรัฐบาลเนี่ยยังคงร้อนระอุนะคะภายใต้การนำของคุณอนุทินเนี่ยแหละไล่เรียงกันหน่อยละกันนะคะเวลาสั้นๆเนี่ยตอนนี้สัปดาห์หน้าเราต้องจับตาดูอะไรกันบ้าง
0: อ
1: ันนี้คุณแสงระวีอาจจะเกาะติดทุกสถานการณ์ด้วยนะคะ3สิงหาม็อบพีมูกับแลนบิดบุกทำเนียบคุณสารวีเตรียมล่มหมวกนะคะสถานการณ์การเมืองนอกสภายังร้อนระอุขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อขบวนประชาชนเนี่ยเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือที่เรารู้จักกันในนามพีมูฟแหละออกโรงประกาศปักหลักชุมนุมแล้วก็เคลื่อนพลบุกทำเนียบรัฐบาลตรงนี้มันสะท้อนถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนะคุณผู้ฟังที่คนจำนวนคนที่ผู้ไร้ที่ดินทำกินจากนโยบายการปฏิรูประบบราชการจากกระแสข่าวในเรื่องของการยุบธนาคารที่ดินเนี่ยมันสร้างความสะเทือนใจคนทั่วภูมิภาคนะคะ3สิงหาเนี่ยติดตามกันนะคะในขณะเดียวกันวันอังคารที่4ที่มันมีวันประชุมครม.เครือข่ายประชาชนปกป้องน้ำซึ่งมันเป็นเครือแล้วก็เครือข่ายม็อบแลนบิดก็เตรียมเคลื่อนพลเหมือนกันขึ้นมาทวงสัญญาโครงการแลนบิดที่จะระบุว่ารัฐบาลกำลังเบี้ยวข้อตกลงครม.เนี่ยเป็นยังไงนะคะในขณะเดียวกันวันที่4ครม.เองก็จะต้องถกเดือดเกี่ยวเรื่องของ TR ไทยเมียนมาเนาะที่จะต้องแบบปูพรมละก่อนที่จะปูพรมรับมีนองหลายจะเดินทางมาวันที่7ใช่ไห
0: ม
1: นะคะซึ่งมีหลายประเด็นเลยเรื่องของ TR ความร่วมมือไทยเมียนมาที่เมียนมาเองได้ขอแก้ไขประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นการตรวจแต่ละของประเทศการตัดประเด็นความร่วมมือระหว่างภูมิภาคการปรับลดระยะเวลาเหลือ3ปีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าสถานะทางกฎหมายก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงส่วนวันที่5วันที่6อีก1เรื่องที่ยังคงเป็นเรื่องของปมร้อนเรื่องของกงสอบท้องถิ่นคุณศักดิ์ระวีอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะที่เตรียมล้างบัญชีเก่าเอาบัญชีใหม่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งวันที่5สิงหาคมนี้ใช่ไหมวันพุธหลังจากครม.เนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็จะมีการกำหนดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการล้างบัญชีเก่าแล้วก็ใช้บัญชีใหม่เพื่อที่จะสางปมปัญหานะคะแล้วก็การทุจริตการสอบท้องถิ่นอะที่มันคาราคาซังกันอยู่ตอนนี้แล้วหลังจากนั้นวันที่6สิงหาก็จะมีการประชุมรับมติดังกล่าวเนาะจากวันที่5นะคะก่อนที่จะส่งให้ระดับพื้นที่ทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.เพื่อที่จะไปทำการเขาเรียกว่าถอนบัญชีเก่าอ่ะเปลี่ยนมาใช้บัญชีใหม่ต่อไปนะคะแล้วก็แน่นอนละค่ะว่าระหว่างที่คุณอนุทินไม่อยู่บินไปอินโดนีเซียเนี่ยสถานการณ์การเมืองภายในประเทศก็ยังร้อนๆหนาวๆอยู่เหมือนกันนะคะเต็มไปด้วยแรงกดดันจากภาคประชาชนนะคะก็เดี๋ยวท่ามกลางเสียงสะท้อนบอกว่านี้มันก็คืออีกหนึ่งบททดสอบใหญ่ของรัฐบาลเหมือนกันเนาะในเรื่องของการรับมือการแก้ปัญหาเพราะว่ามันไปกระทบกับเรื่องของปัญหาปากท้
0: อง
1: วิกฤตความเชื่อมั่นเริ่มเดือนสิงหาเนี่ยกลางปีมาละ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเองท่านนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดว่าเราไปดูโพของสวนดุสิตโพไปสำรวจเรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรดั
1: ชนีการเมือง
0: ปรากฏว่ามันเพิ่มขึ้นนะ
1: เพิ่มนิดนึงเพิ่มนิดนึง
0: คือเขาบอกว่าตัวชี้วัดได้คะแนนสูงสุดคือเรื่องของผลงานของฝ่ายค้านแล้วก็ความมั่นคงของประเทศอันนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.2 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดก็คือการแก้ปัญหายาเสพติดแล้วผู้มีอิทธิพล
1: นะคะต่ำสุดเลย
0: ต่ำสุดใช่ค่ะคือภาพรวมดัชนีการเมืองของอันนี้คือเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 ซึ่งมันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วนะก็เดือนที่แล้วสึกได้ 3.69 มันก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะทีนี้เนี่ยในการสำรวจของเขาเนี่ยมีการสำรวจถึงเรื่องของนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรากูลนะคะก็มีบทบาทโดดเด่นได้รับ เรียกว่าอะไรความคิดเห็นของประชาชนถึงร้อยละ 37.71
1: ใช่
0: นะลงมาที่โดดเด่นลองลงมาก็คือคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะก็คงจะ 60-40 นี่แหละ
1: 60-40
0: นะคะได้28.74 ส่วนฝ่ายค้านโอ้โหก็ยังคงเป็นคุณรัชนกศรีนอกนะ 33.70 ลองลงมาคือหัวหน้าพรรคค่ะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ25.91
1: ก็คือสีเดียวเลยนะไม่แบ่งเลยนะไม่แบ่งให้สีฟ้าเลยอันดับ3ยังเป็นคุณศิริกัญญาตันสกุลอยู่เลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะกระทรวงที่ประชาชนคาดหวังการทำงานมากที่สุดคือกระทรวงการคลังนี่ไงนะ 18.97 รองลงมาคือพาณิชย์นะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดสรุปเนี่ยทางท่านดร.พรพันธ์บัวทองประธานในการทำโพก็บอกว่าโอเคดัชนีเมืองไทยมันเพิ่มขึ้น 0.02 คะแนนอาจเป็นผลมาจากมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการยอมรับในเรื่องของการปรับท่าทีของรัฐบาลในบางประเด็นนะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเรื่องของปากท้องเรื่องสำคัญนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะในการที่ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เรา2คนน้องทีมงานลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงรัฐบาลเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเยี่ยมพร้อมเปิดจองซื้อรอบถัดไป 3-5 สิงหาคมนี้ย้ำเจตนารมณ์สนับสนุนประชาชนรายย่อยออมเงินปลอดภัยผู้นำ22ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเรียกร้องให้จัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือประเด็นวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตาของสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อหารือต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อเจรจาความร่วมมือขยายการส่งออกนมปศุสัตว์ประมงและเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจะร่วมคณะกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้และวันที่4สิงหาคมซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าจะมีการเจรจาเร่งรัดขั้นตอนการขอใบอนุญาตส่งออกนมรวมไปถึงความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิตปศุสัตว์และประมงเพื่อเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์นมของไทยสามารถเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของเกษตรกรไทย
2: วันที่3ที่4เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะบินไปที่อินโดนีเซียเพื่อไปตามคำเชิญอย่างเป็นทางการซึ่งตัวผมเองก็จะเดินทางไปกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็คือไปเจรจาในหนึ่งในประเด็นเจรจาก็คือทั้งเรื่องทั้งหมด4เรื่องก็จะมีเรื่องปุ๋ยเรื่องปศุสัตว์แล้วก็เรื่องประมงแล้วก็เรื่องนมด้วยเช่นกันเพราะว่านมเนี่ยทางนู้นเนี่ยโอเคในหลักการแล้วว่าให้เราเนี่ยส่งออกไปได้แต่เหลือแค่ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตต่างๆก็จะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดอันนี้เนี่ยก็จะมาช่วยอสคได้เยอะเพราะว่าเขาต้องความต้องการของเขาสูงมาก
1: รัฐบาลเปิดเผยกระแสตอบรับพันธบัตรออมพลัสดีเยี่ยมขายหมดภายใน21วินาทีพร้อมเปิดจองซื้อรอบถัดไป 3-5 สิงหาคมนี้เพื่อสนับสนุนประชาชนรายย่อยออมเงินอย่างปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามโดยสามารถจำหน่ายเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความต้องการทางเลือกการออมที่มั่นคงและปลอดภัยของประชาชนรายย่อยทางนี้รัฐบาลมีนโยบายเน้นย้ำให้เงินทุนในระบบกระจายสู่ประชาชนและเศรษฐกิจจริงอย่างทั่วถึงโดยพันธบัตรออมพลัส ได้ใช้หลักการจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อให้ผู้ลงทุนรายเล็กได้รับการจัดสรรก่อนสำหรับประชาชนที่สนใจยังสามารถจองซื้อพันธบัตร OM Plus ในรอบถัดไปได้ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคม2569เริ่มต้นขั้นต่ำเพียง1,000 บาทผ่านแพลตฟอร์ม Bond Connectรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นโดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยผลักดันการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ประกอบการประเมินศักยภาพธุรกิจแทนการพึ่งพาหลักประกันเพียงอย่างเดียวธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการไทยจะหลุดพ้นจากบัญชีเฝ้าระวังของกระทรวงการคลังสหรัฐในการประเมินรอบหน้าน
3: างสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงรายงานการประเมินนโยบายการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาหรือ US Treasury ในรายงานฉบับล่าสุดที่ประเมินจากข้อมูลทั้งปีของปี2568ประเทศไทยยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังหรือ monitoring list เนื่องจากกระทรวงการคลังสหรัฐจะประเมินนโยบายการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศโดยใช้3เกณฑ์หลักได้แก่การเกินดุลการค้าการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากกว่าร้อยละ3ของ GDP และการแทรกแซงค่าเงินอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศที่เข้าเกณฑ์2ใน3ข้อจะถูกจัดอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังโดยในรอบการประเมินก่อนหน้านี้ไทยติด2เกณฑ์คือการเกินดุลการค้ากับสหรัฐและการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่อยู่ร้อยละ 3.8 ของ GDP ทำให้ไทยถูกจัดอยู่ในบัญชีดังกล่าวอย่างน้อย2รายงานติดกันเพื่อให้สหรัฐได้ติดตามและพิจารณาการดำเนินนโยบายของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามธปท.คาดการณ์ว่าในรายงานฉบับถัดไปประเทศไทยจะเหลือติดเกณฑ์เพียงข้อเดียวคือการเกินดุลการค้าและมีโอกาสสูงที่จะได้รับการพิจารณาให้พ้นจากรายการบัญชีเฝ้าระวังในการประเมินรอบหน้าซึ่งคาดว่าจะมีการเผยแพร่รายงานในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า
4: เกณฑ์ของสหรัฐบอกว่าถ้าคุณอยู่ใน monitoring list แปลว่าจะต้องติดอยู่ใน monitoring list อย่างน้อย2รายงานต่อกันเพื่อที่เขาจะติดตามแล้วก็พิจารณาในเรื่องของการทำนโยบายของประเทศนั้นอย่างใกล้ชิดแต่ว่าสามารถที่จะพิจารณาถอดออกจาก monitoring list ได้ถ้าไม่ได้กลับมาติดเกณฑ์อะไรเพิ่มขึ้นอีกในรายงานฉบับถัดไปเนี่ยที่เป็นข้อมูลตั้งแต่กรกฎาคมถึงมิถุนายนไทยน่าจะติดเพียง1ใน3เกณฑ์นะคะเป็นเรื่องของเกณฑ์การกระดุลในเรื่องของการค้าสินค้าและบริการกับสหรัฐนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะพ้นจากการอยู่ใน monitoring list ในรายงานฉบับถัดไปนะคะซึ่งเราเองก็จะติดตามการประเมินของUS Treasury อย่างใกล้ชิดนะคะ
3: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยอีกว่าถึงแม้ไทยจะมีชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังแต่ทางกระทรวงการคลังสหรัฐยังมองว่ามาตรการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การนำรายได้กลับประเทศและการกำกับดูแลธุรกรรมทองคำของไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปเพื่อการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและลดความผันผวนของค่าเงินบาทโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าแต่อย่างใดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569
5: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือ Bank Statement ย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยตลาดสมุนไพรโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องแนะนำผู้ประกอบการไทยต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าปัจจุบันสมุนไพรกำลังก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงจากกระแสผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชและเศรษฐกิจสีเขียวส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพมีพืชสมุนไพรมากกว่า 1,800 ชนิดและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสามารถต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางสมุนไพรของภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2566ถึง2570โดยเฉพาะสมุนไพรดาวเด่นเช่นขมิ้นชันฟ้าทลายโจรและกระชายดำนอกจากนี้การยกระดับสมุนไพรจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างโอกาสทางรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดศักยภาพเช่นอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงป้องกันและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในตลาดโลกกรมสรรพากรยืนยันคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ถึงปี2570พร้อมยกเว้นภาษีสินค้าจำเป็นเพื่อลดภาระประชาชนกรมสรรพากรยืนยันการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT สำหรับการขายสินค้าและบริการทั่วไปยังคงใช้อัตราร้อยละ7ต่อไปจนถึงวันที่30กันยายน2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้สินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นวัตถุดิบในการประกอบอาหารข้าวสารเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้อาหารทะเลสดไข่สดรวมทั้งการบริการขนส่งทางรถยนต์ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือบริการไม่เกินล้าน 800,000 บาทต่อปีจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันทั้งนี้ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากรโทรศัพท์1161ตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวหลังธนาคารลาวถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและติดตามความคืบหน้าคดีหลอกลงทุนเสียหายกว่าพันล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะให้การต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและผู้แทนธนาคารพัฒนาลาวหรือ LDB เพื่อหารือในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้สื่อสังคมออนไลน์3สื่อกล่าวพาดพิง LDB ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านระบบตัวกลางชำระเงินออนไลน์หรือ Paymentเกตเวย์ให้กลุ่มสแกมเมอร์เว็บพนันและธุรกิจผิดกฎหมายจนสร้างความเสียหายต่อธนาคารผู้บริหารและสปป.ลาวโดยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ตำรวจสอบสวนกลางรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบเข้าข่ายความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้คณะผู้แทนสปป.ลาวยังติดตามคดีหลอกนักธุรกิจต่างชาติร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์หุ้นและธุรกิจพลังงานมูลค่าความเสียหายกว่าพันล้านบาทซึ่งมีนักธุรกิจลาวตกเป็นเหยื่อโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและยึดทรัพย์แล้วอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่า

0: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HD สำนักข่าวไทยและสื่อภาษาต่างประเทศรายงานข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรับทราบว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในไม่กี่วันและคดีกำลังดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมกำชับให้การนำเสนอข่าวเป็นไปตามหลักจริยธรรมไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตและครอบครัวรวมทั้งสั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยเร่งตรวจสอบและชี้แจงข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์จังหวัดนราธิวาสยกระดับชุดคุ้มครองตำบลเริ่มปฏิบัติหน้าที่เต็มรูปแบบวันพรุ่งนี้พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานด้านความมั่นคงในระดับหมู่บ้าน
1: นายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้ยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทุกแห่งจะลงประจำการในพื้นที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกบูรณาการการทำงานร่วมกับทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยในระดับตำบลอย่างใกล้ชิด
2: ของนราธิวาสน่าจะเป็นจังหวัดแรกนะครับที่ดำเนินการแบบจริงจังมีการปรับเปลี่ยนอัตรากำลังของแต่ละอำเภอท่านผู้ว่าก็มีดำริว่าให้ทางผมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับไปช่วยกันจัดทำคู่มือในการปฏิบัติที่ของปลัดหัวหน้าชคต.เรื่องสำคัญก็คือเมื่อให้เขาไปนอนที่ชคต.นะครับอันนี้เป็นกฎบังคับเลยปลัดอำเภอต้องไปบัดหน้าที่แบบจริงจังนะครับ
1: โดยในระยะแรกจะเร่งปรับปรุงฐานปฏิบัติการระบบป้องกันและที่พักให้มีความปลอดภัยก่อนลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนเยี่ยมวัดมัสยิดโรงเรียนและร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ยังขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานด้านความมั่นคงในระดับหมู่บ้านผ่านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.รวมถึงการผลักดันหุกุมปากัดหรือธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีการเฝ้าระวังข่าวสารและการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสียงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอแต่การตั้งวอลลุ่มคู่ขนานสามารถปกป้องเขตเศรษฐกิจไว้ได้สำเร็จปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังสามารถรองรับน้ำได้ดีทั้งนี้อธิบดีปภ.ได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่บริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยอย่างเข้มข้นให้ยกระดับการแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทั้งผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์โซเชียลมีเดียหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและผู้นำท้องถิ่นภายใต้หลักการสร้างความตระหนักรู้แต่ไม่ตื่นตระหนกสำหรับประชาชนที่ต้องการติดตามสถานการณ์ภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสันทองรายงาน
4: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง

0: นายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางผ่านแอปเป๋าตังค์และทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่12มกราคม2570หากมอบอำนาจให้ใช้สิทธิ์แทนต้องเตรียมเอกสารยื่นต่อธนาคารดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. บัตรประชาชนตัวจริง 3. สำเนาประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับผู้นำ22ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจากทั้งหมด27ประเทศร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกซึ่งถูกผลักดันโดยนางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีและนางเมเทอร์เฟอร์ดริกเชนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กเรียกร้องให้รัฐมนตรีมหาดไทยของสหภาพยุโรปจัดการประชุมทางไกลฉุกเฉินในวันอังคารนี้เพื่อหารือมาตรการรับมือวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งแอฟริกาเหนือพร้อมย้ำว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีหน้าที่ร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการอพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยของสเปนระบุว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดได้ออกจากพื้นที่แล้วและสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเมืองยังซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้เผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 42.5 องศาเซลเซียสในช่วงบ่ายวันนี้ท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ยังคงปกคลุมหลายพื้นที่ของประเทศโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ระบุว่าเมืองยังซานมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อเนื่องเป็นวันที่5ติดต่อกันพร้อมเตือนว่าอุณหภูมิในเมืองยังซานอาจสูงกว่า43องศาเซลเซียสหากคลื่นความร้อนยังคงสะสมต่อเนื่องด้านนายกรัฐมนตรีฮันซองซุกของเกาหลีใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลประชาชนที่มีความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนพร้อมกำชับให้ดูแลระบบไฟฟ้าและประปาให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
7: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนนทยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะวันนี้นะคะรายการของเราจะชวนคุณผู้ฟังไปติดตามหน่อยนะคะเพราะว่ากรมศิลปากรเนี่ยเขามีการรณรงค์ให้วัดต่างๆที่มีโบราณสถานอยู่ภายในวัดนี่ค่ะปรับภูมิทัศน์ให้กลมกลืนแล้วก็สอดรับกับสถาปัตยกรรมเดิมเพื่อที่จะรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของสถานที่นะคะแน่นอนค่ะวันนี้รายการของเราก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังไปเรียนรู้งานด้านบูรณะปฏิสังขรณ์ปรับปรุงสิ่งต่างๆภายในวัดวาอารามกันนะคะกับดร.วสุโปสยนันท์ค่ะสถาปนิกเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรนะคะก็จะได้มาดูในภาพรวมกันว่าทำไมเราต้องพัฒนาวัดนะคะหัวใจสำคัญเป็นอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นค่ะจะเป็นช่วงที่2นะคะก่อนที่จะไปติดตามในช่วงที่2กันเนี่ยนะคะฝากกันหน่อยทิ้งท้ายช่วงแรกนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสูงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณอ่ำสุขใสจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงที่2มาคุยกันกับดร.วสุค่ะ
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
7: หายจะจากขาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
10: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
10: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะผู้ฟังคะคุยกันนะคะส่งเสริมพัฒนาวัดปรับภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับโบราณสถานเราจะได้คุยกับดร.วสุโปสยานันท์นะคะสถาปนิกเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมบูรณะปฏิสังขรณ์สำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรค่ะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะดร.วสุคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุยกันเรื่องของการพัฒนาวัดปรับภูมิทัศน์นะคะอย่างที่ได้เกริ่นกันไปเนี่ยนะคะทำไมเราต้องพัฒนาวัดแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ให้กลมกลืนสอดคล้องกับโบราณสถานด้วยคะเพราะอะไรคะอาจารย
2: ์จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนจะเป็นการใช้ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับคือการใช้ทรัพยากรที่เรามีใช้มรดกที่เรามีเนี่ยอย่างชาญฉลาดนั่นเองนะครับจริงๆจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับคือถ้าเรามีของดีอยู่แล้วเราใช้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับแต่ว่าในกรณีที่เรากำลังจะพูดถึงกันเนี่ยบางทีพอพูดถึงวัดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นสมบัติของใครคนใดคนหนึ่งนะครับม
1: ัน
2: คือศูนย์กลางความเลื่อมใสศรัทธาเป็นหัวใจของชุมชนเป็นของสังคมอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นมรดกร่วมซึ่งถ้าเกิดผู้ที่ดูแลอยู่เนี่ยนะครับมีการจัดการที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีหรือว่าไม่ได้นำมาใช้อย่างสมประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกอาจจะเสียดายหรือว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่ดีๆแล้วทำไมไม่เอามาหลักอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดข้อถกเถียงนะครับพอมันกลายเป็นเหมือนกับสมบัติที่ร่วมกันแล้วเนี่ยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมันเลยมีบทบาทสำคัญขึ้นมานะครับ
1: ค่ะพอถึงเรื่องของการพัฒนาวัดนี่ค่ะหัวใจสำคัญในการพัฒนาวัดหรือว่าในการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกลมกลืนกับโบราณสถานนะคะอาจารย์ว่าหลักการสำคัญมีอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ที่เรื่องนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากงานวิจัยอันหนึ่งที่ผมเคยทำให้กับศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นงานวิจัยในชื่อเรื่องว่าการจัดการภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของวัดไทยให้เกิดความเจริญศรัทธานะครับจริงๆมันก็คือสืบเนื่องมาจากปัญหาที่เราพบนะครับอย่างผมทำงานอยู่กรมศิลปากรเนี่ยได้เกี่ยวข้องได้เห็นคือจริงๆแล้วหน้าที่หลักของผมเนี่ยก็คืองานอนุรักษ์โบราณสถานใช่ไหมครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยงานของผมเองเนี่ยก็จะอยู่ในวัดคือนอกจากจะไปบูรณะซ่อมแซมอาคารเก่าที่อยู่ในวัดแล้วเนี่ยมันก็เห็นสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วยซึ่งก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นทางศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษาเนี่ยก็เลยเห็นว่าเอ๊ะหัวข้อนี้เนี่ยน่าจะลองเอามาเหมือนกับทำเป็นงานวิจัยดูนะครับแล้วในส่วนงานวิจัยที่ผมทำเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกับเริ่มต้นนะครับว่าจริงๆด้วยความที่เป็นวัดใช่ไหมครับเราก็คงต้องพูดถึงในเรื่องของความเจริญศรัทธาคือนี่คือฟังก์ชันของวัดมันคือศาสนสถานใช่ไหมครับเป็นส่วนรวมทางจิตใจเพราะฉะนั้นเลยต้องเริ่มแนวคิดในเรื่องของความเจริญศรัทธานี่คือเรามีวัดไปทำไมเรามีศาสนสถานจริงๆคงไม่ได้เฉพาะศาสนาพุทธนะครับศาสนาไหนๆก็คงจะคล้ายๆกันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยว่ามันมีแนวคิดยังไงจากนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือแล้วในบทบาทของอย่างในส่วนของกรมศิลปากรล่ะก็คือในแง่ของการอนุรักษ์เนี่ยเรามีแนวคิดในการอนุรักษ์ยังไงแล้วเอาสองอันนี้ครับมาอินทิเกรตกันนะครับว่าในส่วนของแนวการอนุรักษ์ซึ่งจริงๆอย่างของกรมที่กรมศิลปากรเราใช้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือแนวการอนุรักษ์แบบสากลนะครับ
1: ค
2: ือปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกเราใช้แนวทางในการอนุรักษ์ในแบบเดียวกันอาจจะเริ่มต้นมากันคนละแบบแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีพัฒนาการที่อย่างทางเริ่มต้นเราอาจจะเคยเอาของทางตะวันตกเข้ามาใช้นะครับเน้นในเรื่องวัตถุซะมากว่าจะต้องเป็นของเก่าของดั้งเดิมของแท้หรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยเรามีแนวคิดเรื่องของความเป็นมรดกวัฒนธรรมมันมีส่วนที่จับต้องไม่ได้ด้วยคือมันมีส่วนของภูมิปัญญามันมีส่วนของสปิริตช่วงในเรื่องของความเชื่อศรัทธาเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญด้วยอันนี้คือแนวคิดแบบตะวันออกซึ่งมันได้แผ่อิทธิพลกลับไปให้กับตะวันตกเพราะฉะนั้นแนวคิดในสากลในปัจจุบันนี้ครับมันคือการผสมผสานกันของทางตะวันตกและตะวันออก ในงานวิจัยของผมต่อมาเนี่ยก็คือดูสถานการณ์ว่าแล้วในสังคมไทยเนี่ยครับ
1: มัน
2: เกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับภูมิทัศน์แล้วก็กับสถาปัตยกรรมในวัดไทยบ้างนะครับในงานวิจัยก็ยังมีพูดถึงเรื่องกรณีศึกษาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การเก็บข้อมูลของผมในตอนนั้นเนี่ยมีการรับฟังความคิดเห็นนะครับโดยใช้อุปกรณ์ก็คือโซเชียลมีเดียเปิดเพจทาง Facebook เนี่ยชื่อแบบภูมิทัศน์วัดไทยเพื่อความเจริญศรัทธาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยส่งข้อมูลมาแล้วก็รับฟังความคิดเห็นมันก็จะเป็นความคิดเห็นไม่ใช่จากมุมมองผมหรือว่ามุมมองจากกรมศิลปากรเท่านั้นแต่ว่าเป็นมุมมองของบุคคลทั่วไปนะครับ
1: แสดงความคิดเห็นร่วมด้วยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับรวมไปถึงผมจำได้ว่ามีจริงๆมีพระด้วยมีพระสงฆ์ด้วย
1: เพราะอาศัยอยู่วัดค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมันก็จะเนี่ยครับได้เป็นข้อสรุปแล้วก็มีคำแนะนำออกมานะครับสำหรับก็เป็นการนำเสนอตอนนั้นที่สรุปได้เนี่ยครับเอกเทศที่มันเกิดขึ้นมาปัญหาที่มันเราเห็นอยู่เนี่ยอันดับแรกเลยหลักใหญ่เลยก็คือของที่แต่ละที่ที่วัดแต่ละที่มีอยู่เนี่ยนะครับอาจจะถูกมองข้ามความคุณค่าความสำคัญไปเพราะว่าเห็นอยู่ทุกวันจำเจนะครับก็เลยนึกว่าอาจจะด้วยความที่เป็นของเก่าอะครับก
1: ็
2: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้รับการดูแลแบบต่อเนื่องอย่างดีมันก็อาจจะมองว่ามันไม่ใช่ของเก่าแบบโบราณวัตถุที่แบบมีคุณค่าแต่ว่ากลายเป็นอาคารเก่าที่ดูแล้วมันรกสายตามันควรจะต้องเอาออกไปหรือว่าปรับปรุงใหม่ให้มันดีอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยหลายๆที่เนี่ยเป็นไปอย่างนี้เพราะว่าไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเพราะฉะนั้นหลักการอันแรกก็คือถ้าเราจะนำเอาองค์ประกอบเหล่านี้มาใช้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักกับของที่เรามีเนี่ยนะครับให้ดีก่อนรู้ประวัติความเป็นมารู้ว่าคุณค่าของมันอยู่ตรงไหนนะครับดูจากสายตาของคนที่อยู่กับสิ่งนั้นทุกวันเนี่ยบางทีมันอาจจะรู้สึกแบบชินไม่รู้ว่าคุณค่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันผ่านการเวลามาแล้วซุดโทรมหรือว่ามีการต่อเติมแปลงไปจนไอ้ความงามดั้งเดิมเนี่ยมันลดถอยลงไปเยอะแล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงต้องบอกว่าการรื้อฟื้นการศึกษาลักษณะเก่าๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าคุณค่าของสิ่งนั้นอยู่ตรงไหนแล้วเราควรจะทำยังไงกับมันซึ่งในแต่ละกรณีก็ไม่เหมือนกันนะครับบางกรณีเนี่ยเก็บไว้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอย่าไปแตะต้องอันนี้ดีที่สุดหรือบางอันนะครับรื้อฟื้นปัดกวาดทำให้มันต้องใหม่อยู่เสมอถึงจะสวยหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยมีเหมือนกับมีผมเคยได้รับคำถามเหมือนกันครับว่าอย่างกรณีอย่างบางวัดเนี่ยนะครับที่มีอาคารเก่าอยู
1: ่
2: แล้วก
1: ็
2: เก็บรักษาไว้อย่างดีไม่ทำอะไรเลยนะครับสวยมากเลยในขณะที่บางวัดเนี่ยเขาไปซ่อมแล้วเขาซ่อมแล้วจากเดิมซึ่งมันมีความเก่าอยู่เขาเหมือนกับมองว่านั่นคือความขลังนะแต่พอวัดจะเปลี่ยนให้กลายเป็นซ่อมแม้ว่าจะเป็นรูปแบบตั้งเดิมนะครับแต่ว่ามันใหม่ขึ้นมาทาสีใหม่ฉาบปูนใหม่หรือว่าเปลี่ยนกระเบื้องใหม่อะไรแบบนี้ถ้าให้มันเป็นรูปแบบตั้งเดิมเนี่ยกลายเป็นว่าหมดความขลังไปเนี่ยมันเลยเกิดเป็นประเด็นครับว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงถึงจะดีผมก็ให้คำตอบไปว่าจริงๆแล้วแต่ละกรณีเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่แต่ละวัดมีเนี่ยในสิ่งนั้นเนี่ยเน้นคุณค่าทางด้านไหนเป็นสำคัญมากกว่ากันนะครับแล้วเราเลือกวิธีที่จะเอามาใช้การอนุรักษ์ในที่นี้มันคือการออกแบบเพราะว่ามันมีได้หลายวิธีนะครับมันไม่ใช่แค่ปะผุซ่อมแซมเท่านั้นแต่ว่ามันคือการจัดการมันคือการที่เราจะต้องรู้ว่ากรณีแบบนี้เราควรจะทำยังไงถึงจะดีที่สุดอะไรเงี้ยครับน
1: ี่
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณค่าและการทำงานที่มันไม่เหมือนกันเราจะต้องทำความเข้าใจมันก่อนว่า
1: ศึกษาก่อนใช่ไหมคะทีนี้กรณีสมมติถ้าต้องสร้างอาคารใหม่ภายในวัดเพิ่มเติมมาอีกเนี้ยค่ะอาจารย์ต้องทำยังไงบ้างคะจะได้สอดคล้องกับโบราณสถานอะทั้งโครงสร้างอาคารทั้งสถาปัตยกรรมการตกแต่งต่างๆเนี่ยค่ะถ้าสมมติต้องสร้างมาเพิ่มเติมเนี่ยค่ะ
2: จริงๆอันดับแรกเลยครับที่ผมเจอบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดนะครับมันมาจากพลังศรัทธาจริงๆต้องย้อนถามไปก่อนว่าไอ้ที่จะสร้างอาคารใหม่เนี่ยมันมีความจำเป็นแค่ไหนหรือไอ้ความจำเป็นโอเคโดยฟังก์ชันใหม่อาจมีความจำเป็นแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องใหญ่โตขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ
1: มาดึงหุ่นใจ
2: ใช่ไหมครับ
1: ทองคำล้อมรอบเลยค่ะ
2: คือคนเราเนี่ยครับอันนี้ผมเข้าใจนะครับว่
1: า
2: เวลาเราเอาเงินไปทำบุญเนี่ยเราก็อยากได้อะไรที่มัน โดยที่เป็นชื่อของเราเนี่ยเราก็อยากให้มันใหญ่มันโตมันแบบโดดเด่นซึ่งบางทีอันเนี้ยมันกลายเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาเพราะว่าสิ่งที่เราทำเอาไปถวายวัดเนี่ยกลายเป็นโดดเด่นที่สุดเลยทั้งที่วัดเนี่ยเขามีอะไรที่เขามีคุณค่าเขาเด่นอยู่แล้วเน
3: ี่
2: ยของเขาเลยหมองไปเลย
3: ค่ะที่จริงเขาดูขลังอะถ้าพูดกันตามเขารู้สึกอะอันนี้กลายเป็นหมองไปเลยก็มีเหมือนกันนะคะแทนที่จะ
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันคืออันนี้มันยิงอยู่ในงานวิจัยผมด้วยครับม
3: ัน
2: ก
3: ็
2: คือการออกแบบก่อสร้างใหม่เนี่ยครับมันต้องดูให้มันมีความเหมาะสมก
3: ับ
2: พื้นที่ที่เรามีก็คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำว่าสัปปายะนะครับที่เหมือนกับการจัดการพื้นที่นะครับเหมือนชื่อของรัฐสภาครับที่นำมาใช้นะคร
3: ับจะคุ้นๆอยู่อันนี้เนี่ยวางผังพื้นที่ตามสัปปายะ
2: คือวัดเนี่ยควรจะต้องเป็นสัปปายะสถานก็คือเราจะต้องเนี่ยครับศาสตร์ของการออกแบบทำยังไงให้เป็นที่ที่มันเหมาะสมกับการปฏิบัติทางศาสนกิจนะครับทำยังไงให้มันรู้สึกร่มรื่นสบายสงบอะไรเงี้ยนะครับแบบเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมีที่อยู่เท่านี้แต่ว่าคุณไปสร้างกันจนแออัดจนมากเกินไปเนี่ยนะครับมันจะไม่ขับปายะละมันจะทำให้เกิดปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดในแง่ที่ว่ามาอยู่ใกล้ๆกับโบราณสถานหรืออาคารที่มีคุณค่าหรือเปล่านะครับเอาแง่แม้ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่ทั้งหมดก็แล้วแต่เนี่ยครับมันคือต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือว่าพื้นที่ที่เรามีครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะสร้างอะไรที่มันต้องการพื้นที่มากเราต้องดูก่อนว่าที่ของเรามีแค่ไหนนะครับถ้ามันไม่พอในที่ที่เรามีก่อนอื่นควรจะต้องหาที่ที่มันมากขึ้นให้มันเพียงพอให้มันพอดีพอเหมาะนะครับความพอดีทางสายกลางนี่คือหัวใจสำคัญนะครับหลักการของศาสนาจริงๆก็ใช้ได้กับการออกแบบด้วยนะครับทีนี้พอมาถึงในที่ที่มีโบราณสถานอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันครับม
3: ัน
2: เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในพื้นที่จริงๆแล้วโบราณสถานที่มีเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเรียกศรัทธาได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างที่คนที่บอกว่ามันขลังมันดีมันสวยงามมันเพราะว่ามันคือสิ่งที่สร้างมาจากความตั้งใจจากในอดีตนะครับผ
3: ่
2: านจากรุ่นสู่รุ่นมาตั้งกี่ปีใช่ไหมครับอาจจะถึงร้อยปีหรือหลายร้อยปีก็แล้วแต่เนี่ยมันคือพลังศรัทธาที่มันสะสมกันมามันคือพลังที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับการที่เรามองไม่เห็นค่าเนี่ยมันก็ทำให้ละทิ้งไปโดยอย่างน่าเสียดายเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาจุดนั้นเนี่ยมาเป็นจุดเด่นของการออกแบบแล้วอาคารที่เราใส่เสริมเข้าไปเนี่ยมันก็เพียงแค่เพิ่มเติมให้การใช้งานเนี่ยมันเหมาะสมกับการใช้สอยในปัจจุบันเท่านั้นเองคือสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมันมีความจำเป็นนะครับอย่างสมัยนี้เราต้องอยู่ในอาคารที่ติดแอร์หรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้แอร์บางทีอาจจะปฏิเสธไม่ได
3: ้
2: แต่จริงเป็นเพราะว่าเราอยู่กันอย่างแออัดด้วยนะครับอาคารที่เดิมอยู่มีสเปซการถ่ายเทอากาศดีมีต้นไม้ร่มรื่นมีอยู่สบายในอดีตมันเลยกลายเป็นอยู่ไม่ได้มีระเบียงคดอยู่รอบๆกลายเป็นว่าทางวัดต่างๆต้องหาทางติดผนังเข้าไปติดแอร์เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคือเพื่อแต่ในแง่นี้ก็ยังดีคือไม่ได้ลื้อทิ้งแต่ว่าเป็นการปรับปรุงเป็นการอนุรักษ์ในอีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่า adaptive reuse ก็คือการประยุกต์การใช้สอยเนี่ยนะครับจากอาคารที่มีอยู่ไปสู่ฟังก์ชันใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับทีนี้การออกแบบใหม่จะเราเข้าใจว่ามีความจำเป็นแต่ทำยังไงจะทำให้มันไปกันได้แล้วก็กลมกลืนไปกับสิ่งที่มีอยู่นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึงว่าถ้าจะให้กลมกลืนเนี่ยงั้นแสดงว่าถ้าเราสร้างอาคารใหม่เนี่ยเราจะต้องก๊อปปี้เอาลายไทยเอาลายแบบโบราณมาใส่ในอาคารใหม่ด้วยใช่หรือไม่นะครับจริงๆท่านในแง่ของดูภาพรวมแล้วสวยงามเนี่ยก็อาจจะใช
3: ่
2: แต่ว่าในแง่ของหลักการทางด้านการอนุรักษ์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วผิดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราอาจจะเหมือนถ้าเป็นนักวิชาการก็อาจจะเข้าใจแหละว่าอันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่แม้ว่าจะเป็นการเล่าเรียนแบบแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลทั่วไปนะครับบางทีหรือว่าพอนานๆไปเนี่ยยังไงพออาคารที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แล้วมันเก่าลงเนี่ยคนก็อาจจะหลงละว่าเอ๊ะหรืออันนี้มันสร้างขึ้นมาพร้อมกันหรือเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์ตั้งแต่อดีตหรือเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยในแง่วิชาการเนี่ยถือว่าจะทำให้เกิดความผิดพลาดละนะครับดังนั้นเราไม่ควรที่จะทำก๊อปปี้ของเก่าให้เหมือนเตะสำหรับการก่อสร้างใหม
3: ่
2: แต่เราควรจะออกแบบให้มันมีความใกล้เคียงอาจจะเอาองค์ประกอบที่คล้ายๆกันนะครับทำให้มันเรียบง่ายขึ้นตัดรายละเอียดออกหรือบางครั้งหลายๆเคสนะครับแม้แต่ในงานออกแบบของผมเองบางครั้งเนี่ยก็ทำ อาคารใหม่เนี่ยก็จะออกแบบให้มันดูโปร่งเบาบางหรือเป็นกระจกหรือเป็นอะไรที่มันขาวหรือมันใสหรือมันให้มันหายไปครับไม่มาเด่นแข่งกับอันฉาบที่มันมีอยู่อะไรประมาณนี้
3: ไม่ไปบดบังของเดิมใช่ไหมคะบางทีนี่ไปบังความสูงอะไรพวกนี้ด้วยนะไปเด่นคมอะไรพวกนี้นะคะทีนี้อยากทราบว่ากรมศิลปากรได้เข้าไปดูแลหรือให้คำแนะนำในส่วนนี้ด้วยหรือเปล่าคะในทุกวัดที่เราไปดู
2: เราก็พยายามนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าโดยภาระหน้าที่ของกรมศิลปากรเนี่ยก็มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตามพรบ.โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับที่เราจะต้องเข้าไปเหมือนกับกำกับดูแลในเรื่องของการรักษาคุณค่าถ้าเกิดมีใครทำให้โบราณสถานเสื่อมค่าเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเป็นบทบาทของเราแล้วล่ะที่เป็นอำนาจของท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะครับที่จะสามารถใช้อำนาจในการที่จะไปกำหนดกล่าวโทษผู้ที่กระทำความผิดนั้นได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะใช้กฎหมายเนี่ยมาเป็นตัวนำเพราะว่าจริงๆการที่ปฏิบัติตามสิ่งที่ดีที่มันช่วยการอนุรักษ์ช่วยการรักษาคุณค่าเนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์ของผู้ที่เป็นเจ้าของเองนะครับคือจริงๆแล้วเราอยากจะทำยังไงให้เป็นความสมัครใจหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยที่มีโอกาสหรือว่ามีโบราณสถานที่มีคุณค่าอยู่ในครอบครองเนี่ยนะครับเห็นประโยชน์ของการรักษาสมบัติของตัวเองเราไม่อยากจะใช้กฎหมายเข้าไปบังคับหรอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็จะมีการพูดคุยเจรจาโน้มน้าวนะครับพยายามทุกวิถีทางนะครับรวมไปถึงในทางปฏิบัติที่ในแง่ของงบประมาณเนี่ยนะครับกรมศิลปากรเองก็ยินดีที่จะจัดหางบประมาณที่จะสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถานด้วยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าบางทีเนี่ยพอวัดแต่ละวัดเนี่ยก็อาจจะนึกว่าการที่มีโบราณสถานอยู่เนี่ยมันต้องดูแลรักษามากมันต้องใช้งบประมาณสูงมันกลายเป็นภาระแทนที่จะมองว่าเอ้ยฉันโชคดีนะที่มีพระปรางมีเจดีย์มีโบสถ์สวยๆอยู่ในวัดอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ากลายเป็นภาระที่ฉันต้องมาดูแลเพราะงั้นก็เลยมักจะเนี่ยนะครับความเข้าใจของคนทั่วไปไม่ได้ปีนี้ไม่ได้เฉพาะวัดนะครับคนทั่วไปเหมือนกันที่มีบ้านเก่ามีอะไรอยู่ในครอบครองเนี่ยนะครับหรือว่าหน่วยงานราชการที่มีอาคารเก่าอยู่เนี่ยก็มักจะบอกว่าพอเป็นอาคารเก่าแล้วเป็นของกรมศิลป์งั้นต้องรอให้กรมศิลป์มาเอางบมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีถ้าซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็เสร็จไปแล้วไม่ต้องมาใช้งบประมาณมากแบบรอจนแบบมันพังเยอะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามทำความเข้าใจอยู่เสมอๆแต่ว่าอันนี้คือความเข้าใจที่มีอยู่จริงในสังคมของเรานะครับ

0: ซึ่งแต่เดิมเนี่ยอันนี้คือเรื่องมรดกโลก
1: ค่ะ
0: ที่ผ่านมานะครับในอดีตเนี่ยนะครับที่เราได้มรดกโลกของไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยุธยาสุโขทัยบ้านเชียงศรีเทพหรือว่าอู่พระบาทเนี่ยแล้วแต่เป็นพื้นที่ที่กรมศิลปากรดูแลถ้าเป็นวัดก็จะเป็นวัดร้างไม่ใช่วัดที่ยังมีพระสงฆ์หรือมีเจ้าอาวาสดูแลอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้รับข่าวดีที่วัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจะได้เป็นมรดกโลกอันนี้นะครับจะเป็นมรดกโลกครั้งแรกที่ไม่ใช่เป็นแหล่งที่กรมศิลป์เนี่ยจัดการดูแล 100% นะครับแต่เป็นเรื่องของทางวัดนะครับท่านเจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้มาบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกอ่ะล่ะครับทีนี้แหละมันจะทำยังไงท่านจะมามัวแต่รอกรมศิลปากรอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ใช่แหละเพราะว่าไม่ใช่แหล่งที่กรมศิลปากรดูแลรับผิดชอบเหมือนกับอย่างมรดกโลกอะไรอื่นๆที่ผ่านมานะครับซึ่งการเป็นมรดกโลกเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเราได้เชิดชูเกียรตินะครับว่ามีคุณค่าถึงในระดับโลกแล้วแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเหมือนกับทำให้เรามีภารกิจครับที่จะต้องเหมือนเราทำสนธิสัญญาในการที่จะต้องรักษาคุณค่าของแหล่งมรดกโลกนี
1: ้
0: ให้กับมวลมนุษยชาตินะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับทางวัดจะต้องทำความเข้าใจตรงนี้แล้วจะต้องมีแผนบริหารจัดการจะต้องมีการรักษาคุณค่าตรงนี้ไว้ให้ได้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะมีคนไปฟ้องหรือทำเรื่องไปถึงยูเนสโกหรือคณะกรรมการมรดกโลกนะครับมันก็คราวนี้แหละครับทุกคนจะมีส่วนร่วมในการมาช่วยกันดูแล
1: ค่ะก็ฝากเรื่องนี้นะคะสำหรับในส่วนของหลายๆวัดด้วยแล้วก็ในส่วนผู้ฟังเชื่อว่าหลายคนก็เรียกว่าสนับสนุนนะคะอาจารย์ในการปรับภูมิทัศน์และสร้างอาคารใหม่ในวัดโบราณสถานก็คือสร้างใหม่โดยเคารพของเก่านะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยทีเดียวนะคะดร.ขาย
0: ินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะการพัฒนาวัดให้กลมกลืนกับโบราณสถานนะคะคุยกับดร.วสุโปสยานันท์สถาปนิกเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมบูรณะปฏิสังขรณ์สำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรค่ะอาจารย์พูดให้ได้เข้าใจภาพมากเลยทีเดียวนะคะวัดในประเทศไทยมีเยอะมากเลยทีเดียวค่ะวัดวาอารามแต่เราจะทำอย่างไรให้วัดเหล่านี้ให้ความใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์คุณค่าศิลปะดั้งเดิมนะคะหัวใจหลักสำคัญอย่างที่ว่าคือสร้างใหม่โดยเคารพของเก่าเพื่อรักษาอัตลักษณ์คุณค่าของทางประวัติศาสตร์และส่งเสริมศรัทธาอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าววันนี้มอบชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินนะคะให้คุณ1รางวัลค่ะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาค่ะสำหรับรายการสบายๆหลังข่าวสัปดาห์นี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งเป้ากระจายรายได้สู่ชุมชนไม่น้อยกว่า770ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026อัสสัมชัญยูไนเต็ดคว้าแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิลยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่G9051เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทิดันเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วประเทศร่วมถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันบรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางสาวสิริยาดาคฤหะอ๋องชาวจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าการเดินทางมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองและรู้สึกซาบซึ้งที่ได้มีโอกาสเข้าถวายพระบรมศพโดยในครั้งนี้ได้น้อมนำพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และเลี้ยงดูครอบครัว
2: ดีใจมากๆเพราะว่าครั้งก่อนมาครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้เข้าไปเนี่ยมารอบที่สองวันนี้ได้เข้าไปได้กราบมีความปลื้มปิติทำด้านหัตถกรรมอยู่นะได้เอาไปใช้ด้านหัตถกรรมปักผ้าปักเลื่อมได้เอาไปใช้เป็นประกอบอาชีพของตัวเอง
1: ขณะเดียวกันด้านของจิตอาสานายวิชิตตานกุลกล่าวว่าตั้งใจมาปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้วยความเต็มใจเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยช่วยแนะนำเส้นทางจุดให้บริการและจุดขึ้นรถเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและสามารถเดินทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3: จิตอาสาภาคประชาชนครับมาบริการประชาชนทั่วไปครับเช่นประชาชนเข้ากราบพระบรมศพเสร็จจะเดินทางไปตรงไหนต่อเราก็มีการแนะนำของจิตอาสาบริการอยู่ครับก็ดีใจนะครับที่เราได้ทำจิตอาสาเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนนะครับเราก็มีการบริการทุกคนทุกชั้นนะครับ
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดทางด้านการจราจรจุดบริการทางการแพทย์อาสาสมัครจุดประชาสัมพันธ์คอยแนะนำเส้นทางเข้าออกรวมถึงได้จัดพื้นที่รองรับการจอดรถสำหรับประชาชนที่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนอย่างยั่งยืนนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานตลอดจนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุขผ่านการทำความดีด้วยหัวใจและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาอาชีพและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนภายในงานมีบริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่การตรวจสุขภาพและการให้บริการปศุสัตว์นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งเรื่องการป้องกันภัยยาเสพติดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและการฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่ 8-16 สิงหาคมนี้ตั้งเป้ากระจายรายได้สู่ชุมชนไม่น้อยกว่า770ล้านบาท
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินณศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์จังหวัดนนทบุรีโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมีนโยบายผลักดันสินค้าโอท็อปและผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตผ่าน2นโยบายหลักคือการขับเคลื่อน One Stop Service ศูนย์บริการผู้ประกอบการชุมชนแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการพัฒนามาตรฐานดีไซน์การสนับสนุนทุนดอกเบี้ยต่ำและการผลักดันเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในรูปแบบแฟรนไชส์ธุรกิจเพื่อกระจายโอกาสและสร้างความหลากหลายไม่ให้เกิดการผลิตสินค้าทับซ้อนในตลาดพร้อมเตรียมลงนาม MOU กับแพลตฟอร์มการตลาดต่างๆในสัปดาห์หน้าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่าจังหวัดละ10ล้านบาทหรือรวมทั้งสิ้นกว่า770ล้านบาทภายในงานได้รวบรวมร้านค้าจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและโซนโอท็อปชวนชิมอาหารอร่อยจากทั่วไทยพร้อมเปิดตัว4โซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลตอบโจทย์คนรุ่นใหม่โอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์และนวัตกรรมไลฟ์สไตล์โอท็อปลักชูรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ไทยเพื่อเปิดโอกาสการแข่งขันในตลาดใหม่ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10ถึง12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหา ก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการโรงเรียนคนเดินป่าก้าวแรกสู่ป่ากว้างอย่างเข้าใจเพื่อยกระดับท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมป้องกันอุบัติเหตุและสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินป่าศึกษาธรรมชาติน
5: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการโรงเรียนตนเดินป่าก้าวแรกสู่ป่ากว้างอย่างเข้าใจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมป้องกันอุบัติเหตุและสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินป่าศึกษาธรรมชาติให้มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องก่อนเข้าสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพราะการเดินป่าที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อพื้นป่าและสัตว์ป่าที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลดังนั้นโรงเรียนตนเดินป่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการปลูกฝังความรู้และจิตสำนึกที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งนี้กรมอุทยานมีแผนขยายผลการจัดตั้งห้องเรียนรู้เชิงนิเวศตนเดินป่าให้ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลแล้วส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติสู่คนรุ่นต่อไปด้านนางสาวสุดใจสุนชาวลิตผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าจัดตั้งโรงเรียนตนเดินป่า10แห่งเพื่อสร้างครูเดินป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่มีองค์ความรู้ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการเดินป่าตามหลักการไม่ทิ้งภาระให้ธรรมชาติอิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังจังหวัดกระบี่รับฟังเสียงสะท้อนเกษตรกรผลักดันกลุ่มยางสมาร์ทฟาร์เมอร์ต่อยอดชุมชนยั่งยืน
6: วันนี้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังตำบลเขาคลามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนของเกษตรกรในพื้นที่พร้อมมอบรางวัลแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านยางพาราและเยี่ยมชมนิทรรศการต่อยอดชุมชนยั่งยืนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของชุมชนที่สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากอย่างยั่งยืนการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรอาทิปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำของชลประทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำปัญหาราคาปุ๋ยราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำซึ่งจะได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์โดยหาแนวทางลดต้นทุนให้กับเกษตรกรรวมถึงการผลักดันอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์เรื่องการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยทิ้งท้ายว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเป็นฟันเฟืองในการแก้ปัญหาเป็นตัวช่วยเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองรังที่4จากแม่นโมที่ฟักออกเป็นตัวพร้อมเดินทางสู่ท้องทะเลในช่วงค่ำวันนี้โดยเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการและเรียนรู้เรื่องราวเต่าทะเล
7: นางสาวพนัทพรเกษกุล

0: ปล่อยต่อมะเฟืองสู่ทะเลบริเวณชายหาดภายในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจะมีการจัดกิจกรรมเสริมอาทินิทรรศการเปิดโลกเต่าทะเลการบรรยายเรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลและความสำคัญของชายหาดวังไข่และมีไฮไลท์พิเศษลุ้นเป็น5ผู้โชคดีร่วมปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาของฮังการีประกาศปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองพักทางตอนใต้ฮังการีเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเดียวของประเทศหลังระดับน้ำในแม่น้ำดานูบอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการจากภัยแล้งและคลื่นความร้อนส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ1ใน3ของไฟฟ้าทั่วประเทศต้องหยุดเดินเครื่องเป็นครั้งแรกในรอบ44ปีเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้ตามปกติขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฮังการีคาดการว่าหลายพื้นที่ของประเทศจะมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและอาจแตะระดับ42องศาเซลเซียสเทียบเท่าสถิติอุณหภูมิสูงสุดของประเทศที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของเปรูเปิดเผยว่าเกิดเหตุเครื่องบินนำเที่ยวขนาดเล็กลำหนึ่งตกขณะบินเหนือแหล่งโบราณคดีลายเส้นนัสกาซึ่งเป็นกลุ่มลวดลายโบราณขนาดมหึมาบนพื้นทะเลทรายทางตอนใต้ของประเทศเปรูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายโดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนีอิตาลีและสเปน11รายรวมทั้งลูกเรือชาวเปรูอีก2รายทั้งนี้เครื่องบินลำดังกล่าวขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินหลังนักบินแจ้งเหตุฉุกเฉินก่อนเครื่องบินตกและเกิดเพลิงไหม้จนทำให้ทางการไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้โดยสาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่แหล่งโบราณคดีลายเส้นนัสกาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเปรูโดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนราว 100,000 คนและนิยมชมพื้นที่จากเครื่องบินนำเที่ยวศรีลังกาส่งทหารและหน่วยคอมมานโดพิเศษหลายร้อยนายเข้าควบคุมเหตุจลาจลภายในเรือนจำมหาราตั้งอยู่แถบชานเมืองกรุงโคลัมโบหลังผู้ต้องขังทำลายอาคารหลายส่วนของเรือนจำรวมถึงห้องครัวโรงพยาบาลอาคารฟื้นฟูผู้ต้องขังและศูนย์ฝึกอาชีพส่งผลให้มีผู้ต้องขังเสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บอีก6รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและทยอยนำกลุ่มผู้ก่อเหตุกลับเข้าห้องขังทั้งนี้เรือนจำมหารามีผู้ต้องขังราว 4,100 คนซึ่งมากกว่าความจุที่รองรับได้ถึง4เท่าสะท้อนถึงปัญหาความแออัดในเรือนจำของศรีลังกาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเดือนที่แล้วทางการศรีลังกาประกาศแผนดัดแปลงอาคารของรัฐที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นเรือนจำเพิ่มเติมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ศึกฟุตบอลเยาวชนโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนกรุงเทพและปริมณฑลรอบชิงชนะเลิศที่สนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสนาม1ทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ดไป8-7คว้าแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลไปครองโดยนักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ตกเป็นของพิชยะวุฒิชัยปีกจากสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ดที่เคยมีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเมื่อปีก่อน สำหรับการแข่งขันรอบต่อไปคือการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศ12ทีมสุดท้ายจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มเพื่อนำทีมแชมป์ทั้ง4กลุ่มไปแข่งขันกันต่อในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไซกรุงเทพมหานครในวันที่22ถึง23สิงหาคม2566

0: 19ต่อไปการแข่งขันแกมมาเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52.2 กิโลกรัมกันจุธาภัทรบุญซ่อนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนอันมากูลโชโรบีโควาจากคีร์กีสสถานไป3-0ขณะที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน93กิโลกรัมเคเนตนาธานทองสงเอาชนะคะแนนบาโคโรมอฟอาบูบักจากทาจิกิสถานด้วยคะแนนเอกฉันท์3-0สรุปผลงานทัพนักกีฬามิกมาเชียนอาร์ตทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO Cup 2026 The Final อัสสัมชัญยูไนเต็ดคว้าอันดับ3รุ่นอายุไม่เกิน15ปีไปครองติดตามได้จากรายงาน
1: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ CLO Cup 2026 The Final ณสนามสุพัชลาไสยซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้ปกครองแฟนฟุตบอลและประชาชนจำนวนมากสวมเสื้อทีมที่เชียร์เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันและส่งกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนอย่างเนืองแน่นซึ่งตั้งแต่ก่อนเปิดให้เข้าสนามกองเชียร์จำนวนมากเดินทางมารอตั้งแต่ช่วงเที่ยงพร้อมนำเก้าอี้สนามแบบพกพาและอุปกรณ์สำหรับพักคอยมาเตรียมตัวรอเข้าชมการแข่งขันรอบสำคัญสำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอันดับที่3รุ่นอายุไม่เกิน13ปี BCCFC เอาชนะกรานบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่ด้วยสกอร์2-0ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะ BU หนองกี FC ด้วยการดวลจุดโทษ3-2หลังเสมอกันในเวลา1-1สำหรับการแข่งขันรายการ CLO Cup 2026 The Final รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนปทุมคงคาพบกับพระแม่มารีสาธรและรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนปทุมคงคาพบกับโรงเรียนการทารารมปุริมปราศภาภาครายงาน
0: แกรี่วานกรรมการผู้จัดการไฮร็อกเอเชียแปซิฟิกเปิดเผยว่าการแข่งขันฟิตเนสระดับโลกไฮร็อกเดินหน้าขยายตลาดเอเชียเตรียมจัดการแข่งขัน BYD ไฮร็อกแบงคอกระหว่างวันที่13-16สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยคาดว่าจะดึงดูดทั้งชาวไทยและต่างชาติจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 22,000 คนเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมพร้อมเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกีฬาและไลฟ์สไตล์ที่กำลังเติบโตในประเทศไทยซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งที่2ของปีหลังการแข่งขัน BYD ไฮร็อกแบงคอกในครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกว่า 17,000 คนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเมืองซานติอาโกประเทศชิลีเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่6-16สิงหาคมนี้โดยว่าที่ร้อยตีธนกฤตอินเลี้ยงหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักตบชุด U17 นี้เก็บตัวมานานพอสมควรเตรียมการฝึกซ้อมทั้งเรื่องของสมรรถภาพและเบสิกต่างๆและรวมทีมกันมาอย่างต่อเนื่องทำให้มีความพร้อมค่อนข้างมากขณะที่จามิกรแคนแก้วนักตบสาว U17 ไทยกล่าวว่ารายการนี้ทุกคนเตรียมทีมมาอย่างดีและจะทำให้เต็มที่ตั้งเป้าจะขึ้นโพเดียมให้ได้สำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมี24ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับชิลีตุรกีอียิปต์สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเช็กโดยโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับตุรกีในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 4:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กผ่านิชคาดนาครายงาน
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: วันนี้ทำมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
4: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอน ทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
2: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีที่เราจับตาดูทั้งโลกซูมเข้าไปส่องเข้าไปศึกษาความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยที่คนไทยควรจะต้องสนใจเป็นพิเศษวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์บอกว่าหัวข้อที่น่าสนใจและอาจจะไม่มีใครเคยสนทนาหัวข้อนี้บอกว่าคอมมิวนิสต์ใหม่เนี่ยดียังไงคอมมิวนิสต์ใหม่นะไม่ใช่คอมมิวนิสต์เก่านะคอมมิวนิสต์ใหม่แต่คอมมิวนิสต์ใหม่มันคืออย่างไรและทำไมวันนี้คุณวิกรมถึงชวนคุยเรื่องนี้น่าสนใจมากสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณชัยและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันว่าคอมมิวนิสต์ใหม่นี่ดีอย่างไร
1: คอมมิวนิสต์ใหม่นี่หมายถึงจีนคอมมิวนิสต์จีนคอมมิวนิสต์เวียดนามใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ใช่ใช
1: ่อะไรอีกรัสเซียเป็นคอมมิวนิสต์ไหม
2: เป็นรัสเซียนี่เจ้าตำรับแล้วรัสเซียนี่นะ
1: เกาหลีเหนือคอมมิวนิสต์เหมือนกัน
2: คอมมิวนิสต์เหมือนกันเท่านี้คนที่เรามาดูคุณทิชัยยังจำได้ไหมว่าถ้าเป็นคอมมิวนิสต์เก่าเนี่ยที่เราไปในประเทศจีนตอนนั้นจีนก็จนจนใช่หรือเปล่า
1: ใช่
2: แต่ทำไมตอนหลังทำไมจีนเขาเรียกว่าพัฒนากันรวดเร็วอย่างนี้ล่ะใช่ไหมถามว่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะเขาไม่เอาแล้วไอ้จีนรุ่นเก่าอ่ะ
1: คอมมิวนิสต์เก่ากับคอมมิวนิสต์ใหม่ต่างกันยังไง
2: ก็ถ้าเป็นของเก่าเนี่ยเขาก็จะเป็นมาทุกอย่างนี่จะเป็นของรัฐหมดไง
1: ใช่
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: ถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่เนี่ยเขาก็เปิดเอกชนนะหรือรัฐวิสาหกิจไปทำกันเองฉะนั้นวันนี้จีนก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์โบราณที่บอกว่าทำแล้วเป็นของคอมมูนใช่ไหมคุณวิชัยจำได้ไหม
1: คอมมูนทุกคนอยู่ตรงส่วนกลาง
2: เขามองว่าทุกคนไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าไม่มีความเป็นเจ้าของไงฉะนั้นเมื่อความไม่เป็นเจ้าของเนี่ยทุกคนก็ไม่ขยันก็ไม่แอคทีฟไม่อะไรต่างๆสมัยเลนินสมัยใครต่อใครนั่นเขาบอกว่าเอ้ยเป็นของคอมมูนเป็นของส่วนรวมแล้วเราทำก็ทำให้กับส่วนรวม
1: ใช
2: ่ใช่ไหมฉะนั้นสมัยโบราณพวกคอมมิวนิสต์ก็เลยไม่ค่อยพัฒนาก็จนยังไงก็จนอย่างนั้นที่จริงเนี่ยอำนาจของรัสเซียเนี่ยเมื่อก่อนนี่ถือว่าดีมากนะโอ้ยิ่งใหญ่สหภาพโซเวียตเนี่ยแต่สหภาพโซเวียตเนี่ยมีการปกครองเป็นแบบคอมมูนเห็นไหมฉะนั้นทุกคนก็ว่าทำได้เท่าไหร่จะมาก็ได้เท่านั้น
1: ไม่มีแรงจูงใจนะ
2: ไม่มีแรงจูงใจคราวนี้จะขยันยังไงวัวก็ไม่มีประโยชน
1: ์
2: เพราะว่าทุกอย่างเป็นของรัฐหมด อันนั้นก็เป็นคอมมิวนิสต์เก่าที่ตั้งแต่สมัยเหมาเจ๋อตุงมาก็จะเป็นอย่างนั้นพอเจิ้งเสี่ยวผิงมาเจิ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยุโรปนะที่เขาไปทำงานเขาไปเรียนมันทำไมเจริญเอาเจริญเอาเพราะเขาเห็นว่าโอ้ทุกคนเนี่ยมีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของบริษัทของห้างร้านของธุรกิจต่างๆฉะนั้นความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็ทำให้ผู้คนเขาขยันไง
1: ใช
2: ่คุณสุริชัยลองเห็นว่าถ้าประเทศไทยนะเป็นแบบนั้นเนี่ยประเทศไทยเราจะเจริญเติบโตมาได้ดีไหมจะมาเพราะทุกคนก็จะมีความรู้สึกเช้าชามเย็นชามแล้วก็อ้วนไม่ต้องขยันอ้วนก็มีกิน
1: ใช
2: ่ฉะนั้น
1: คอมมิวนิสต์ไม่สำหรับประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์นั้นยาก
2: เ
1: พราะว่าคุณชัยคริปราโมทจะเป็นนายกไปเจอเหมาเจ๋อตุงนะบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกท่าน ประเทศไทยนะไม่มีใบคอมมิวนิสต์เพราะประเทศไทยไม่ขยันเท่ากับจี
2: นอ๋อวันนี้ใช่หรือไม่ว่าไอ้อันนี้มันโดยเป็นคนนะถ้าไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็จะเอื่อยๆเฉย
1: ๆ
2: ใช่ไหมขนาดคนรัสเซียในสมัยเก่าเขาก็เข้มแข็งแข็งแรงนะเขาไปยึดมองโกเลียเขาไปลบกับญี่ปุ่นนะเขาไปยึดยุโรปตะวันออกเขาเข้มแข็งแข็งแรงนะใช่ไหมแต่พอเป็นคอมมิวนิสต์มาแล้วเขาก็ GDP ตกต่ำคนไม่ขยันตรงเนี้ยมันก็เลยเห็นกลายเป็นว่าคอมมิวนิสต์ในอดีตเอากอร์บาชอฟกอร์บาชอฟเขาก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยทำไมรัสเซียถึงไม่เจริญก็เพราะว่าระบบความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยในตะวันตกเนี่ยเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับชาวบ้านประชาชนมีความขยันที่จะไปทำมาหากินฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความไม่สำเร็จของคอมมิวนิสต์เก่าคุณวิชัยเห็นด้วยไหม
1: ใช่ใช
2: ่พอเติ้งเสี่ยวผิงมาปั๊บเติ้งเสี่ยวผิงก็ไม่ได้ละขืนให้คอมมิวนิสต์เก่านะปกครองประเทศจีนไปนี่เขาคิดว่าประเทศจีนนี่งําเหงือกใช่ไหมเติ้งเสี่ยวผิงเขาก็มองว่าเอ๊ะอย่างนั้นฉันจะทำยังไงให้ประเทศจีนเขาแอคทีฟเติ้งเสี่ยวผิงก็แน่นอนก็เอาไอ้ระบบนะที่จะให้เป็นเสรีภาพในการที่จะทำธุรกิจก็คือเปิดให้กับต่างประเทศเนี่ยเอ้ยเข้ามาลงทุนก็มาลงทุนในประเทศจีนต้องเฉาผิงเขาก็กลัวนะว่าความคิดของคนจีนที่แบบเป็นคอมมิวนิสต์โบราณนั้นยังเยอะ
1: ใช
2: ่ใช่ไหมต้องเฉาผิงเขาก็เอ้ยบัวอย่างนั้นเอาไปเอาที่หนึ่งไปทำดีกว่าไปเอาทำที่เซินเจิ้นก่อนว่าได้เรื่องไหมถ้าไม่ได้เรื่องก็ทำไมเอ่ยก็อยู่แค่ที่เซินเจิ้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นคอมมิวนิสต์เริ่มเปิดประตูตรงนั้นน่ะมันทำให้ต่างชาตินั้นเอาเทคโนโลยีเอาเงินทุนเอาการบริหารแล้วก็เอาการตลาดเข้ามาฉะนั้นเมื่อมันมีอย่างนี้เข้ามาปุ๊บเซินเจิ้นก็เปลี่ยนแปลงจากที่ไม่แอคทีฟเหมือนในอดีตเพราะเซินเจิ้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านนะประมงธรรมดาพอมีโรงงานมาตั้งนะมีต่างชาติเอาเทคโนโลยีมาให้เอาการบริหารแบบมืออาชีพก็กลายเป็นว่าไอโรงงานอันนี้มันก็ทำได้โดยเฉพาะค่าแรงประเทศจีนต่ำตอนนั้นก็ทำให้สินค้าจีนนั้นเริ่มขยายตัวเริ่มที่จะประสบความสำเร็จเมื่อประสบความสำเร็จเขาก็ค่อยๆขยายจากเซินเจิ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไปตามแนวของมหาสมุทรแปซิฟิกฉะนั้นเมืองต่างๆที่ริมมหาสมุทรก็เป็นแบบเซินเจิ้นนะตั้งแต่ไม่ว่าจะกวางโจวแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยไปถึงเซี่ยงไฮ้ขึ้นไปถึงแถวตอนเหนือฉะนั้นตอนนั้นเขาก็จะเห็นแล้วว่าเอ๊ะถ้าอันนี้เนี่ยความเจริญความแอคทีฟของคนเนี่ยมันต่างกับคอมมิวนิสต์เดิมเนี่ย
1: เอ๊ะคุณวิกรมคิดว่าถ้าเหมาเกิดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาหรือโฮจิมินห์กลับมาเกิดเหมากลับมาเกิดเห็นเมืองจีนตัวเองเป็นอย่างนี้โฮจิมินห์เห็นเวียดนามเป็นอย่างนี้เนี่ยทั้งสองท่านจะคิดยังไง
2: เฮ้ยว่าไม่ได้มาก
1: หัวไม่ได้ให้ประเทศอ้วนปานเป็นอย่างนี้นี่หว่านี่มันทุนนิยมนี่หว่าใช่ไหม
2: ช็อกซีนีมาสมัยก่อนนะคุณริชัยโอ้โหคนนี่ลำบากนะคุณริชัยจำได้ไหมส่งเงินไปสักร้อยเหรียญเนี่ยโ
1: อ
2: ้คนมันทะเลาะกันทั้งครอบครัวเห็นภาพเดี๋ยวนี้นะส่งไปหมื่นเหรียญไปดูเหอะมันยังเฉยๆเลยใ
1: ช่ไหมช็อกซีนีมา แปลว่าอะไรแปลว่าเหมาและโฮจิมินห์ไม่มองเห็นโลกจะเปลี่ยนขนาดนี้หรือยังไงตอนน
2: ั้
1: น
2: แน่นอน
1: เขาต้องการประเทศเขาเป็นอะไรทั้งเหมาและทั้งโฮ
2: เขาก็อยากให้ประเทศเขาเข้มแข็งอยากให้พวกประเทศเขาเจริญในแง่อุตสาหกรร
1: ม
2: วันนี้ปัจจุบันนี้เรื่องของการค้นคว้าและวิจัยเรื่องของพืชผักผลไม้ดอกไม้ประเทศจีนไปไกลมากไกลที่สุดแล้วถามว่าเมื่อก่อนนี่สมัยเหมาสมัยโฮจิมินห์เป็นยังไงไม่มี
1: เราตอนนั้นทำสงครามเนี่ยเหมาก็ต้องสู้รบกับใครต่อใครโฮจิมินห์ก็ต้องสู้กับอเมริกาใช่ไหมฉะนั้นมันไม่มีเวลาคิดหรอกว่าบ้านเมืองจะไปทางทิศทางไหน
2: แต่เมื่อจบสงครามเกาหลีแล้วใช่ไหมจบสงครามกลางเมืองแล้วใช่หรือเปล่าทำไมคนจีนยังจนอยู
1: ่
2: จนกระทั่งเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยมาปรับเปลี่ยนระบบคนจีนก็เริ่มที่จะมีเงินมีอันจะกินเมื่อก่อนคนจีนนะหน้าหนาวหนาวตายนะแล้วหน้าร้อนเนี่ยก็อดตายเพราะว่าไม่มีข้าวกินใช่ไหมวันนี้มีไหมผมไปเนี่ยผมยังไม่เห็นขอทานเลยสักคนหนึ่งนะคุณสุนิชัยเมื่อก่อนเนี่ยขอทานเต็มไปเลยการที่ไม่มีขอทานนั้นแสดงว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นดีใช่ไห
1: ม
2: ฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมายอมรับกันสองอย่างนะว่าประเทศเนี่ยมันจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อมีเสถียรภาพข้อแรกเลยถ้าไม่มีเสถียรภาพนักเลงยังครองเมืองนะแล้วก็ข้าราชการก็ยังเป็นนักเลงนะแล้วยังมีพระบางองค์ เป็นนักเลงอีก ประเทศมันจะสงบได้ยังไงประเทศจะมีเสถียรภาพไหมไม่มีหรอก
1: พระเมืองจีนก็โกงแหม
2: แน่นอนแน
1: ่
2: นอน
1: เรียนโกง
2: นั่นแน่นอนแต่ยังว่ามากกับน้อยเท่านั้นเองหลวงพ่อวัดเซาหลินตอนนี้ก็ไปนั่งสวดมนต์อยู่ในคุก
1: นั่นน่ะสิ
2: ก็ว่าแต่พระของเรานี่ไปสวดมนต์ในคุกมีกี่คนน่ะใช่ไหมล่ะแล้วพระไทยนี่แพ้สีกาเป็นหลักเลยนะสีกานี่ก็ชอบพระ
1: อ
2: ้
1: าวได้เงินได้เงินเอาทีนี้อยากให้เปรียบเทียบคอมมิวนิสต์ใหม่ของรัสเซียกับเกาหลีเหนือทำไมไม่ดีเหมือนจีนกับเวียดนาม
2: ยังเป็นของเก่าอยู่เพราะว่าดูที่อย่างกับเกาหลีดีกว่าเกาหลีมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ไหมล่ะ
1: เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือ
2: เกาหลีเหนือมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ไหมเปิดเสรีในการที่จะให้คนเกาหลีเป็นเจ้าของบริษัทอย่างกับเกาหลีใต้ไห
1: ม
2: ไม่มีรัสเซีย
1: มี
2: เอกชนแต่ก็ไม่คนรัสเซียนี่ก็แปลกนะคุณฤทธิชัยคุณฤทธิชัยตั้งแต่อายุเด็กมาถึงวันนี้เนี่ยคุณฤทธิชัยเคยใช้สินค้าที่ทำโดยรัสเซียมีอะไรบ้างลองช่วยบอกให้หน่อยดิ
1: มาไม่ถึงเมืองไทยนี่วอดก้าม
2: ีวอดก้าแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: คาเวีย
2: แล้วมีอะไรอีกไห
1: มถ้าที่จำได
2: ้วอดก้ากับคาเวียเนี่ยมันไม่ได้สร้างรายได้ให้ประเทศนะอย่างเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนรถนะมีครั้งหนึ่งนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ตลกคือคนรัสเซียเนี่ยเขาไม่ซื้อรถรัสเซียใช้เขาจะซื้อรถเซคันด์แฮนด์ของญี่ปุ่นไปใช้เพราะรถญี่ปุ่นเนี่ยไปคนญี่ปุ่นเขาก็ซ่อมให้ดีนะรถเซคันด์แฮนด์แล้วก็ขายมาที่รัสเซียราคาพอๆกับรถรัสเซียคันใหม่ๆเลยนะ
1: ว้าวงั้นเลยเหรอ
2: แล้วมีวันหนึ่งปูตินเนี่ยเขาก็อยากจะโปรโมทรถรัสเซียนะ เขาก็ให้ทีวีเนี่ยถ่าย เขาก็เดินไปก้าวอ้าวอ้าวอ้าวเข้าไปถึงปั๊บก็เปิดประตูเข้าไปสตาร์ทเครื่องสามไลฟ์นะถ่ายทอดสด
1: โอ้ย
2: กอดโอ้โห
1: จ๊งเลย
2: เสียฟอร์มเจ๊งเลยปรากฏว่ารถจีนเข้าไปขายแทนที
1: ่
2: รถจีนก็ราคาถูกเดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นเห็นไห
1: ม
2: เอ้าทำไมรัสเซียถึงไม่ได้เป็นแบบจีนในเมื่อคนรัสเซียก็ฉลาดคนรัสเซียทำเรื่องอาวุธทำเรื่องอวกาศทำเรื่องเรือดำน้ำเทคโนโลยีดีมากเลยแต่คนรัสเซียเนี่ยตลกอยู่เรื่องนะคุณวิชัยทำเซงลีไม่ค่อยเป็น
1: รัสเซียนี่ล่ะ
2: อยู่ในนิคมผมนะเขาก็มีคนรัสเซียมาอยู่เมืองไทยเยอะใช่ไห
1: ม
2: เขาก็ไปเช่าโรงงานสำเร็จรูปในนิคมผ
1: ม
2: เช่าไปแล้วโดยที่เขาลงทุนไปแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไร
1: เอาเลย
2: ก็เจ๊งประมาณปีกว่า
1: เขาเช่าไปทำไมแต่เขาไม่รู้จะเอาไปทำอะไร
2: นี่ไงผมก็ยังงงๆเลยนะผมยังโกงๆอยู่เลยว่าแล้วก็ไม่มีใครในนิคมเราเนี่ยเป็นชาวรัสเซียเลย
1: ไม่มี
2: ถ้าเกิดคนรัสเซียหัวเซงลี่อย่างคนจีนและคนเวียดนาม รัสเซียตอนนี้นะยังมีพื้นที่ตั้ง17ล้านตารางกิโลเมตร
1: ที่เขาเยอะ
2: แก๊สก็เยอะแก๊สก็เยอะน้ำมันเอ่ยแร่ธาตุอะไรต่างๆโอ้โหนี่นะถ้าปล่อยคนจีนเข้าไปอยู่ในรัสเซียสัก100ล้านคนนะโอ้รัสเซียนี่เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยแหละฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นต้นฉบับของคอมมิวนิสต์แต่รัสเซียก็มีโครงสร้างที่แบบไม่ใช่เป็นนะเอ็นเตอร์เพเนอร์หรือนักธุรกิจหรือหัวเซงลีไอ้ตรงนี้คนจีนกับคนเวียดนามนี่หัวเซงลีนะคุณวิชัยคนจีนเนี่ยคุณสุวิชัยเห็นคนจีนนั่งอยู่หน้าบ้านเงียบๆไม่ทำอะไรดูมอเตอร์ไซค์กับรถวิ่งไปวิ่งมาคุณสุวิชัยไปเมืองจีนเคยเห็นคนจีนทำอย่างนั้นไหม
1: ไม่มี
2: แต่พี่ไทยเราเยอะนะพี่แกกลางวันไม่มีอะไรทำเนี่ยแกก็นั่งรถวิ่งไปวิ่งมา
1: แล้วเศรษฐกิจรัสเซียดีได้ยังไงถ้าอย่างนั้น
2: ก็สิ่งที่รัสเซียอยู่ได้ทุกวันนี้คือแก๊สรัสเซียเนี่ยเซ็นแก๊สสัญญาฉบับหนึ่งนะกับจีนนี่500,000ล้านเหรียญนะแล้วก็มีพวกน้ำมันมีพวกเกี่ยวกับแร่ธาตุแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม
1: ้
2: เพราะป่าในรัสเซียนี่เยอะมาก
1: เยอะมาก
2: ฉะนั้นพวกนี้ถามว่ารัสเซียเนี่ยต้องมีผลิตอะไรยังไงบ้างก็เจาะก็จะได้แก๊สนะได้น้ำมันเห็นไหมแล้วก็ส่งออกแล้วลูกค้าที่รัสเซียชอบที่สุดเลยนะคือจีน
1: ลูกค้าจีนรัสเซียชอบ
2: ชอบแต่ลูกค้ายุโรปเนี่ยรัสเซียกลัวจะตลบถูกตลบหลังอยู่เรื่อยไงจำได้ท่อแก๊สไหม
1: ใช่
2: ที่ถูกระเบิดอ่ะ
1: ใช่
2: ฉะนั้นพูดไปพูดมาก็คือคอมมิวนิสต์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จนั้นก็คือที่จีนกับเวียดนามส่วนที่อื่นคนที่อื่น
1: เกาหลีเหนือคิวบา
2: เห็นไหมดูสิคิวบาเนี่ยก็จะขายแต่ซิก้าแล้วซิก้าเนี่ยจะมีคนสักกี่คนไปสูบแล้วไอ้ที่บอกว่าเอาน่องสาวเอาอะไรมานะเอาเหงื่ออันนั้นมาเพื่อจะทำให้ไอซิก้าเนี่ยมันมีรสชาติพิเศษปรากฏว่าผมไปฟังคนคิวบาแล้วเขาบอกโน่อันนี้นะสาวที่ไหนมันจะเอาไออะไรนะหน้าตักมาให้มาม้วนไม่มีเขาบอกไม่มีหรอกไอเราก็สูบซิก้าแล้วก็จะต้องคิวบาเพราะคิวบาเขามีพันธุ์พิเศษฉะนั้นคิวบาเป็นไงก็ยังจนรัสเซียก็ยังไม่ได้จนไม่ได้รวยเห็นไหมเกาหลียิ่งอ้วกเพราะเฮียคิมแกก็วันทั้งวันแกก็จะคิดว่าอ้วจะทำยังไงให้อ้วนี่เข้มแข็งใช่ไหมยังอื่นเนี่ย
1: ใหม่คอมมิวนิสต์ใหม่ถ้าใช้ไม่ถูกก็ไม่ใช่ว่าจะเวิร์กเสมอไป
2: แต่ส่วนใหญ่ต้องมีหัวเซงลีด้วย เห็นไหม
1: กับเวียดนามนี่เขาหัวเซ็งเลยอยู่แล้วใช่ไหม
2: คุณสุทธิชัยดูคนเวียดนามสิแล้วดูแววตาเขาสิเห็นไหมเขาขยันแล้วเขาจริงจังมากตอนนี้ข้าราชการเวียดนามนี่โอ้โหผมไปเจอเขานะเนี่ยไปเจอแต่ละคนแต่ละคนนี
1: ่
2: โอ้โหทำไมแกหัวดีอย่างนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ถูกจับเข้าคุกไปแล้วประมาณ 4-5,000 คนนะเกี่ยวกับขี้โกงอ่ะเวียดนามตอนนี้จับกันหูดับตับไหมโดยที่เขาก็ประกาศผู้นำบอกเอ้ยหรือจะต้องโตเท่านี้นะแล้วหรือจะต้องลดข้าราชการเท่านี้นะโอ้โหยิ่งทำให้คนเวียดนามนี่ทำไมขมักขม้นแล้วมันมีอย่างหนึ่งนะใครที่อยากจะมาเป็นผู้นำประเทศเนี่ยหรือต้องไปอยู่ในแต่ละจังหวัดแล้วในจังหวัดนั้นเนี่ยหรือต้องทำเรื่องเศรษฐกิจให้มันโตแบบเต็มที่เลยเนี่ยยังกะสมมติว่าที่ผมไปที่ฮาลองมาเนี่ยเขาบอกว่าฮาลองตอนนี้รายได้ต่อหัวผมก็ยังไม่ได้ไปเปิดไอ้แชท GPT นะเขาบอกว่าตอนนี้รายได้ต่อหัวเนี่ยต่อปี10,000 เหรียญประเทศไทยนี่ยังไม่ถึง 8,000 เลยเขาปั๊ม10,000 เหรียญแล้วที่ฮาลองผมถามว่าให้เราทำได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยฝีมือคราวนี้พอฝีมือเป็นอย่างนี้ปั๊บคุณธิชัยจำได้ไหมนายกจินน่ะฟาร์มันจินน่ะ
1: เ
2: ขาเนี่ย
1: เวียดนาม
2: เขาเนี่ยก็คืออยู่ที่ฮาลองและผมก็ไปเจอเขานะตอนนั้นผมก็ทำไมคนนี้มาเคาะประตูผมเรื่อยเลย
1: เคาะประตู
2: เคาะประตูรถเลยเพราะว่าตอนนั้นกระทรวงต่างประเทศเนี่ยขอให้ผมไปเป็นเขาเรียกว่าทูตนะสัมพันธวะไมตรี
1: โยทูตพิเศษเลยแล้ว
2: เออใช่ฉะนั้นทางกระทรวงต่างประเทศก็ส่งจดหมายให้กับทุกสถานทูตสถานทูตต่างๆเขาก็เห็นแล้วเส้นทางผมจะเดินทางนี่ไปที่ไหนนะ เขาก็แจ้งไปในแต่ละจังหวัด
1: ล่วงหน้าเลยรู้วันนี้นะมาแล้วนะนั่นท่านทูตพิเศษประจำประเทศไทยวิกรมฉะนั้นไปคารวะซะ

0: ป็นยังไงนะแล้วนั่งรถบ้านมาเอ้ยกินอยู่ยังไงเอ้ยผมไปเจอเนี่ยตอนนั้นแกเป็นเลขาธิการพรรคผมก็เอ๊ะทำไมคนนี้หัวแกแปลกๆวะไม่เหมือนข้าราชการธรรมดาปี2012เสร็จแล้วแกก็มาบอกผมเฮ้ยหรือเอาไหมไอ้ที่ที่ดึงดวงมองไปข้างหน้าเนี่ยผืนเนี่ยหรือเอาไหมว่ายกให้หรือผมมองหน้าตาแกนะเฮ้ยหรือเป็นเลขาธิการพรรคผมนิดหรือพูดซีซัวได้หรือเปล่าพอไม่ว่าพูดจริงคุณวิชัยเชื่อไหมเขายกพื้นที่ตรงนั้นให้ผม58ตารางกิโลเมตรแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปพัฒนาเป็นนิคมยังไม่ทันเท่าไหร่เขาก็ถูกย้ายเข้าไปที่ฮานอยแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีอยู่สองกระทรวง
1: เลื่อนตำแหน่ง
0: สุดท้ายเลื่อนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละเป็นตัวอย่างที่วันนี้ข้าราชการผู้นำในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องทำไมเอ่ยนะเรียนแบบนายกจินด้วยการสร้างผลงานสร้างเม็ดการลงเม็ดเงินในการลงทุนนี่แหละครับทั้งเวียดนามทั้งจีนเขาจะใช้วิธีให้ผู้นำเนี่ยเอามณฑลนั้นไปแล้วไปทำให้ดูว่ามีผลงานยังไงบ้างไหมนี่แหละครับเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่ที่ทำให้ประเทศจีนเจริญเติบโตมาได้อย่างทุกวันนี้ครับคุณสุทธิชัย
1: นั่นเลยนี่เราวิเคราะห์ได้ชัดเจนฉะนั้นคอมมิวนิสต์ใหม่ก็ไม่ได้ดีเสมอไปถ้าไม่มีการบริหารจัดการให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและสำคัญคือปราบคอร์รัปชันและให้มีการสร้างเทคโนโลยีมีการวิจัยพัฒนา R&D อย่างจริงจังใช่ไหมครับนี่เลยครับต้องขอบคุณมากครับคุณวิกรมวันนี้หัวข้อทันสมัยวิเคราะห์ให้เห็นว่าคอมมิวนิสต์ใหม่กับคอมมิวนิสต์เก่าแตกต่างกันอย่างไรจิตวิญญาณของเหมาเจ๋อตุงโฮจิมินห์วันนี้ตื่นขึ้นมาคงช็อกซีนีม่าอย่างที่คุณวิกรมบอกแต่ก็คงจะดีใจนะว่าเฮ้ยเหมาไม่เคยคิดว่าจีนวันหนึ่งจะแซงอเมริกาในด้านหลายๆด้านได้พร้อมๆกันโฮจิมินห์ก็ไม่เคยนึกว่าเวียดนามวันหนึ่งจะกลายเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเพราะเศรษฐกิจขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริง

0: ทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้แล้ว3รายอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบได้แล้ว3รายด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่อำเภอตากใบติดตามสถานการณ์และบัญชาการอย่างใกล้ชิด
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชวันอำเภอตากใบเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้เสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายพร้อมร่วมวางแผนปฏิบัติการกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยระดมกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อปิดกั้นเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุนอกจากนี้ยังระดมกำลังผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวม54นายตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนใน7โซนครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพรวันและตำบลศาลาใหม่เพื่อสกัดเส้นทางหลบหนีโดยความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายเพื่อนำเข้าสู่กระบวน

0: การตรวจสอบตามกฎหมายขณะที่ผู้ต้องสงสัยอีก2รายหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างกระชับวงล้อมและเร่งติดตามตัวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดราชวาสขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ปฏิบัติการและแจ้งเบาะแสบุคคลหรือสิ่งผิดปกติต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประกาศปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณเส้นทางบ้านเกาะสวาสดแยกสะปอมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นและติดตามผู้ก่อเหตุและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนสำหรับความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ซอยรัชดา36ในพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยเพลิงได้ลุกลามโรงแรมและคอนโดใกล้เคียงเสียหายรวมกว่า30ห้อง
2: ผลการตรวจสอบเพลิงไหม้ภายในร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ซอยรัชดาพิเศษ36พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีทประกอบกิจการอู่รถยนต์และคัดแยกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์โดยเพลิงได้ลุกไหม้รถยนต์ที่อยู่ระหว่างการคัดแยกชิ้นส่วนได้รับความเสียหายทั้งหมดก่อนลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง2แห่งประกอบด้วยโรงแรมได้รับความเสียหายบริเวณชั้น2จำนวน12ห้องแบ่งเป็นห้องที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด1ห้องและได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน11ห้องส่วนอาคารคอนโดมิเนียมรัชดา32ได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน25ห้องรวมพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ350ตารางวาทั้งนี้เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุจุดต้นเพลิงหรือสาเหตุที่แน่ชัดได้เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้อย่างมากอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์และรวบรวมพยานหลักฐานโดยละเอียดเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ด้านกองบังคับการตำรวจนครบาล2เร่งรวบรวมหลักฐานเหตุเพลิงไหม้ก่อนสรุปสาเหตุที่ชัดเจนพันตำรวจเอกอาทิตย์พรมนอกผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้ได้เนื่องจากข้อมูลและคำให้การของพยานในที่เกิดเหตุยังมีความแตกต่างกันในหลายประเด็นพนักงานสอบสวนจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลพยานแวดล้อมรวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้สามารถสรุปหาสาเหตุของเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและรอบคอบรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14 ตุลา 2516ในยุคของวงคาราวานนั้นเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณูปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

หลับฝันถึงความดีจะไม่มีที่จะให้เห็นได้ความดีแม้จะต้องเข้าไปในสถานที่ที่ต้องให้ดัดในสำนึกผิดดัดสันดานหรือว่าแก้ไขข้อผิดพลาดก็ไม่อาจที่จะเยียวยาต่างๆได้และออกมาก็ทำความเลวแล้วก็สร้างความสะเทือนใจแล้วก็โดยเฉพาะคดีสะเทือนขวัญก็เป็นเรื่องที่น่าประหวั่นพันพึงกับบรรดาสุจริตชนทั้งหลายซึ่งคงจะไม่ได้มีเพียงแค่เจ้าสองคนนี้ที่เป็นเดนมนุษย์ทั้งหลายที่ออกมาแล้วก็เข็นฆ่าแล้วก็มีก่อนหน้านี้ถึงอีก3ศพนะครับหลังจากที่ฆ่าเด็กรัสเซียไปนี่นะครับ2คนแล้วก็มามีคนไทยทั้งฆ่ายกครัวฝังดินไว้มันโหดร้ายมากนะครับแล้วก็มันคือก็จากที่เห็นที่เป็นข่าวแล้วก็ติดตามข่าวแล้วก็ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าการปัจจุบันนี้ในการไปติดคุกมีการเข้าไปอยู่ในเรือนจำให้ไปสำนึกผิดหรือว่าอะไรนี่มันเป็นยังไงกันทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ขนาดนี้หรือว่ามันเกิดขึ้นจากที่ว่าเขาส่องวิธีกรรมถึงว่าครอบครัวที่ผ่านมามีการใช้ความรุนแรงแต่มันก็คงจะไม่ได้เป็นทั้งหมดเพราะว่าคนที่เขาเคยได้ประสบเรื่องการมีสภาพทั้งจิตใจอะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแก้ไขหรือเยียวยาหรือว่าอาจจะต้องรับยั้งชั่งใจแล้วมีอะไรที่ต้องปรับปรุงพฤติกรรมกันไปแต่ที่แน่ๆคือมันน่าประวัติพันพรึงโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยอย่างเงี้ยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมพี่โยรุ่งสมัยนะคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงก็เลือกงานที่เป็นงานของมาริโฮน่าที่จากการเขียนของนักเขียนสิไรผู้ล่วงลับไปนักเขียนหนุ่มตลอดกาลกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วก็วันที่6สิงหาคมนี้เราก็จะได้พบกันในทนดนตรีไลฟ์ครั้งสุดท้ายที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการซื้อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่ตรงวิภาวดีรังสิตที่เราได้ทำหน้าที่กันมา3ปีแล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของการเดินทางของทนดนตรีไลฟ์แล้วนะครับจะมีอีกหรือไม่ยังไงก็อย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบว่าผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้นะครับให้ความสนใจให้ความใส่ใจแล้วก็ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะท่านรองอธิบดีเฉวัตรบุญชวลิตรองบิ๊กที่มาดูทุกครั้งแล้วก็ให้ทนดนตรีได้ทำงานอยู่มาถึงครั้งนี้ก็บอกว่าอยากจะให้เดินหน้าเดินทางกันต่อนะครับกำลังหางบประมาณทางราชการหรือทางอื่นๆที่จะสามารถจะสนับสนุนให้การเดินทางนั้นทำงานได้ต่อเนื่องไปในปีต่อไปแต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าจะนะครับได้บรรลุความสำเร็จแค่ไหนแล้วแต่ทางนโยบายผู้บริหารแล้วก็ทางงบประมาณต่างๆของทั้งจากทางราชการหรือจากทางหน่วยงานอื่นๆที่จะสนับสนุนให้กับ

ไลน์ที่เข้ามาแล้วในขณะนี้แล้วก็รวมไปถึงทาง Google Form ที่แอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งกันมาให้สำหรับลิงก์กันขอเพลงกันมาก็ให้กันครั้งละ2เพลงต่อ1ท่านนะครับส่วนทางออนไลน์ก็สามารถจะฟังได้นะครับทางฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทยทางออนไลน์ได้ด้วยครับก็ทุกช่องทางนะครับในการที่จะทำหน้าที่ในการสื่อสารออกไปให้มากที่สุดสำหรับการทำรายการบทเพลงเพื่อชีวิต31ปีของทนดนตรีก่อนที่จะอำลาในช่วงเกษียณราชการก็จะอำลาเฉพาะราชการแต่ว่าทางรายการก็คาดว่าคงจะได้ทำหน้าที่กันต่อไปนะครับจากคนเลวแล้วนะฮะก็มาถึงบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับวงมิจฉาชีพนะครับแต่เขาก็มีถึงเป็นมิจฉาชีพเป็นมีอาชีพที่ผิดกฎหมายแต่เขาก็ยังมีสำนึกในความเป็นผู้คนอยู่เหมือนกันก็คือไม่ฆ่าเด็กและผู้หญิงมือปืนครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับผมพิจารุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัติควบคุมเสียงนะครับ3:29 นกับเพลงสายเกินไปวงโฮปก็คิดถึงคนที่ทำหน้าที่ทั้งกับคนที่ปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามเหล่าอาชญากรรมอาชญากรทั้งหลายเขาก็ครอบครัวเบื้องหลังเขาก็แทบจะไม่มีเวลาฉะนั้นเมื่อครอบครัวไม่มีเวลาหรือว่าเสาหลักต้องไปปฏิบัติหน้าที่แล้วอาจจะต้องสูญเสียไปก็เหลือแต่คนที่อยู่ข้างหลังนะครับก็แน่นอนชีวิตใบเด็กชีวิตของลูกๆก็ต้องเคว้งคว้างนะฮะว่าไม่ได้รับการดูแลหรือมีการให้คำชี้แนะแนวทางให้ดีอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ก็ได้เห็นได้ยินอยู่เสมอๆนะครับก็จะเป็นห่วงด้วยเพราะท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ในขณะนี้นะฮะเมื่อวานคืนนี้ก็เห็นว่าดึกๆกันดื่นก็โอ้โหตลอด24 ชั่วโมงนะครับเข้าไปที่มีคนที่ไปยิงที่วัดแล้วก็ไปกบดานหลบอยู่ในที่พักแล้วก็แฟนสาวแล้วก็ยิงตัวตายไปอันนี้ก็น่ากลัวอีกอันก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่สะเทือนขวัญอีกเหมือนกันนะครับก็มีข่าวที่รุนแรงทั้งนั้นเลยนะฮะสาเหตุทั้งการมีความรุนแรงนั้นมากขึ้นนั้นก็คงต้องดูว่าในยุคปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรสภาพสังคมสภาพของการดูแลซึ่งกันและกันหรือว่าสภาพจิตใจนั้นเป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปมากมายแค่ไหนแล้วในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็อะไรที่จะผ่อนคลายให้ได้รับความสบายใจแล้วก็ยินดีที่จะนะฮะทำให้อย่างเช่นถนนดนตรีไลฟ์ที่เราได้ทำหน้าที่กันมาถึง3ปีแล้วก็จะอำลากันในวันที่6สิงหาคมนี้ในถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่านอกจากจะมาแสดงแล้วทางมาริโฮน่าอาจารย์ไข่ก็เลยนัดพิสันมาโนพุตตานะว่าทราบว่าผมเชิญพิสันมาโนพุตตานจะมาเป็นผู้ที่กล่าวนำการเข้าการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ด้วยนะเพราะว่ามาริโฮน่าจากใต้ดินขึ้นมาสู่ดวงดาวเนี่ยก็จากส่วนหนึ่งจากที่ได้พิสันนะฮะจาก Milestone Record ที่ได้เข้ามาให้การดูแลดังนั้นสังกัดของ Milestone แล้วก็มีช่องทางในการที่จะสื่อสารทั้งก็เคยได้พามาริโฮน่ามาสัมภาษณ์ในรายการด้วยก่อนหน้านั้นที่เคยสัมภาษณ์4คนมาริโฮน่าตั้งแต่ชุดดั้งเดิมตอนเป็นใต้ดินแล้วก็หลังจากเข้ากับไมล์สโตนแล้วก็ได้เคยมาสัมภาษณ์กันอีกครั้งหนึ่งเสียดายครั้งนั้นไม่ได้มีการคือยังไม่มีกล้องในมือถือเนี่ยแหละครับแล้วก็จะมีกล้องถ่ายภาพโดยคนเตือนใจก็จะทำงานในเมืองทีมงานก็จะเป็นคนถ่ายภาพไว้เสมอแล้ววันนั้นครั้งนั้นทำไมเราไม่ได้ถ่ายภาพไว้เลยก็ไม่ทราบได้นะฮะทั้ง4คนมาริโฮน่าที่เป็นสมาชิกดั้งเดิมที่อยู่ในชุดใต้ดินเนี่ยนะครับก็เราก็ไม่ได้เก็บภาพไว้เลยเสียดายเหมือนกันนะฮะนอกเหนือจากพิสันมาโนดแล้วก็จะมีศิลปินที่เคยร่วมงานกับมาริโฮน่ามาร่วมงานด้วยพี่ฟุตบาทจะมาเป่าเมาส์ในเพลงหัวใจพรีโชนะครับ ผือโชนะฮะส่งออกเสียงนี้ป่ะผือโชผือโชเสียงเขาแปลกๆดีแล้วก็จะมีอีกหลายท่านนะครับก็เชิญอาจารย์ยงยุทธดำขวานไม่เหมือนกันนะฮะก็ยังไม่ทราบว่าจะมาได้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีอีกหลายๆศิลปินที่กำลังจะทยอยกันมาเพื่ออำลาให้กับทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้นะครับวันนี้มีทางเพจก็เอามาทางไลน์บอกว่าเมื่อวานเห็นผมพูดถึงเพลงของวงฟูนันก็เลยจะขอเพลงจิ้งหรีดกับดวงดาวของฟูนันผมก็เอ๊ะมันไม่ผมเพิ่งว่าผมอะไรจำผิดหรือว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะตกข่าวไปว่าเอ๊ะฟูนันเคยมีเพลงนี้หรือเปล่าแต่ที่จำได้เนี่ยคือเป็นเพลงของวงอมตะนะฮะอมตะซึ่งเป็นเพลงที่เขียนขึ้นโดยนวัตวริยางกูลที่เป็นเขียนเรื่องสั้นอย่างวัดนี่แหละครับก็อยู่ในเรื่องสั้นของนวัตวริยางกูลนะฮะก็เพลงนี้ก็ผมเลือกที่มีถ้าทางดั้งเดิมเนี่ยผมจำได้ว่าเป็นของวงอมตะฮะถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงช่วยแจ้งกันในไลน์ก็แล้วกันนะครับจิ้งหรีดกับดวงดาวครับ

จากจิ้งหรีดกับดวงดาวของอมตะแล้วก็เลยต่อด้วยดูดาวของวงตะวันวันนี้คุณรัศมีก็ไม่ได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงจะต้องวางเว้นไปสักช่วงระยะหนึ่งก่อนนะครับรอให้หายดีก่อนสำหรับการเจ็บไข้ได้ป่วยเดินทางกันด้วยถนนด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตของถนนดนตรีนะครับในไลน์ก็มวนๆส่งหัวใจส่งสติกเกอร์กันมาเยอะแยะเลยท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วถ้ายกเลิกไม่ได้มาช่วยแจ้งด้วยนะครับแอดมินจะได้ทราบยอดที่คุณจองแล้วไม่ได้ไม่พร้อมหรือว่าติดขัดด้วยปัญหาใดๆก็ตามที่ก็จะได้ให้ท่านอื่นที่เขาประสงค์จะได้ชมเขาได้ชมกันในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ในครั้งสุดท้ายในวันที่6สิงหาคมนะครับอำลาทนดนตรีไลฟ์กันโดยมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงเพื่อนที่เป็นเพื่อนรักวัดนวลนฤทธิ์ที่ได้ร่ำเรียนมาด้วยกันคบกันมาก็50ปีแล้วเนี่ยจะ50ปีแล้วก็บอกเอ้ยใครเป็นคนคิดชื่อตอนนะฮะแต่ละครั้งเขาเพิ่งมาดู2ครั้งเนี่ยนะครับเพราะว่าภารกิจเขาเยอะเขาอยู่เชียงใหม่นะฮะเขาก็มาดูกับบรรดาเพื่อนๆอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาได้เดินทางมาด้วยกันทั้งจากหลายจังหวัดเป็นตัวแทนทางการทำเรื่องขายรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ติดใจนะฮะหลังจากที่มาชมเมื่อครั้งที่แล้วคาราบาวนะฮะกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราถามว่าใครคิดชื่อตอนก็เลยบอกว่ากูเองนั่นแหละนะฮะบอกวิธีการคิดยังไงทำยังไงก็ส่วนมากก็จะคิดจากเพลงหรือว่าคิดจากเรื่องที่ศิลปินจะต้องมาแสดงในวันนั้นว่าครั้งนั้นเราจะนำเสนอเรื่องอะไรแล้วการคิดก็ต้องให้ตรงกันกับเรื่องของผู้ที่จะออกแบบด้วยคือคุณจอกวสันต์วงสว่างเพื่อนที่เล่นวัดนวลด้วยกันนะครับแต่คนอยู่คนละกลุ่มนะฮะก็แต่ก็ทำงานด้วยกันมานานแล้วนะฮะก็ต้องให้ตรงกันแบบคอนเซปต์ว่าจะนำเสนออะไรภาพเป็นอย่างไรแล้วก็ศิลปินเขาพึงพอใจไหมนะฮะเพื่อที่จะให้ภาพแล้วก็ทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์แล้วก็ภาพหลังที่เป็นจอขึ้นจอ LED นั้นได้สื่อความหมายถ้าคุณได้เห็นในการทำงานแต่ละครั้งที่เป็นคอนเสิร์ตมานั้นทั้งแสงสีเสียงการแสดงทุกอย่างมันต้องลงตัวกันให้ได้ทั้งอรรถรสทั้งดนตรีนะครับและทั้งเรื่องของการแสดงและภาพและการมีองค์ประกอบด้านแสงสีเสียงให้ครบถ้วนด้วยถึงแม้จะเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่ต้องนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับทำงานด้านโปรดักชันจำนวนมากเราก็จะช่วยประหยัดสำหรับงบประมาณทางราชการที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนกับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form นะครับหมอผีครองเมืองครับ

ยุควิบัติอย่าให้ยุคของเราต้องวิบัติไปมากกว่านี้เลยครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการทนดนตรีครับผมพิญญ์รุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณคงศักดิ์เสวงเมฆคันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการเจริญวัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีวุฒิประกอบโอเคมนิพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณสวิทย์สมรัตน์ควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีนะรวมถึง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักศึกษาได้ส่งมาให้ด้วยนะครับมีผู้ฟังถามมาในไลน์ว่าบล็อกอินได้ไหมในวันนั้นลองมาลุ้นดูเพราะว่าผมก็ตอบไม่ได้ว่าจะมีมากน้อยยังไงค่าไหนมีที่ว่างยังไงแต่เราก็เสริมที่นั่งกันให้ถึง1,000 กว่าเข้าไปแล้วก็มายัดแออัดเบียดเบียดนะฮะก็นั่งบางยืนบ้างตามสไตล์ของทนดนตรีคงไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นมิตรภาพกอดคอกันร้องเพลงมิตรภาพผูกดวงใจกันไว้แล้วก็ล่ำลากันเลยสำหรับอำลาทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: ันทดทำให้
1: มันก็แตกตัวมาจากเพลงที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนต่อต้านสงครามต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อปากท้องของคนยากคนจนคนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศเพลงพวกนี้มันเกิดมาจากสังคมอเมริกันสังคมในยุโรปก่อนก่อนที่จะข้ามพรมแดนมาสู่เอเชียอย่างประเทศไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์อินโดจีนญี่ปุ่นพวกนี้มีวงอย่างนี้ทั้งนั้นแต่สำหรับสังคมไทยแล้วมันเข้ามาในช่วงที่บูมมากก็คือช่วงที่14ตุลาที่มีพี่หงาธงชัยยันติมาธรเป็นหัวหอก

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเน้นย้ำความเท่าเทียมในสถานศึกษากระตุ้นคนรุ่นใหม่เปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเน้นย้ำต่อนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2569ถึงคุณค่าความเท่าเทียมในสถานศึกษากระตุ้นคนรุ่นใหม่เร่งพัฒนาตนเองเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรหรือ SIIT รหัส40มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569ภายใต้แนวคิดธรรมศาสตร์ Where We Are Irreplaceable ที่เราไม่อาจถูกแทนได้ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยนายกชนันท์ได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของความเท่าเทียมในรั้วมหาวิทยาลัยพร้อมกล่าวถึงการสำรวจบทเรียนชีวิตโดยชี้ให้เห็นว่าการมีชีวิตที่มีความหมายคือการต้องรู้จักปรับตัวให้ทันโลกนอกจากนี้นายกชนันท์ยังได้ยกกรณีศึกษาของโลกอย่างโกดักและฟูจิฟิล์มที่เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงแต่ผลลัพธ์กลับแตกต่างกันสิ้นเชิงอีกทั้งได้สะท้อนผ่านกรณีของประเทศสิงคโปร์ที่ใช้เวลาเพียง50ปีในการสร้างชาติด้วยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ซึ่งก็คือผู้คนพร้อมย้ำเตือนให้นักศึกษาละทิ้งอีโก้และเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตชาวนันท์มาลีรายงาน
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายเปิดไอโฮมแคร์จุดบริการสุขภาพแรงงานผลักดันต้นแบบดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชนเมือง
7: นายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.พร้อมด้วยผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมเปิด iHome Care จุดบริการสุขภาพแรงงานกลุ่มห้องเช่าณโครงการเคหะชุมชนรามอินทรากีบหมูเขตคลองสามวาเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมให้แก่ผู้ใช้แรงงานประชาชนและกลุ่มเปราะบางในชุมชนเมืองโดยเลขาธิการสปสช.เปิดเผยว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทครอบคลุมสิทธิรักษาพยาบาลของคนไทยมากกว่า20ปีแต่กลุ่มแรงงานรายวันผู้สูงอายุเด็กเล็กและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เมืองยังคงเผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงบริการการจัดตั้ง iHome Care จึงเป็นการนำบริการสุขภาพเชิงรุกเข้าสู่พื้นที่จริงซึ่งย่านกี่หมู่มีกลุ่มเปราะบางพักอาศัยในเคหะชุมชนกว่า 3,000 คนและมีแรงงานหมุนเวียนกว่า 3,000 ถึง 5,000 คนต่อวันโดยจุดบริการแห่งนี้ได้นำเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลมาใช้เชื่อมต่อให้คำปรึกษาการตรวจประเมินอาการเบื้องต้นและการส่งต่อไปยังหน่วยบริการตามสิทธิอย่างรวดเร็วนับเป็นต้นแบบสำคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการตั้งรับในโรงพยาบาลมาเป็นการนำบริการเชิงรุกเข้าหาประชาชนในชุมชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐวอชิงตันของสหรัฐเผชิญไฟป่ารุนแรงที่เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 630,000 ไร่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐวอชิงตันของสหรัฐเผชิญไฟป่ารุนแรงที่เผาผลาญพื้นที่แล้วกว่า 630,000 ไร่ส่งผลให้ทางการสหรัฐต้องอพยพประชาชนประมาณ200ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันประชาชนราว 60,000 คนในพื้นที่ทางตะวันออกของรัฐวอชิงตันไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บด้านนายบ๊อบเฟอร์กูสันผู้ว่าการรัฐวอชิงตันประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งรัฐและสั่งห้ามจุดไฟหรือเผาในพื้นที่โล่งพร้อมระบุว่ารัฐวอชิงตันกำลังเผชิญสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงหลายจุดโดยคาดว่ากระแสลมแรงกับสภาพอากาศร้อนจัดตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้จะยิ่งทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน Line เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เรื่องหนึ่งที่เวลามีการจัดดนตรีของทนดนตรีนี่นะครับก็คือเรื่องการขอคิวเพลงหรือว่าลำดับเพลงที่จะแสดงซึ่งที่ยากมากๆที่สุดเลยนะก็คือนางหงานะครับนางหงาคาราวานนี่แหละครับเพราะว่านางก็จะไม่ค่อยจะตรงกับคิวที่ให้มาแล้วก็มักจะให้มาไม่ให้ก่อนล่วงหน้าเพราะว่านางก็จะตามอารมณ์นะครับคือศิลปะก็ตามอารมณ์แล้วก็ให้เราไปอะไรครับไปจัดการที่หน้างานเราเองซึ่งมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่ายเพราะว่าต้องมีทั้งผู้กำกับโปรดิวเซอร์แล้วก็คนที่ก็ต้องกำกับเวทีแล้วก็ทางการบันทึกรายการถ้ามี OB แล้วก็จะต้องขึ้น CG ก็คือชื่อเพลงให้ตรงกันด้วยคือไม่ตรงนี่โอ้โหอับอายขายขี้หน้าแล้วมันต้องเกี่ยวข้องกับบันทึกรายการไปออกอากาศทางช่อง NBT ด้วยในช่วงวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับแล้วก็ในช่วงของการไลฟ์ในวันนั้นด้วยฉะนั้นชื่อเพลงก็สำคัญการขอชื่อเพลงมาพอขอมาอีกเรื่องนึงก็คือแหมอยากให้เล่นเพลงนั้นอยากให้เล่นเพลงนี้หรือที่ผู้ฟังผู้ชมก็มักจะส่งมาให้อยู่เลยว่าอยากให้อาจารย์ใครอยากให้พี่แอดอยากให้ศิลปินที่มาเนี่ยเล่นเพลงตามที่เราต้องการแต่ว่าบางทีศิลปินก็จะกำหนดมาแล้วอย่างเช่นมาริโอน่าตอนนี้กำหนดมาทั้งหมด15เพลงก็แหมหลายเพลงก็ดีโดนทั้งนั้นนะครับแต่อีกหลายเพลงก็อยากจะให้เล่นนะฮะอยากจะให้เขาแสดงในวันนั้นแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับศิลปินนะฮะก็นี่แหละครับอะไรที่เป็นเรื่องที่เบื้องหลังครับไม่ได้บอกไม่ได้เล่าให้ฟังว่ามันมีความยุ่งยากอยู่ตัวหลายประการด้วยกันนะฮะนี่ยังไม่นับรวมในวันที่ต้องสาวเช็คแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะบางวงนี้เปลี่ยนเกือบจะทั้งคิวเลยก็มีนะครับครับก็เดินทางกันนะฮะเรายังไงก็ฟันฝ่ากันมาถึง3ปีแล้วแล้วก็อยู่กันด้วยมิตรภาพที่งดงามนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงในเย็นวันที่6สิงหาคมนะครับเป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกว่าถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยกันแต่ก็ได้เป็นการได้ทำหน้าที่ได้ทำงานนะฮะได้ทำงานให้สมนะครับกับความที่ตั้งใจมานานไม่ว่าจะทั้งหมดทำรายการเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าทำคอนเสิร์ตเพลงเพื่อชีวิตนะฮะแล้วก็ได้ใช้นะครับได้ใช้สถานที่ทางราชการงบประมาณทางราชการถึงแม้จะต้องไปกู้สหกรณ์มาชุบมาทำงานด้วยกันเพราะว่างบประมาณทางมีราชการจำกัดแต่เราก็สามารถจะได้ทำหน้าที่ทำงานให้กับผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาติดตาม

ไม่ว่าจะเป็นทั้งโซเชียลก็จะมีผู้ติดตามแล้วก็มีเรตติ้งนะฮะมีคนที่ติดตามผลงานแล้วก็ดีใจกับสิ่งเหล่านี้นี่ก็คือความภาคภูมิใจที่ได้สร้างตำนานเอาไว้ให้กับกรมประชาสัมพันธ์และทนดนตรีนะครับเดินทางกันในคืนวันอาทิตย์กับเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะในวันนี้กับเพลงลอยลมบนและลุงใสครับ

ไม่ได้ชมน้ำหมูในท่อนดนตรีไลฟ์เพราะว่าน้าก็มีงานใหญ่ในเดือนตุลาคมผู้ฟังถามในไลน์มาว่าหลังจากเกษียณแล้วไปทำอะไรก็ตามไปใช้หนี้เขานี่แหละครับไปเป็นพิธีกรบ้างไปช่วยงานต่างๆที่ศิลปินได้เคยมาช่วยงานท่อนดนตรีก็จะไปช่วยงานถ้าทางตรงก็คือไปเป็นพิธีกรให้หรือว่าก็ไปร่วมกิจกรรมนั้นๆด้วยแต่ถ้าทางอ้อมก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับงานของนานาเขาเช่นวันที่10ตุลาคมณหมู่พงเทพกระโดดชำนาญคนพูดเพลงตอนพูดไม่เข้าหูก็มีรอบเดียวเท่านั้นนะครับบัตร 2,500 2,000 1,800 และ 1,500 บาทจะเปิดขายบัตร5สิงหาคมทาง Event Pass 10นาฬิกาก็ไม่ต้องแย่งกันเหมือนเท่านดนตรีนะครับเพราะว่าเขาเสียค่าใช้จ่ายสยามภาวาลัย Royal Grand Theater Club ชั้น6สยามพารากอนก็ไปชมนะกันได้ปีนี้น่าจะมีเรื่องเล่าอะไรที่สนุกสนุกกันมาอีกนะฮะตามสไตล์น้ำหมูก็มีของรางวัลด้วยนะครับพูดถึงของรางวัลนี่กำลังคนอีกผู้ฟังที่อยากได้เสื้อถนนดนตรีเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวพอครบแล้วอำลาแล้วก็จะไปขุดเสื้อลิมิเต็ดชุดแรกเลยตั้งแต่ปีแรกที่ยังมีอยู่ไม่มากนักนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่นเกมทั้งในรายการของถนนดนตรีไลฟ์ทางช่อง NBT แล้วก็ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนี่นะครับก็จะเล่นเกมสนุกสนุกอะไรแต่ขอไปค้นดูก่อนนะครับว่าเหลือจำนวนกี่ตัวกันนะฮะจะได้มาแจกบ้างแล้วก็ให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เข้ามาชมถนนดนตรีไลฟ์เลยแล้วก็จะได้มาลุ้นรางวัลนะฮะในการตอบคำถามในแต่ละสัปดาห์ก็แล้วกันครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับก็พอเพลงสนุกสนุกก็โจโจมันมันจะมีสติ๊กเกอร์เต้นระบำมาน่ารักดีนะฮะขอบคุณมากมากเพื่อนของร้อยพิเศษวัดนวลนี่เขาก็ส่งข้อความมาให้เป็นกำลังใจกันคุณจอกวสันต์ก็ทำงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใช่ไหมครับสัญลักษณ์ของคนมักม่วนอ๋อหัวมุนเลยนะฮะคนตู่คนงามบ้านโป่งก็ต้องสติ๊กเกอร์กันมาครับดีใจครับที่ได้มาเจอแล้วเป็นคนคอเดียวกันกับบทเพลงเพื่อชีวิตที่เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนละครั้งแล้วพี่น้องเราก็ได้มาพบได้เจอกันเป็นมิตรภาพที่ดีงามต่อกันแล้วกันเก็บความทรงจำเหล่านี้ไว้นะครับให้เก็บไว้ในความรู้สึกที่ดีอะไรที่ไม่ดีก็มันผ่านพ้นเลยไปแล้วก็สิ่งดีๆก็ขอให้มีต่อกันและกันใน3ปีที่ผ่านมาครับถนนดนตรีไลฟ์ที่เราจะล่ำลาจากกันไปในวันที่6สิงหาคมมาริโกน่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอ้ำลาถนนดนตรีไลฟ์นะครับเพลงที่ขอมาทางชลบุรีนะครับขอบคุณสวทชลบุรีด้วยอ้อยกระท้อนครับสาวระบุงและปทุมธานีครับในรอย

0: พดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นางรำเหนื่อยยังก็ไม่อยากขัดจังหวะเห็นส่งสติ๊กเกอร์เพลิดเพลินกันว่าคืนนี้ดีดค่ะเพลงสนุกคุณปัทมาครับก็อยากจะให้สนุกสนุกกันแล้วก็ให้ไว้กับวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางกลุ่มคาราวานผู้เสียสละบอกว่าลงทะเบียนไม่ทันกันเลยในกลุ่มคาราวานแต่ทุกคนก็ประสานใจร่วมกันที่จะมางานอำลาถนนดนตรีไลฟ์ความไม่ขอ walk in ด้วยขอร่วมกิจกรรมอยู่ด้านล่างเงาโหน้ำจิตน้ำใจสุดยอดนะฮะกลุ่มนี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับทุกคนยินดีมาร่วมงานครั้งนี้ข้างล่างเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะจะบอกให้ ผมไม่บอกหรอกว่ามีอะไรครับผมคุยกับมาลีโวน่าไว้บางอย่างนะครับจะเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะคอยดูกันนะครับว่าจะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นงานเลิกเราไม่เลิกใช่ไหมฮะครับแต่ก็ขอบคุณมากครับที่มาถนนดนตรีแล้วก็อย่างเมื่อข่าวที่เมื่อปีที่แล้วที่ต้องคือแย่งกันเยอะมากกันตอนที่คาราบาวมาแล้วก็กลุ่มของสมาชิกถนนดนตรียอมเสียสละกันไปหลายร้อยคนที่จะไม่เข้าชมเดินทางกลับเพราะว่าคนหนาแน่นมากนี่แหละครับก็คือมิตรภาพที่เรามีต่อกันต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่เข้าใจนะฮะสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจก็มันก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ผมก็เสร็จจากงานนี้ก็จะต้องนะฮะพรุ่งนี้ทนายมารวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆที่มีการล้ำกล่าววาจาต่างๆหรือลงทางสื่อโซเชียลต่างๆที่เป็นข้อมูลโจมตีกันนี่นะครับก็เตรียมขึ้นศาลกันได้นะฮะก็คงจะต้องว่ากันไปตามขบวนกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับครับเพลงที่อยากจะปิดท้ายในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2กันนะครับก็เห็นน้องเนเน่แล้วก็ดีใจด้วยที่พิเศษโลโซเขาจะให้ขึ้นเวที30ปีของเสกโลโซก็จะคิดไว้ในใจว่าไม่ว่าจะพี่ป้อมพี่โต้เสกโลโซเนี่ยแล้วเขาอยากให้มาเยือนถนนดนตรีไลฟ์ด้วยนะฮะหรือศิลปินเพื่อชีวิตอย่างปู่พงศิษย์อย่างเงี้ยนะครับหรือใครหลายคนที่เป็นศิลปินทั้งเพื่อชีวิตหรือไม่ใช่เพื่อชีวิตแต่เป็นศิลปินคุณภาพทั้งหลายที่มีผู้ฟังผู้ชมติดตามกันอยู่เราก็ยินดีที่จะเรียนเชิญแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่การจัดการนะครับว่าสถานที่มันเล็กมากนะฮะพันกว่าคนซึ่งคอนเสิร์ตของบรรดาศิลปินทุกท่านเหล่านี้จะต้องจุคนได้เป็นหมื่นนะฮะเพราะว่าแฟนคลับเยอะมากๆฉะนั้นของถนนดนตรีเราเป็นเวทีเล็กน้อยแค่นี้นะครับให้เกียรติตรงนี้แล้วก็ดีใจแล้วสำหรับที่ผ่านมา3ปีที่เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของภาคจบของถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่6สิงหาคมพฤหัสบดีหน้านี้นะครับที่จะถึงนี้ก็ขอให้มีความสุขกันมากๆกันแล้วกันครับเดินทางกันด้วยบทเพลงของเสกโลโซกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีผมว่ามันจะ เลือกเพลงที่คุณขอไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีภารกิจส่งลูกชายกลับหอและรับลูกสาวกลับบ้านนะครับหลังจากที่เขาไปเขาเรียกอะไรประถมนิเทศของนักศึกษาปริญญาโทสถาปัตย์จุฬาที่เขาสอบเรียนต่อโทได้ด้วยความเกรงใจว่าไม่อยากเรียนเพราะว่าเขากลัวรบกวนค่าเทอมพ่อผมบอกลุยไปเลยลูกไม่ต้องกลัวนะฮะแล้ววันก่อนที่ไปส่งเขาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนเช้าเลยนะฮะ ต้องขอชื่นชมจริงๆว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่วันนั้นฝนตกหนักกลางคืนแล้วกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยร่วงหล่นเยอะแยะแต่ว่าที่จุฬาของเขาไปสะอาดมากนะฮะสะอาดจริงๆใบไม้ต้นไม้แทบไม่มีเลยแล้วก็การจอดรถเก็บรถจอดรถเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้เกะกะลุกทูลลุกตาเลยแล้วการจราจรและรักษาความปลอดภัยดูแลนะครับเส้นทางแล้วก็ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างงดงามนะครับก็นี่แหละครับสมตรงกับที่เป็นสถาบันของชาติบ้านเมืองที่สำคัญนะครับครับเพลงสมสารนะครับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่ออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างมุ่งเชื่อมโยงการเดินทางและโลจิสติกแบบไร้รอยต่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการณสถานีรถไฟศรีสะเกษเพื่อติดตามการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ารวมถึงแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนน้ำพุหน้าสถานีรถไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งนี้ปัจจุบันสถานีรถไฟศรีสะเกษเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของอีสานใต้มีรถไฟให้บริการวันละ20ขบวนรองรับผู้โดยสารเฉลี่ยวันละเกือบ 2,000 คนและในอนาคตเตรียมรองรับโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมพรถนนจิระถึงอุบลราชธานีซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจถนนช่างอากาศอุทิศประสิทธิภาพการระบายน้ำดีขึ้นก่อนการก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนช่างอากาศอุทิศบริเวณใกล้สำนักงานเขตดอนเมืองรวมถึงบริเวณซอยช่างอากาศอุทิศ12และซอย16ซึ่งในอดีตเคยเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้งเมื่อเกิดฝนตกหนักจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและการพูดคุยกับประชาชนในชุมชนพบว่าภายหลังการปรับปรุงก่อสร้างทยอยแล้วเสร็จประสิทธิภาพการระบายน้ำในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังเหมือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งกำชับผู้รับจ้างให้ดูแลตรวจสอบและกวาดล้างสิ่งกีดขวางบริเวณตะแกรงระบายน้ำหน้าบ้านเรือนประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอแจ้งเตือนประชาชนหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการแจ้งเหตุเดือดร้อนในพื้นที่สามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้ผ่านช่องทาง LINE @traffifongdu หรือสายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงฉนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนรัฐประธานพิษณุโลกยืนยันปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างปกติส่วนสถานการณ์น้ำป่าในอำเภอนครไทยเริ่มคลี่คลายคาดเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วัน
8: โครงการชลประทานพิษณุโลกสำนักงานชลประทานที่3ชี้แจงกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านที่ปรับตัวสูงขึ้นยืนยันเป็นการบริหารจัดการระบายน้ำตามปกติในช่วงฤดูฝนโดยสถานการณ์ทางตอนเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและยังไม่มีสัญญาณเตือนภัยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสำหรับเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณเชิงเขาตำบลเนินเพิ่มและที่ตำบลนครไทยจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องปริมาณน้ำสะสมในลำน้ำเฟี้ยตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2569 น้ำได้ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ตำบลเนินเพิ่มตำบลบ่อโพตำบลยางโกนและตำบลนครไทยล่าสุดสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วเนื่องจากน้ำไหลลงสู่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนซึ่งยังรองรับน้ำได้อีกมากคาดว่าหากไม่มีฝนตกซ้ำสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้พัทิราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมพิจารุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัตควบคุมเสียงก็จะเป็นชั่วโมงที่ต้องลำลาว่าเดี๋ยวจะต้องไปส่งลูกชายกับหอพักที่ต้องปิ่นตรงปิ่นเกล้านะครับแล้วก็ไปรับลูกสาวที่เขาสอนพิเศษในสถาบันที่ติวให้กับน้องๆที่จะเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยก็กลับมาบ้านนะฮะจะต้องทิ้งหรือว่ามอบเสียงเพลงไว้ที่คุณขอมาทางครับทาง Google Form ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงนี้ทุกๆเพลงก็จะร้อยเรียงเข้าไปให้คุณสวิทย์สมนัติได้เปิดให้คุณได้ฟังในนะครับได้รับฟังกันในชั่วโมงสุดท้ายก่อนล่ำลากันในคืนวันนี้นะครับจอมขวัญที่ขอมาจากจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงที่ทั้งใน Google Form แล้วก็0816346452นะครับคือวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามทนดนตรีในวันต้นเดือนที่ต้นเดือนสิงหาคมและวันที่6สิงหาคมพบกันได้ในการอำลาทนดนตรีไลฟ์มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับท่านที่จะไปหน้างานนะฮะเพื่อที่จะรอท่านที่จองไว้แล้วไม่ได้มาก็จะให้ท่านที่ได้ไปที่หน้างานได้เข้าชมกันนะครับก็เป็นปีสุดท้ายของการเดินทางของทนดนตรีก็ขอบคุณมากๆครับและขอบคุณศิลปินทุกศิลปินทั้ง30กว่าวงที่มาให้เกียรติมากับทนดนตรีไลฟ์นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับที่มอบมาให้นะทีละผมก็ขออนุญาตไปขอขอบคุณของลิขสิทธิ์ทุกๆเพลงและก็ทุกๆศิลปินด้วยขอบคุณทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุดฤทัยเลิศเกษมที่ได้มอบโอกาสให้กับทนดนตรีไลฟ์ใน3ปีที่ผ่านมาทำหน้าที่ที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ขอบคุณพี่น้องของอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ทุกท่านที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทีมงานทุกๆคนและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่ทุกๆภาคส่วนแล้วก็พี่น้องของเพื่อนนะครับทั้งซาวด์สเปซเครื่องเสียงแสงและทั้งเพื่อนวัดนวลนริศนะครับทุกๆคนที่ให้กำลังใจกันแล้วก็รวมไปถึงคุณโดมนครสวรรค์นะครับนะคุณจ๊อกวสันต์วงศ์สว่างที่ช่วยออกแบบให้กับทนดนตรีกันมาครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องของทนดนตรีทุกท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับก็คงจะได้เป็นความทรงจำที่เราจะได้เก็บความทรงจำตลอดนะฮะ30กว่าครั้งที่เราได้ทำงานกันมา3ปีนะครับแล้วก็คงจะได้มีโอกาสที่จะทำงานกันต่อไปถ้าโอกาสนั้นมาถึงกับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาคุณไปก่อนนะครับนันติสวัสดิ์ครับ

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้

เรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาเอทิสตรีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เปลี่ยนจากผ้าทุ่งมันหนุ่งกางเกงยีนและทิ้งให้บ่อเท้าแกงเฝ้าคอ

0: ก็เพื่อนจะมาแจมด้วยนะครับก็เป็นวงสะพานชื่อว่าวงสะพานนะครับบางคนอาจจะรู้จักแล้วในผ่านไม้หมากนะครับขอเชิญคุณพืชและคุณสุเมธสอดเจ็ด
1: ครับเชิญเพื่อนครับก็ร้องเพลงให้ฟังนะครับเนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงไทยภาษาถิ่นก็เลยต้องขออนุญาตเล่นภาษาไทยนิดนึงครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเล่นไปถ้าเล่นกลางเดี๋ยวมันจะออกเปื้อพอถ้ากลางพ้นมาแล้วนะไม่จบเพลงนี้ชื่อเพลงสะพานหมายมากนะครับหรือว่าผ่านหมายมากลองฟังดูครับ

0: ลับตา
1: ครับ
2: ขอบคุณมากครับ
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำต้นสัมพุทธานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้ง

สามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิตติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมรับอรุณเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 นหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

แด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณรัชนกขาวทองคุณกิตติพงศ์พนมสวรรค์มาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เผยเกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ก็เป็นวันแรกของการแสดงธรรมะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรก็เว้นไป2เดือนก่อนเดือนโดยพยาธิมาเบียดเบียนก็เว้นไป2เดือนประมาณ2เดือนน่ะวันนี้ทางไลฟ์สดก็มีอาจารย์มณีสมบัติกับแม่สาวสะอาดคุณวรรณพรของนุ่นแล้วก็แม่จีรุมาลีอินทรุรัตน์กำลังรับชมรับฟังนี่ก็ ไม่ได้ขาดความตลอดที่อาตมาได้ออกทางไลฟ์สดแต่วันนี้ก็ออกวิทยุด้วยก็ได้สองทางวิทยุก็ความในจังหวัดไลฟ์สดก็ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดก็ได้รับชมรับฟังกันมาตลอดไม่ได้ขาดก็ถือว่าถ้าเปิดเป็นก็ได้ความทุกวันได้กำไรแต่ถึงอาตมาจะไม่พูดทางสวท FM 100ก็ได้ความจากท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์แล้วก็จากผู้ถามอุบาสิกาก็ไม่ได้ขาดเมื่อวานก็ได้ความจากอาจารย์มหาประสาทได้ความจากมหาประสาทเรื่องทำที่เสมอกันสี่ประการความแล้วก็โทรไปหาแล้วก็ไม่ได้รับก็คงจะติดธุระก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็คงระดับรับฟังอยู่วันนี้ก็จะพูดในเรื่องสำคัญสำคัญมากๆด้วยซึ่งเป็นวันมงคลของโลกแล้ววันนี้วันนี้เป็นวันมงคลของโลกด้วยวันแรม5ค่ำเดือน8วันนี้อะไรเกิดขึ้นในโลกที่ไม่เกิดขึ้นก็จะได้พูดเรื่อยๆจนกว่าจะสมควรเก็บเวลาก็พูดเต็ม30นาที พูดเต็ม30นาทีก่อนจะพูดก็ต้องขออนุโมทนาคุณปิยรัตน์อักทนได้บริจาควันก่อนเข้าพรรษาเดือนที่แล้วได้บริจาคมา 1,500 บาท 1,500 บาทว่าให้ซื้อผ้าน้ำฝนแล้วก็เทียนหรือดวงประทีปสำหรับใช้ในการเข้าพรรษานี่ก็ได้ทำตามเจตนาของคุณปิยรัตน์อักทนก็ถวายมา 1,500 บาทแล้วก็นายกพุทธสมาคมจังหวัดปอนคุณอรทัยมีแสงก็ได้ฝากอาจารย์มาประสาทในการเผยแผ่มา 1,500 บาทแล้วก็มีท่านอื่นๆก็ได้ช่วยกันเผยแผ่มาตลอดก็ได้ทำบุญตลอดและมีคุณโทปอนก็ได้มาทุกวันพระได้ทำบุญช่วยข้าน้ำข้าวหวยที่วัดทุกเดือนแล้วก็ได้เผยแผ่ประจำทุกเดือนมาประสาทพูดเมื่อวานก็ได้ควังอยู่แล้วก็อาจารย์เนบอกได้ควังอยู่แล้วก็อาตมาก็ถ่ายทอดทางไลฟ์สดด้วยแต่ไม่เห็นภาพได้ยินแต่เสียงไปหลายจังหวัดท
ถ้ามีคนเปิดรับชมรับฟังก็ขออนุโมทนาจันมาประสาทแล้วก็ขออนุโมทนาคุณจันทนายะลันสัจจาก่อนที่จะเข้าพรรษาก็ได้ถวายอาหารซื้อเครื่องดื่มถวายแล้วก็ปัจจัยที่เหลือจากซื้อของก็ได้ถวายมาด้วยและต่อมานี้ก็ขอรับฟังอยู่แหละวันพรุ่งนี้นัดกับคนตัดหญ้าว่าจะพาไปเยี่ยมว่าพาไปเยี่ยมด้วยวันพรุ่งนี้จะไปชุมพรวันอังคารก็คงจะอยู่ไม่อยู่ไม่เป็นไรคนยะลันสัจจาก็คนจันทนาก็ไม่อยู่ไม่เป็นไรจะไปดูแล้วก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ค่อยว่ากันในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นในระยะที่อาตมาได้พักประมาณ2เดือนไม่ได้พูดที่สวท.แห่งนี้วันนี้ก็มาพบปะเป็นวันแรกมาพบปะกันก็จะได้นำเรื่องที่เป็นมงคลในชาติมงคลในพระศาสนามงคลในโลกให้ท่านังไหลควังอาจารย์เนนบอกว่าเสียงชัดเจนนั่นแหละเสียงชัดเจนครับนี่ก็พยายามที่ประคับประคองให้สุขภาพดีเมื่อสุขภาพดีเลือดลมเดินสะดวกก็ทำให้เสียงก็พอควังได้อาจจะไม่กล่อมเกลี้ยงแต่ว่าพอได้ยินได้ฟังได้จากนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจควังจะพูดตลอดพรรษาถ้าไม่มีอุปสรรคไม่มีอุปสรรคไม่มีพยาธิเบียดเบียนก็จะพูดตลอดทุกวัน5วันในแต่ไลฟ์สดในทุกวัน7วันไม่ได้ขาดแล้วก็สวีก็พูด3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วก็วันอังคารพุธหัสศุกร์อาจารย์มาประหลัดพูดที่สวีแล้ววันอาทิตย์ก็พูดที่สวท.เวลา9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกานี่เราควังได้ตลอดทั้ง3เดือนเพราะนั้นในพรรษานี้เราจะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีอธิษฐานธรรมที่ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ4อย่างนี้ก็อธิษฐานคือความตั้งใจมั่นนะอธิษฐานตั้งใจมั่นว่าในพรรษานี้เราจะอธิษฐานว่าขอมีปัญญามีปัญญาอธิษฐานว่าขอให้มีสัจจะอธิษฐานว่าให้มีจาคะอธิษฐานว่าให้มีอุปธรรมะสงบใจสงบใจเมื่อใจสงบกายก็ปล่อยสงบไปด้วยเพราะนั้นการสงบใจนั้นเป็นหัวใจสำคัญถ้าใจไม่สงบกายก็ไม่สงบวาจาก็ไม่สงบพูดแต่สิ่งที่จำเป็นให้เป็นกุศลทำในสิ่งที่จำเป็นให้เป็นกุศลคิดในสิ่งที่ควรคิดให้คิดให้เป็นกุศลในพรรษานี้พยายามละปฏิโพธิ์เครื่องห่วงใยทั้งใหญ่ทั้งเล็กละปฏิโพธิ์เพื่อให้ได้มาควางธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะปฏิโพธิ์นี้เป็นสิ่งที่เป็นบ่วงคล้องไม่ให้เดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นเราแม้ว่าละไม่ได้หมดก็เป็นบางส่วนหรือให้เบาบางไม่ให้ติดผูกพันมากนักก็ได้ประโยชน์ในปัญหาในปัญหาส่วนมากจะพระสมัยก่อนนี่ท่านจะบรรลุมรรคผลมากภายในปัญหาเมื่อก่อนนี่ท่านจะได้ท่านบรรลุมากภายในปัญหานะพอในปัญหานี่ท่านตั้งใจปล่อยวางและไม่เที่ยวไปไหนอยู่กับที่อิมัตตมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัฏังอุเปมิพระอธิษฐานข้าปัญหาเราอธิษฐานธรรมปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้
ควรรู้นะไอ้สิ่งที่ไม่ควรรู้ก็ไม่ต้องไปรู้แน่ธรรมะตั้งใจว่าในปัญญานี้จะไม่ดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกุศลทางไรทางโทษรับมีเยอะแยะแต่ไม่ดูดูแต่ธรรมะพูดแต่ธรรมะฟังแต่ธรรมะตลอด3เดือนเนี่ยก็ทำให้มั่นคงในพระสัจธรรมในปริยัติในปฏิบัติไม่ดูถ้าดูมันออกนอกทางออกนอกที่มันก็ไม่สงบเท่าที่ควรเนี่ยไปรู้เรื่องอะไรต่ออะไรส่วนมากจะเป็นเรื่องอกุศลเป็นส่วนมากเรื่องกุศลมันก็มีแหละแต่เรื่องอกุศลมากกว่าเลยอย่าไปดูมันตัดจะไม่ต้องดูดูแต่สิ่งที่เกิดปัญญาได้ฟังสิ่งที่เกิดปัญญาทราบในสิ่งที่ให้เกิดปัญญานี่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยย่อนะในอารมณ์ทั้ง6เนี่ยตรัสไว้โดยย่อ3แต่ถ้าโดยพิจารณาก็6โดยย่อ3ก็1ได้ยิน2ได้ฟัง3ทราบมี6แต่ย่อเหลือ3ได้ยินทางหูเห็นทางตาได้ยินทางหูเห็นทางตาแล้วทราบทางทวาร4ก็คือ1ทราบทางจมูกทราบกลิ่นทราบทางลิ้นทราบรสทราบทางกายทราบสัมผัสทราบทางใจนึกคิดนี่ทราบท่านย่อเป็น3นะ6เนี่ยอารมณ์ย่อเป็น3ได้เห็นได้ยินนี่2แล้วที่ว่าชัดเจนแล้วก็ทราบทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ4รวมเป็น6ให้ทราบอารมณ์ทราบก็สักว่าทราบกำหนดรู้ขอโทษวันนี้ก็จะพูดเรื่องมงคลมงคลในเทศกาลก่อนเข้าพรรษาก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็วันอาราธนาบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาสามวันนี้เรารู้กันทั่วไปวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็เราทำกุศลถวายเป็นพระกุศลให้แด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันอาราธนาบูชาก็เราก็มาทำบุญฟังธรรมเป็นวันแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกเมื่อได้ตรัสรู้ใหม่ก็แสดงครั้งแรกวันเข้าพรรษาก็ต่อจากวันอาราธนาบูชาแล้วก็วันที่สำคัญวันหนึ่งที่สำคัญมากๆด้วยแต่เราไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้เห็นไม่ได้ได้ฟังกันวันสำคัญของโลกก็คือวันนี้วันแรม5ค่ำวันเดบ้าครับมีสำคัญนะสำคัญวันอาราธนาบูชาเป็นวันแสดงปฐมเทศนาเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเป็นองค์แรกพระสงฆ์นะไม่ใช่พระอรหันต์นะพระสงฆ์พระโสดาบันนี่เป็นพระสงฆ์พระสกทาคาเป็นพระสงฆ์พระอนาคาเป็นพระสงฆ์แต่พระอาหารนั้นเกิดขึ้นในวันอะไรมาค่ำพระอาหารเกิดขึ้นเรมาค่ำนะพระอาหารตถาวกแต่พระอาหารของโลกนั้นเกิดเมื่อวันวิสาขบูชามีพระองค์เดียวคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันเกิดขึ้นของพระธรรมและพระพุทธนี่ธรรมวันพระพุทธวันพระธรรมเกิดขึ้นก็คือวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชานี่
พระพุทธเจ้ากับพระธรรมเกิดขึ้นวันเดียวกันรัตนสองเกิดแต่พอวันอาทาระโบชานี่วันพระสงฆ์เกิดวันแสดงปฐมเทศนาด้วยให้เข้าใจอย่างนี้พอวันเริ่มห้าค่ำพระอรหันต์เกิดนี่วันเริ่มห้าค่ำนี่พระอรหันต์นี่ตถาบกพระอรหันต์ตถาบกเกิดวันเริ่มห้าค่ำหลังจากได้ควังอนัตตปริยัติสูตรนี่วันนี้เป็นวันมงคลนะพระอรหันตสาวกเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกห้าองค์นี่เป็นไงนี่เพราะนั้นเราเห็นว่าวันนี้สำคัญนะแล้วก็พระอรหันต์ของโลกก็คือวันที่พระเจ้ากัสสรุพระเจ้าก็เป็นพระอรหันต์องค์แรกของโลกพอมาวันแรมห้าค่ำก็พระอรหันตสาวกเกิดขึ้นห้าองค์พร้อมตังพระพุทธเจ้ารวมพระหานเกิดขึ้นในโลก6 องค์นะนี่เพราะนั้นวันนี้วันเริ่มมาค่ำนี่เป็นวันพระอรหันต์วันพระอรหันต์นะวันพระพุทธก็คือวันวิสาขะวันพระพุทธวันพระธรรมเป็นวันวิสาขบูชาวันอาสาฬเป็นวันพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นสังฆรัตนะครั้งแรกแล้ววันแรมห้าค่ำวันพระอรหันต์จริงหรือไม่จริงครับพิจารณาดูแล้วกันแต่มาเอามาพูดเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเพราะนั้นวันนี้ต้องนึกถึงพระอรหันต์ตถาวกอรหันต์ตถาวกสาวกของพระเจ้าเกิดวันนี้หลังจากแสดงอนัตตลักขณสูตรจบพระอรหันต์ก็ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์วันแรมหนึ่งค่ำวันแรมหนึ่งค่ำนี่วันแรมหนึ่งค่ำนี่เป็นวันที่พระปัญจวัคคีย์ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพอวันสองค่ำก็บรรลุเป็นพระโสดาบันวันสามค่ำวันสี่ค่ำก็บรรลุเป็นพระสงฆ์สี่องค์วันอาสาฬาก็พระอัญญากุฏัญญะก็ถัดมาตามลำดับฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้พากันนึกถึงวันสำคัญของโลกคือวันที่พระอรหันต์เกิดขึ้นวันพระสงฆ์ก็คือวันปฐมเทศนาวันพระพุทธพระธรรมก็วันวิสาขบูชาในข้าวแกงนี้พระองค์เมื่อได้ออกบรรพชาแล้วทรงผนวดแล้วก็บำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่6 ปีนี่บำเพ็ญอย่างอุกฤษไม่มีเคยเสมอเหมือนอย่างอุกฤษไม่มีเคยเสมอเหมือนอดปกยาหารเป็นเวลานานทรมานตนหลายอย่างก็เพื่อที่จะให้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณแต่ทางที่พระองค์ปฏิบัติระหว่าง6 ปีนั้นก็ไม่สำเร็จเพราะเป็นทางผิดเป็นทางสุดโต่งทรมานตนให้ลำบากกามาถูกพระองค์ละมาแล้วแต่มาทรมานตนอีกถึง6 ปีพอปีที่6ก็เรียกว่าเลิกการบำเพ็ญทุกขกิริยาและมาเสวยพระกายหารร่างกายก็สมบูรณ์แข็งแรงเสวยพระกายหารร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก่อนที่จะได้กระสรู้อาหารนี่สำคัญอาหารปัจจโยกับวิริงคาราหานะก่อนกระสรู้ก็มาประทับที่ต้นเสยทิศตะวันออกใกล้กับบ้านนางสุชาดาซึ่งเป็นมารดาของ
พระยศเป็นมารดาของพระยศนางทุนราชาไม่มีบุตรเป็นลูกนายบ้านเป็นคนมั่งมีเป็นลูกของข้าราชบดีคนมั่งมีคนมีทรัพย์ก็ได้กวนข้ามัทธุปายาตแล้วก็เอาไปที่ต้นไทรปรารถนาบุตรคุณรูปันีวันดีก็รับจำรับฟังอยู่ที่วัดเจริญแล้วก็พอกวนข้าวเสร็จแล้วก็ให้คนใช้ไปดูที่ต้นไทรว่ามีเทวดาอยู่หรือเปล่าคนใช้ก็ไปเห็นนะไปเห็นพระโพธิสัตว์ของเราตอนนั้นไม่ได้กระรู้ไปเห็นก็เห็นว่าโอ้เทวดาพบเทวดารูปร่างงดงามผ่องใสผิวพรรณผ่องใสมีหน้ามีนวลก็ได้ไปเรียนให้นางสุจาดาได้ทราบว่าวันนี้ได้พบเทวดาแล้วได้พบเทวดาแล้วมาอยู่ที่ต้นไทรถามว่าพระโพธิสัตว์ของเราเป็นเทวดาไหมที่จริงก็เป็นเทวดานะแต่เป็นสมมุติเทพไม่ใช่เป็นอุปัตติเทพนะเป็นเทพโดยสมมุตินะคือเป็นเชื้อของกษัตริย์เป็นเชื้อสายของเจ้าสากยะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าทุตโธตนะก็เป็นเทวดาโดยสมมุติเทพสมมุติเทพพระราชาพระราชินีหรือพระราชโอรสพระธิดานี่เป็นสมมุติเทพพอคนใช้ไปเห็นอย่างนั้นก็มาบอก

ไม่มีบุตรภายหลังก็ได้บุตรมาได้บุตรมาสมเจตนาสมใจที่ได้ตั้งใจบนบานสารกล่าวเทวดาไว้แต่ว่าไม่ใช่เป็นเทวดาโดยอุบัติแต่เป็นเทวดาโดยสมมุติเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราเป็นเทพนั่นเองเป็นเทพเป็นเทวดาโดยสมมุติไม่ใช่อุปัตติเทพแต่เมื่อกระสรู้แล้วก็เป็นเทพเป็นวิสุทธิเทพเทพบริสุทธิ์คือพระอรหันต์นั่นเองเป็นวิสุทธิเทพพระอรหันต์องค์แรกเมื่อพระองค์ได้รับข้าวมัทธุปายาตพร้อมตั้มถาดทองคำราคานี่เป็นแสนกหาปณะนะทองคำแพงถ้าสมัยนี้ยังไม่รู้เป็นล้านเนี่ยเป็นล้านได้รับแล้วก็ข้าวมัทธุปายาตนี่ใส่ถาดเหมือนข้าวขยะสะอาดใส่ถาดแล้วก็ไม่ได้เป็นก้อนนะแต่เมื่อรับแล้วพระองค์ก็เอามาปั้นให้เป็นก้อนเอามาปั้นให้เป็นก้อนได้45ก้อนได้49ก้อนนะเอามาปั้นเป็นก้อนได้49ก้อนก็เสวยหมดทั้ง49ก้อนนะเสวยหมดแล้วก็เสด็จลงสู่แม่น้ำในรัญจราริมฝั่งแม่น้ำในรัญจราด้านทิศตะวันออกเมื่อเสร็จแล้วก็ถาดทองคำก็นางทุชาดาถวายด้วยก่อนจะลอยถาดก็อธิษฐานว่าถ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำอ่ะไอ้น้ำมันไหลไปตามกระแสแต่ว่าพออธิษฐานจบไปลอยปรากฏว่าถาดนั้นลอยทวนกระแสปล่อยระยะหนึ่งก็จมลงกลองกับปล่องบาดาลของพญานาคก็จมลงในปล่องบาดาลนั้นนะไปซ้อนเป็นถาดใบที่สามของพระพุทธเจ้าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นถาดใบที่สี่ใบแรกก็เป็นของพระกัคคุสันโธใบสองของพระโกนาคมใบสามของพระกัสสปะใบที่สี่ของพระสัมมาโคดมพญานาคนี่นอนหลับอยู่ตั้งพระเจ้าสามพระองค์ก็ไม่ตื่นมาตื่นรู้สึกตอนที่ถาดของพระธรรมพระโพธิสัตว์ตอนนั้นไม่ได้เป็นพระเจ้าทีก็ถาดก็ไปซ้อนกับใบที่สามของพระกัสสปะก็ได้ยินเสียงดังเสียงถาดดังเพราะถาดทองคำไม่ดังพอดังขึ้นพระยากาลนาคราชก็บอกเอาวันนี้มากระทำอีกองหนึ่งแล้วอ่ะมากระทำอีกองหนึ่งแล้วอ่ะนี่เมื่อวานก็กระรู้องหนึ่งคือวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่รู้กี่ล้านปีในเมืองบาดาลไม่รู้กี่ล้านปีอ่ะแต่ว่ามาเมื่อวานกระทำองแล้ววันนี้มาอีกองหนึ่งแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งในนาคปีป๊อปไม่รู้กี่ล้านปีในมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นอ่ะเมื่อพระองค์ทรงลอยถาดเสร็จและนิมิตดีก็คือถาดลอยทวนกระแสหลังจากนั้นก็เสด็จขึ้นขวางเสด็จขึ้นจากแม่น้ำเนรัญชราด้านทิศตะวันตกไปเสด็จประทับนั่งที่เรื่องละเอียดแต่ว่าที่พูดแต่ว่าพอให้รู้เข้าใจไปประทับนั่งที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพหรืออัฏฐสพฤกษ์เราเรียกต้นโพไปนั่งผินพระพักไปทางผินพระปิฏดางไปทางทิศตะวันตกของต้นพระศรีมหาโพหันพระพักไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ตั้งสัจจาธิฐานประกอบด้วยองค์สี่ว่าทำไมได้บรรลุเป็นพระเจ้าหรือจะ

ลุกจากโพธิบัณฑ์หลังนี้ แน่ๆยอมตายยอมตายนั่งเป็นครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วในที่สุดก็ได้บรรลุญาณสามวิชาสามนั่งบรรลุญาณสามวิชาสามในราตรีนั่นเองในปฐมยามก็บรรลุปุเพนิวาสานุตยานในมัชฌิมยามก็บรรลุจุตูปปาทยานนี่คุณจรัญเคยข่าวก็ชมนิขาประจำแล้วก็ในปัจจิมยามก็บรรลุอารวกยายานพอบรรลุแล้วก็เขาเรียกมาพิจารณามาพิจารณาธรรมที่บรรลุแล้วพิจารณาธรรมที่บรรลุแล้วเขาเรียกว่ามนสิการมนสิการพิจารณาธรรมที่บรรลุแล้วมาพิจารณาอยู่ตลอด7วันกษัตริย์เรียกว่านั่งอยู่หน้าโพธิบัลลังก์7วันนะคือไม่ได้ลุกขึ้นนะไม่ลุกขึ้นนั่งอยู่7วันพอพ้นจากนั้นแล้วก็ปล่อยเสด็จไปประทับนั่งในต้นไม้หลายหลายต้นนะ7สัปดาห์7สัปดาห์นี่77 49ไม่ได้เสวยไม่ได้เสวยพระกยานเลยเสวยอะไรเสวยวิมุตติสุขมโนสัญเจตนาหารเสวยวิมุตติสุขอยู่7สัปดาห์ไม่ได้เสวยกับดิ่งกับอรหันต์เลยแต่เสวยวิมุตติสุขเสวยอาหารคือธรรมะเสวยอาหารคือธรรมะเสวยอาหารเสวยปัจจัยอาหารไม่ใช่อาหารคำข้าวแต่เสวยวิมุตติสุขสุขที่เกิดจากความหลุดพ้นนะนี่ได้ไปได้นั่งอยู่ที่แล้วบริเวณนั้นนะนั่งบ้างแพ่งบ้างแพ่งอยู่ที่ต้นไม้รวมทั้งหมด7สัปดาห์7 49วะ49วันพอวันที่49ก็อาหารหมดอาหารหมดนะเพราะว่าตั้งแต่เสวยวันที่แรกที่จะนั่งบัลลังก์เสวยวันนั้นวันเดียวแล้วก็อยู่ได้ถึง49วันเท่ากับข้าวมัทธุปยาส49คำวันอาหารหมดพอดีอาหารหมดพอดีฉะนั้นพระองค์ตรัสรู้แล้วประทับอยู่ที่โพธิบัลลังก์หรือบริเวณโพธิสถานอยู่49วัน49วันอาหารหมดอาหารหมดทำอะไรหมดก็หมดแต่ว่ามีบุญสักอย่างมีพ่อค้าสองพาณิชย์พ่อค้าสองคนมาจากอุกรชนบทท่านว่าพม่ามาจากพม่ามาค้าขายที่เมืองนี้มาค้าขายที่เมืองนี้แล้วก็เทวดา

าจารย์เนรถามว่าพ่อค้านี่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไหมภัทริกาเถระเป็นพระอรหันต์ภัทริกาเถระเป็นพระอรหันต์นะอยู่ในคาถาอยู่ในเถระคาถาอาตมาเคยพบแล้วเคยพูดบ้างแล้วว่าภัทริกาเป็นพระอรหันต์แต่ตปุตระนั้นไม่กล่าวว่าเป็นพระอรหันต์แต่ภัทริกานี่สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะภายหลังมาครอบอีกสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ได้บันดาลให้สองพ่อค้านี่ให้เปลี่ยนหยุดโอ้สามสิบเอ็ดนาทีโยมสามสิบเอ็ดนาทีแล้วพอแล้วแค่นี้วันพวกนี้ค่อยพูดต่อเพราะนั้นวันสำคัญติดต่อกัน สามสี่วันนี้คือวันเจริญพระชนมพรรษาวันอาราธบูชาแล้วก็วันข้าพรรษาแล้วก็วันที่พระหันเกิดขึ้นในโลกห้าองค์แต่พระสงฆ์เกิดขึ้นวันปฐมเทศนาพระอรหันต์เกิดขึ้นในวันในวันเรมห้าค่ำแม่วันนี้พระอรหันต์เกิดขึ้นห้าพระองค์ในโลกแต่วันที่แสดงปฐมเทศนาวันอาสาฬหาก็พระสงฆ์เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็คือพระอริยสงฆ์ได้แก่พระโสดาบันพอถัดตามลำดับมาก็พระปัญจวัคคีย์อีก4องค์ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยการควังอนัตตลักษณสูตรพอวันเรมาค่ำนี้พระองค์ก็รู้ว่าญาณแก่กล้าแล้วก็มาเป็นวันสุดท้ายมาเทศสำเร็จเป็นอันพร้อมกันทั้งหมดเพราะนั้นวันนี้เป็นวันพระหันเกิดขึ้น5องค์5องค์6ทั้งพระพุทธเจ้าอาตมาได้นำมาพูดนำมาชี้แจงแสดงส่วนเนื้อหาธรรมะนั่นก็จะได้นำมาแสดงในวันต่อไปวันนี้เป็นวันจันทร์ก็พูดถึงวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็พูดที่เสาร์วันนี้สมควรแก่เวลาแล้วต้องจากท่านผู้ฟังด้วยและเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้ระลึกถึงคุณพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้ง5องค์จงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

ื่องสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสเดินทางเยือนอินโดนีเซียรอบแรกในรอบ15ปีขับเคลื่อนนโยบายการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it nowเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียรอบแรกในรอบ15ปีเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียระดับนายกรัฐมนตรีของไทยครั้งแรกในรอบ15ปีที่มุ่งเน้นการใช้นโยบายการต่างประเทศเชิงรุกขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยประชากรกว่า280ล้านคนตลอดจนช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SME นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงาน Business Forum กับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศพร้อมเข้าพบเลขาธิการอาเซียนณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์บทบาทของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวชูประเพณีท้องถิ่นจังหวัดยโสธรเปิดโอกาสนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่
7: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายสำคัญด้านการท่องเที่ยวพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกและเยี่ยมชมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ชูจุดเด่นของจังหวัดยะโสธรโดยเฉพาะประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกหนึ่งเดียวในโลกและประเพณีแห่ไฟมงเมงให้เป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวระดับประเทศและนานาชาติเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและฟาร์มสเตย์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและสร้างรายได้โดยตรงให้เกษตรกร พร้อมย้ำความสำคัญของความร่วมมือในพื้นที่ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมยืนยันว่าจังหวัดยโสธรมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่สร้างรายได้และความสุขให้คนในพื้นที่อย่างแท้จริงกฤติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
1: กรมป่าไม้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือรับมือน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายหลังเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
8: นายนิกรศิระรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายขณะนี้มีหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งและบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วโดยเตรียมพร้อมทั้งอุปกรณ์การช่วยเหลือและกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้หากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นหน่วยป้องกันรักษาป่าที่เชียงราย6แม่ทำแม่สลองได้เฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำสาย3จุดเสี่ยงต่อน้ำล้นตลิ่งเบื้องต้นจุดที่1บริเวณชุมชนไม้ลุงขนระดับน้ำสายได้ลดลงต่อเนื่องและยังไม่มีน้ำท่วมเข้าเขตชุมชนซึ่งเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายอบจ.เชียงรายเตรียมพร้อมทรายบรรจุกระสอบและรื้อเศษสวากกีดขวางทางน้ำจุดที่2บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ไทยเมียนมาระดับน้ำได้ลดลงต่อเนื่องและยังระบายน้ำได้เป็นอย่างดีและจุดที่3บริเวณหัวฝายชุมชนถ้ำผาจมสถานการณ์ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเกือบเข้าสู่สถานการณ์ปกติปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะคะแรม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรอุบลค่ะและอยู่กับคุณชยานันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิริยาพรอุบลนะวันนี้ก็มาพบกันสำหรับข่าวยามเช้าแล้วก็มีต้องบอกว่าเรื่องราวหลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญเมื่อวานนี้อย่างที่ใครได้ติดตามข่าวก็จะได้ทราบข่าวว่ามีเหตุเพลิงไหม้แถวถนนรัชดา
0: ค่ะอู้ช่วงนี้ข่าวเพลิงไหม้เยอะนะ
1: ค่ะ
0: ต้องระแวดระวังกันให้ดีนะคะบางทีอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็หลายสาเหตุด้วยนะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตข่าวกันนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นM 92.5 MHz AM 819 891 kHz นะคะแล้วก็เครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสวัสดีหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะยังมีไลฟ์นะคะที่เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยค่ะแล้วก็คอมเมนต์นะคะพูดคุยกับเรา2คนผ่านเพจข่าวยามเช้าได้นะคะ
1: ค่ะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยสำหรับประเทศไทยตอนบนค่ะยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ฝนก็ยังคงเยอะอยู่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพด้วยนะ 60% เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ภาคกลางวันนี้ 40% นะคะภาคใต้เนี่ยก็จะน้อยหน่อยโดยเฉพาะฝั่งภาคใต้อ่าวไทยนะคะวันนี้ฝน 30% ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเริ่มต้นเดือนสิงหาคมนะคะจันทร์แรกของสิงหาคมสิงหาคมก็เป็นเดือนแห่งวันมีวันสำคัญเหมือนกันนั่นก็คือวันแม
1: ่
0: วันแม่นะคะ12สิงหาคมนะคะโอกาสนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะคะนี่เป็นคำขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับคำขวัญวันแม่แห่งชาติปีนี้น้องๆหนูๆก็เตรียมท่องกันได้เลยนะคะมีงานวันแม่งานประกวดต่างๆนะคะก็จะได้จำคำขวัญวันแม่ปีนี้นะคะ
1: ค่ะก็ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็มีการเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีนั้นเป็นวันแม่แห่งชาติ
0: ค่ะใช่ค่ะแม่เวียนมาครบอีกปีหนึ่งแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะก็อย่าลืมกลับไปสวัสดีวันพ่อวันแม่หรือว่าใช้เวลาครอบอยู่กับครอบครัวด้วยนะคะ
1: ค่ะไปดูเรื่องราวของการประชุมที่ปอพอกันหน่อยนะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราได้ทราบกันดีคือเรื่องของฝนตกดินโคลนถล่
0: ม
1: หรืออาจจะมีน้ำไหลผ่านในพื้นที่ตามที่เราได้อ่านทางกรมอุตุนิยมวิทยาไปเมื่อสักครู่นี้ปอพอค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการเรียก17จังหวัดของทางภาคเหนือประชุมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงของเดือนสิงหาคมนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจาก การที่คาดการสภาพอากาศก็พบนะคะว่าในช่วงเดือนสิงหาคม2569มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกส่วนในด้านของเดือนกันยายนและตุลาคมค่ะปริมาณฝนนั้นมีแนวโน้มที่ลดลงและจะไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้ค่ะได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมแผนที่จะรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ทุกข์ภัยพบนะคะว่าจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอาทิจังหวัดเชียงรายซึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้วค่ะระดับน้ำซึ่งผลจากการตั้งวอลลุ่มคู่ขนานเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสช่วยให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในด้านของการเก็บของขึ้นที่สูงได้ทันเหตุการณ์ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกฝนที่ตกหนักทำให้น้ำเอ่อล้นทางด้านของฝายนะคะล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยหน่วยงานในระดับพื้นที่และศูนย์ทางด้านของปภ.เขต9มีการบูรณาการนำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเรือท้องแบนค่ะเรือพลาสติกกันก็เข้าและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำกันได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่แม้ต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมแต่ว่าการวางมาตรการในเชิงรุกการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเมืองนั้นยังรัดกุมค่ะประกอบกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็ยังคงที่จะรองรับน้ำได้ดีทำให้สถานการณ์ในภาพรวมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆในเขตเมืองค่ะได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำรอการระบายรวมถึงสำรองสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนั้นให้เพียงพอที่สำคัญในทุกพื้นที่ค่ะในเรื่องของการสื่อสารก็สร้างความตระหนักรู้เรื่องสาธารณภัยการแจ้งเตือนประชาชนซึ่งนอกจากการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคทแล้วและในสื่อสังคมออนไลน์แล้วนะคะก็ให้ทุกในทุกพื้นที
0: ่
1: ให้สื่อสารข่าวสารสถานการณ์และการแจ้งเตือนแก่พี่น้องประชาชนให้ทราบในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นหอกระจายข่าววิทยุชุมชนกลไกของผู้นำชุมชนหมู่บ้านก็ช่วยกันแจ้งเตือนสมาชิกในชุมชนรวมถึงประสานงานกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสื่อสารข่าวสารสาธารณภัยผ่านช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นะตีของร้องข่าวของเรา
0: ใช
1: ่นะก็สามารถที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมายก็ขอฝากด้วยนะว่าให้สื่อสารข่าวสารเนี่ยตรงนี้ด้วยความเข้าใจกระชับให้แก่พี่น้องประชาชนได้ทราบแล้วก็เตรียมตัวกันได้อย่างทันท่วงทีเน้นสร้างการรับรู้ตระหนักรู้แต่ต้องไม่ตื่นตระหนกนะคะ
0: ใช่ค่ะก็เน้นย้ำทุกช่องทางนะคะโดยเฉพาะนอกจากเซลล์บอร์ดแคสที่แจ้งเด้งเตือนไปยังมือถือของท่านโดยตรงแล้วเนี่ยของกรมประชาสัมพันธ์เรามีทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะก็จะเร่งช่วยกันสื่อสารข่าวสาธารณภัยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเรื่องของโดยเฉพาะการประกาศเตือนภัยจะได้ระแวดระวังแล้วก็อย่างเนี้ยอย่างภาคเหนือเนี่ยก็คือเขาได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็บางพื้นที่เก็บของทันความเสียหายก็จะเกิดน้อยขึ้นนะคะก็เป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยแล้วก็การที่จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะคะในการที่จะสื่อสารข่าวสาธารณภัยค่ะทีนี้มาดูเรื่องของการจัดเก็บมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกกันว่า VAT 7% นะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยจะหมดเวลาหรือยังเราจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเราจะต้องเสียค่า VAT เพิ่มขึ้นไหมกรมสรรพากรค่ะออกมายืนยันนะคะว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT เนี่ยสำหรับการขายสินค้าและบริการทั่วไปเรายังคงใช้อัตราเดิมร้อยละ7ต่อไปค่ะจนถึงวันที่30กันยายน2570นะคะในปีหน้านู่นนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้นะคะสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างเช่นวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะคะข้าวสารเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้อาหารทะเลสดไข่สดนะคะรวมไป ถึงบริการขนส่งทางรถยนต์เนี่ยอันนี้ทั้งหมดที่พูดมายังคงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะคะในภาวะที่เศรษฐกิจเป็นแบบปัจจุบันนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือว่าบริการไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีอันนี้เขาก็จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่มีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือว่าศูนย์สารนิเทศสรรพากรโทรได้1161นะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำว่าถ้าใครเห็นข่าวว่าแวดขึ้นเป็น 10% 15% อันนี้เป็นเฟคนิวอย่าไปเชื่อนะคะเพราะว่าเราจะยาวกันไปถึงอีกปีหน้าเรื่องของแวดยังจ่ายแค่ 7% อยู่นะคะ
1: ยังไม่มีการที่จะกลับมาเป็น 10% เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของแวดภาษีที่เวลาเราซื้อสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วของประเทศไทยเนี่ยคือ 10%
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเป็น 7% เนี่ยนานมากๆ
0: ใช่
1: นะคะตั้งแต่
0: ก็คือช่วยลดภาระค่าของชีวของประชาชนแหละเอาคิดดูพี่เอาถ้าเกิดเรามันเพิ่มขึ้นเป็น 10% เนี่ยภาระอยู่ที่เราคนจ่าย
1: คือจำได้นะสมัยตอนนั้นถ้าย้อนไปเนี่ยยังประถมอยู่เลย
0: ค่ะ
1: แวดบ้านเรา 10% ตอนนั้นไปซื้อห้างของที่ห้างสรรพสินค้า
0: ค่ะ
1: แล้วรู้สึกก็สักประมาณเนี่ยยังเรียนชั้นมัธยมมั้งที่เขาลดมาเป็น 7%
0: ใช่
1: คือนานมากนานมาก
0: หลายปีนะถ้าย้อนไป
1: ย้อนต้องย้อนไปขนาดนั้น
0: นะ
1: คะในรัฐบาลช่วงนั้น
0: ใช
1: ่มาดูกันเรื่องของรัฐบาลนี่เขายกระดับทางด้านของทะเบียนราษฎรเนี่ยไม่ให้ที่จะไม่ให้เป็นด่านต้นน้ำทางด้านของพวกโนมินีเข้ามาแอบอ้างในหลายๆประเด็นในหลายๆเรื่องราวเขาเปิดโดป้า NICE Center รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548นะคะโดยทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอัศวินชัยวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางโดยกรมการปกครองค่ะตอนนี้ได้เปิดศูนย์ประสานงานทางด้านของต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดป้า NICE Center ถือว่าเป็นศูนย์กลางค่ะที่จะบูรณาการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนนะแล้วก็มีการประสานการปฏิบัติงานด้านการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและก็รวมถึงสัญชาติด้วยพร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสสายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนแล้วก็ร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงสำหรับประเทศไทยด้วยสำหรับศูนย์โดป้า NICE Center นี้ค่ะจะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการอำนวยการวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนประสานงานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศพร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบงานทะเบียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศมีการนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในอย่างเช่นการตรวจพิสูจน์ DNA มาประกอบกับการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความถูกต้องโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรของไทยด้วยสำหรับประชาชนที่พบความผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน1548 1548นะอันนี้เป็นศูนย์ตอบปัญหาทางด้านของงานทะเบียนและบัตรสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองและงานภาคีโดยสามารถที่จะแจ้งข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนกรมการปกครองก็ขอเก็บรักษาข้อมูลของผู้ที่จะแจ้งเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการยกระดับนะคะเรียกว่าทำงานหลายๆด้านนะเป็นการสกัดบัญชีม้าแล้วก็โนมินีคือต้องบอกว่าเยอะสมัยนี้คนเนี่ยเห็นแก่แบบว่ารับจ้างเปิดบัญชีบ้างละรับจ้างเป็นโนมินีแต่สุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็ต้องมีการยกระดับนะคะโดยทะเบียนราษฎรเนี่ยแหละค่ะคือมีการเปิดโดป้านะคะ NICE NICE Center ขึ้นมานะคะอย่าลืมนะคะใครที่มีเบาะแสแจ้งสายด่วนไปเลย1548นั่นเองค่ะมาดูเหตุเพลิงไหม้กันหน่อยนะคะที่เราพูดถึงก่อนเข้ารายการเนา
1: ะ
0: การติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ค่ะที่อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36กันบ้างนะคะ ทางด้านของกทมค่ะก็มีการตั้งกองอำนวยการร่วมช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36บริเวณร้านซักรีดในพื้นที่นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคุณไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดจากกรณีเหตุเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถอาคารโครงสร้างเหล็กหลังคาเมทัลชีทภายในซอยรัชดา36แยก11เขตจตุจักรค่ะโดยสาเหตุดังกล่าวนะคะศูนย์วิทยุพระราม9นะคะ199เนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุ

0: 11:20 น.ส่วนเรื่องของการเยียวยาหลังจากต่อไปนี้นะคะการเยียวยาและการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสำนักงานเขตจตุจักรค่ะเขาก็ได้มีการตั้งกองอำนวยการร่วมขึ้นมาที่บริเวณร้านซักรีดในซอยใกล้ๆที่เกิดเหตุเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ประสบภัยแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์จุดปฐมพยาบาลรับแจ้งเหตุเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเข้าไปพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้วก็ประเมินมูลค่าความเสียหายแล้วก็เป็นการสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดว่าจริงๆแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรบางทีอู่ซ่อมรถเนี่ยก็เป็นมีชนวนเหมือนกันนะพี่แอล
1: คือบางทีมันจะมีบางอย่างอ่ะในเรื่องของการซ่อมอย่างรถอะไหล่รถเนี่ยเขาจะเป็นอย่างเหล็กมีอะไรบางจุดอ่ะอาจจะต้องมีการเชื่อมประกายไฟ
0: แล้วมันมีน้ำมันอยู่ด้วยมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: มันก็จะเกิดประกายไฟการเชื่อมการต่อการเคาะอะไรเนี่ยมันหลายๆอย่าง
0: เป็น
1: องค์ประกอบ
0: ใช่นะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะคะ
1: ค่ะอ่ะมาที่เรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าหลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องของกรณีเคสสะเทือนขวัญเนี่ย5ศพ
0: อุ๊ยอันนั้นโหดจริงโหดเหี้ยมค
1: ือต้องยอมรับว่าตัวเองนี่ก็จิตตกเหมือนกันนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะสำหรับ
0: ฟังข่าวแล้วฮะคือแบบว่าโอ้โห
1: ค่ะฮาเหมือนกันและในกรณ
0: ีแบบว่าพูดอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
1: ค่ะเอามาดูกันหน่อยโดยในเรื่องนี้ทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ยกเคสสะเทือนขวัญ5ศพนี้ท่านบอกแล้วว่ากฎหมายเนี่ยป้องกันกระทำความผิดซ้ำในเรื่องของคดีเพศใช้ความรุนแรงซึ่งเขามีกฎหมายตรงนี้เขามาครอบคลุมว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่กระทำผิดซ้ำเนี่ยนะทางด้านของคดีทางเพศแล้วก็ใช้ความรุนแรงสามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมณตรงนี้ได้โดยด้านของดร.พัชรินทร์ขำสิริพงษ์ค่ะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านโพสต์เฟซบุ๊กนะคะถึงคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ5ศพในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีท่านบอกว่าวันนี้เรามีกฎหมายการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงอยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้และได้นำไปเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมหากเราเข้าใจและสามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ตนเองเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้สังคมปลอดภัยไม่ต้องเกิดเหยื่ออาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานต้องออกมากระทำผิดซ้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยค่ะว่ากฎหมายท่านบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยสำเร็จได้ผ่านขั้นตอนผ่านการพิจารณามาอย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบก็คือกฎหมายฉบับนี้เขาผ่านแล้ว
0: กว่าจะผ่านมาเนี่ยเขาต้องพูดคุยเขาต้องตรวจดูเขาต้องพูด
1: มีการทำกันหลายอย่างมากแล้วต้องใช้แรงผลักดันเพื่อให้สำเร็จแล้ววันนี้ท่านบอกว่ามีเครื่องมือทางด้านนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม
0: จริงอันนี้เห็นด้วยกับท่านคืออย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรนะคะต้องใช้คำว่าอาชญากรโดยสันดานนะคือต้องออกมากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้เห็นด้วยไม่ควรจริงๆส่วนทางด้านกรมราชทัณฑ์ก็เลยออกมายืนยันเหมือนกันนะคะสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามพรบมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำครบทุกขั้นตอนค่ะก่อนที่จะปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีสะเทือนขวัญคือสื่อมวลชนแล้วก็สังคมเนี่ยมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบราชทัณฑ์แล้วก็การปล่อยตัวของผู้กระทำผิดในคดีร้ายแรงให้กลับคืนสู่สังคมจนส่งผลกระทบต่อความรู้สึกความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะกรมราชทัณฑ์เองก็เลยออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้แล้วก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายเนี่ยเป็นอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัดและพ้นโทษตามกำหนดหมายจำตามกำหนดหมายจำคุกถึงเมื่อถึงคดีที่สุดแล้วนะคะคือทั้งสองรายเนี่ยคือกรมราชทัณฑ์เขาก็ออกมาชี้แจงยืนยันบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือว่ายุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ แต่หากแต่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ระหว่างรับโทษ

0: จนกระทั่งปล่อยตัวนะคะได้ดำเนินการจำแนกผู้ต้องขังการประเมินความเสี่ยงการเสนอให้ศาลเนี่ยใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษแล้วก็การส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้นดำเนินการติดตามควบคุมแล้วก็กำกับพฤติกรรมของผู้พ้นโทษตามเงื่อนไขที่ศาลได้กำหนดนะคะแล้วก็ทางกรมราชทัณฑ์ก็พร้อมที่จะประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและร่วมกันอุดช่องว่างนะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างสูงสุดเขาก็เลยต้องออกมาชี้แจงเพราะสังคมบอกว่าแล้วทำไมถึงปล่อยออกมา คนที่กระทำผิดซ้ำซากเขาเคยติดคุกในคดีพยายามฆ่าคนตายมาแล้วเนี่ยถึงยังปล่อยออกมาอีกก็เลยสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตของประชาชนนะในเรื่องของการสร้างทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศด้วยนะคะทางกรมราชทัณฑ์ก็เลยต้องมีการออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตามพรบที่กฎหมายกำหนดนั่นแหละเขามีการกักตัวแยกจำหน่ายแบบคุมโทษไว้นั่นแหละแล้วพอเขาครบเนี่ยคือผู้ต้องหารายนี้เนี่ยไม่ได้รับการอภัยโทษด้วยนะ
1: ก็คือเป็นกรณีที่ไม่ได้รับการอภัยโทษแต่เป็นกรณีที่คดีความหรือการที่คุมขังเนี่ยเขาครบตามกฎหมายตามที่เขาได้จำมาก่อนหน้านี้
0: ใช่ตามได้ที่เขาได้รับโทษที่ศาลเคาะมาแหละว่าต้องติดกี่ปีอะไรแบบนี้นะถ้าพูดกันให้เข้าใจนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงๆเห็นด้วยผลักดันให้มีการแบบว่าอยากให้ใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรกฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในเคสแบบนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะคือถ้าเขาเป็นโดยสันดานโดยนิสัยที่มันแก้ไม่หาโหดเหี้ยมจริงๆอันนี้ก็ไม่น่าจะปลอดภัยกับประชาชนนะคะ
1: ใช่เนาะและที่สำคัญก็มีพรบทำตามมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำเนี่ยก็คือครอบอีกครอบหนึ่งนะก็เดี๋ยวต้องดูว่าผู้ที่สามารถที่จะใช้กระบวนการทางกฎหมายตรงนี้ได้เนี่ยจะทำยังไงที่จะให้สังคมของเราเนี่ยเกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดละกัน
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะ6:31 นนะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีของร้องข่าวค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: เป๋ายิ่งชุบ
9: โหที่โกงอ่ะ
8: ไหนบอกว่าจะออกคน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
11: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่21กรกฎาคม2569มีมติเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติและคงสถานะเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติครับโดยในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรุดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญโดยวันแม่แห่งชาติในปีนี้ก็ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคม2569เพื่อเป็นการหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีแล้วในการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลเลยครับใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจแล้วโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศครับแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่าการเยือนในครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนและภารกิจในครั้งนี้ก็สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลแล้วครับที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของไทยช่วยไทย plus โดยรัฐบาลเผยไทยช่วยไทย plus 60-40 ครบ2เดือนเงินสะพัด 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้ว26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดนั้นข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2569ครบ2เดือนเต็มๆพบว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,000,623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนแล้วครับว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายนั้นก็มียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841.0 ล้านบาทผลการดำเนินงาน2เดือนที่ผ่านมานั้นสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กๆได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ก็ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ได้ถึงวันที่30กันยายน2569ครับพี่น้องไปที่ภารกิจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สิงห์บุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือเร่งผลักดันงบแก้ปัญหาตะลิ่งสุดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและประเมินความพร้อมในการป้องกันและรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือโดยมีนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และรายงานสถานการณ์โดยคณะได้ลงพื้นที่บริเวณปากคลองกระทุ่มโพรงหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาตะลิ่งสุดคณะเองก็ได้มีการประชุมร่วมกับประชาชนในพื้นที่แล้วครับเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขเฉพาะหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บรรจุแผนงานและกรอบงบประมาณไว้ในเบื้องต้นแล้วและอยู่ระหว่างเร่งผลักดันการจัดสรรงบประมาณจากทุกช่องทางเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อประชาชนและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์อสมทกู้ความเชื่อมั่นคดี5ศพแจ้งข้อเท็จจริงถึงสายตาต่างชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวม5รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาได้ก่อเหตุ2คดีในเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนหลังเพิ่งพ้นโทษ ทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดกระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซียโดยย้ำว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์เช่นนี้แล้วก็ได้สั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและยืนยันอีกว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สานต่อข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในมิติการสื่อสารของรัฐให้ข้อเท็จจริงถึงประชาชนและสายตาต่างชาติปกป้องครอบครัวผู้สูญเสียจากข้อมูลเท็จและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนไปยังกรมประชาสัมพันธ์และอสมทโดยสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักๆอันได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HD สำนักข่าวไทยและช่องทางภาคภาษาต่างประเทศกันด้วยเพื่อให้ประชาชนชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาภายในไม่กี่วันเท่านั้นและคดีเดินหน้าอย่างเต็มกำลังโดยทางรัฐบาลไทยกำลังยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่ละเมิดศักดิ์ศรีผู้เสียชีวิตและครอบครัวและทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยตรวจสอบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับคดีที่แพร่กระจายบนโลกออนไลน์เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมพร้อมสนับสนุนจุดยืนของนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกฉกรรจ์และการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุซ้ำส่วนทางด้านดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็โพสต์เฟซบุ๊กถึงคดีดังกล่าวว่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานต้องออกมากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายในการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงนั้นอยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้และได้นำไปเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการลงพื้นที่อำนาจเจริญตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาเร่งยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาภายในจังหวัดอำนาจเจริญติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมย้ำแล้วครับว่าจากนี้ไปจังหวัดอำนาจเจริญจะไม่ใช่เพียงแค่เมืองผ่านแต่เป็นเมืองต้องห้ามพลาดพร้อมเร่งยกระดับสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมกีฬาในระดับต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รวมพลังแห่งศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชณจังหวัดศรีสะเกษครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการคมนาคมปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดบ้านแทงตำบลซำอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษสำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ของกระทรวงคมนาคมนั้นก็เพื่อระดมปัจจัยก่อสร้างห้องน้ำและพัฒนาระบบประปาสาธารณูปการภายในวัดสนับสนุนการปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดจนร่วมสืบสารและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและชุมชนสืบไปครับพี่น้องช่วงนี้ไปที่ภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนออาเซียนจีนยกระดับความร่วมมือจัดการน้ำมลพิษและภัยพิบัติและชี้ว่าฟ้าเดียวกันน้ำผืนเดียวกันต้องร่วมรับมือทั้งภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่า The Fourth ASEAN China MinisterialRoundtable on Construction and Housing 2026 หรือการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีอาเซียนจีนด้านการก่อสร้างและการเคหะครั้งที่4ประจำปี2026ที่ประเทศมาเลเซียร่วมกับรัฐมนตรีและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการก่อสร้างการพัฒนาเมืองและการเคหะที่ยั่งยืนของภูมิภาคครับโดยในการประชุมนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวย้ำว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการแก้ไขปัญหามลพิษและการรับมือภัยพิบัติเป็นภารกิจร่วมของภูมิภาคที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประชาชนเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกทั้งลุ่มน้ำของภูมิภาคมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเสมือนการอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันและใช้น้ำผืนเดียวกันการดูแลคุณภาพน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำการติดตามสถานการณ์มลพิษการควบคุมและลดแหล่งกำเนิดมลพิษรวมไปถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยยังได้เสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศจีนยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าการวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันลดความสูญเสียและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมยืนยันความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมกับทุกประเทศในภูมิภาคครับพี่น้องพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองรองข่าวอีกประมาณ2เดือนครึ่งแล้วที่จะถึงนี่แหละครับที่ประเทศไทยกำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่แสดงความคิดเห็นเพจข่าวยามเช้านะคะคอมเมนต์มาเยอะมากเลยค่ะพี่คมสันสวัสดีนะคะบอกจันทบุรี26องศานะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวค่ะคุณพรเทพนะคะคุณทองหยดพี่บุญชัยพี่เจนจิลาบอกสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าทุกคนสวัสดีน้องชาตรีนะคะบอกว่าสวัสดีพี่พลอยพี่แอลนะคะแล้วก็สวัสดีคุณพี่สุเทพนะคะพี่ทองใสคุณจารินีบอกว่าเช้านี้บางแวกภาษีเจริญอากาศดีๆนะคะแล้วก็พี่นาฏอนงนะคะสวัสดีนะคะเช้านี้ที่อ่างทองค่ะอากาศโปร่งนะคะแล้วก็พี่สำราญบอกกำลังชมที่สนามบินกำแพงแสนนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยพี่สุพิษสวัสดีนะคะคุณสุวิทย์คุณนพพรลุงนะพี่อันพี่นิดแซ่เจียนะคะแล้วก็มีพี่สุวิทย์พี่ประเทืองค่ะผู้ใหญ่บำรุงนะคะสวัสดีนะคะติดตามที่ปราจีนบุรีนะคะติดตามข่าวยามเช้าคุณยันโชตนะสวัสดีนะคะคุณยอดด้วยนะพี่โกศลสวัสดีนะคะพี่สมยศด้วยค่ะเช้านี้นะคะปิดท้ายกันด้วยงานดีๆมีกิจกรรมมาฝากค่ะพี่แอล
1: ค่ะงานดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานในการแถลงข่าวเรื่องของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ใกล้จะมีงานโอท็อปอีกแล้วนะคะภายใต้แนวคิดนะคะทางด้านของสิริรัศมีแห่งแผ่นดินสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้กับคืนชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่าจังหวัดละ10ล้านบาทรวมทั้งหมดกว่า770ล้านบาทโดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานค่ะล้วนทั้งผ่านการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะนั่นหมายความว่าภายในงานนี้สามารถที่จะไป
0: ใช้ได้
1: ใช้สิทธิ์โครงการ60-40นะสำหรับงานโอท็อปต้องบอกว่ารวบรวมผู้ที่อยู่ในโครงการโอท็อปเนี่ยกว่า 2,000 ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นบูธของทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมีโซนโอท็อปชวนชิมอาหารอร่อยจากทั่วไทยมีการเปิดตัว4โซนไฮไลท์ด้วยเป็นไฮไลท์โอท็อปแบบใหม่เลยก็คือโอท็อปมูเตลู
0: ค่ะ
1: นะน่าจะรวบรวมของสายมูแต่ละภาคนี่แหละ
0: นะ
1: มาอยู่ในที่นี้ที่เดียวเลยมีโอท็อปลักชัวรี่ด้วยโอ้โหของหรูหราไฮโซนะว่าจะเป็นอย่างไรมีอัญมณีระดับพรีเมียมด้วยเขาว่าอย่างนี้โอท็อปสปิริตเทสติ้งอันนี้มีการนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ใครสนใจก็ไปเพราะว่าเดี๋ยวงานโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้10นาฬิกาถึง21นาฬิกาอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเช่นเดิม
0: นะ
1: งานโอท็อปนี้ก็จะจัดที่ Impact เมืองทองธานีย้ำนะ8ถึง16สิงหาคมเตรียมตัวให้พร้อมแต่ว่าตอนนี้ก็มีงานโครงการหลวงอยู่ที่ Central World และที่จะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2569เช่นกันค่ะ
0: ไปได้นะคะสำหรับใครที่ชอบงานโอท็อปนะคะก็ไปร่วมกันอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569นะคะเตรียมไปกันได้เลย8ถึง16สิงหาคมนี้ค่ะและวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียกรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้
1: อิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุสทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะเจ้าบ้านเวียดนาม 3-0 เซตคว้าแชมป์สนามแรกวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี